0: ไทยที่กรุงปักกิ่งนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเสริมศักยภาพการแข่งขันของไทยและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของไทย
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingเวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเป็นการแสดงศักยภาพของไทยที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและเป็นโอกาสเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศซึ่งประเทศไทยจะได้นำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
3: อย่างเมืองไทยเราจะโชว์ในเรื่องของการให้โอกาสกับคนผ่านการพัฒนาการในเรื่องของการใช้ดิจิทัลและ AI เราต้องการให้ IMF World Bank เนี่ยมาช่วยสร้างเครื่องมือทางการเงินให้สามารถเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดประเทศไทยอยากจะเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของ longevity อาหารไทยที่มีสมุนไพรมียาเราจะเป็นต้นแบบในการที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น
2: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตรพร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจ5ล้าน4แสนรายเข้าระบบเพิ่มนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดยได้พิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ5ล้าน4แสนรายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ18ล้าน8แสนรายโดยรัฐบาลยืนยันเป้าหมายหลักในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมโดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรค โฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี
4: ้วันนี้พยายามปิดช่องว่างอย่างที่สุดแล้วนะครับได้ตัวเลขมาใหม่ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้กังวลว่ามีปัญหาไหมนะครับเดือดร้อนจริงเดี๋ยวจัดการได้ครับต้องยืนยันว่าครั้งนี้หาคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยในเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องที่ต้องจัดการในภายหลังครับ
1: กรมการกงสุลแจ้งเตือนคนไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางให้ติดตามสถานการณ์ประกาศและคำแนะนำจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกรมการกงสุลออกประกาศคำแนะนำสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งในขณะนี้สถานการณ์ความขัดแย้งยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องมีการโจมตีและตอบโต้ทางอาวุธระลอกใหม่ในหลายพื้นที่โดยให้ติดตามประกาศคำแนะนำจากทางการท้องถิ่นและสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตรวจสอบหนังสือเดินทางและเอกสารสำคัญให้มีอายุการใช้งานเพียงพอและพร้อมหยิบใช้ในกรณีฉุกเฉินหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้พื้นที่ที่เป็นเป้าหมายตามประกาศทางการท้องถิ่นลงทะเบียนแจ้งข้อมูลที่พำนักล่วงหน้าผ่านระบบลงทะเบียนฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศหรือไทย Citizen Abroad เพื่อรับข่าวสารและประกาศสำคัญจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที
0: ่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมและไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่อ้างว่ากองทัพไทยใช้กำลังยึดครองพื้นที่อย่างผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้ประชาชนชาวกัมพูชาไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้โดยยืนยันว่าการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมข้อที่2โดยยึดหลักการวางกำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมยืนยันว่าไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านและไม่ยอมรับการบิดเบือนการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยให้กลายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายส่วนกรณีประชาชนกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้นั้นจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นกลางทั้งในด้านสาเหตุจำนวนพื้นที่และช่วงเวลาไม่ควรนำข้อมูลหรือตัวเลขจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้กล่าวโทษโดยปราศจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่าข้อกล่าวหาไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสันติภาพที่ยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนความจริงที่ตรวจสอบได้
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานในสังกัดยกระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากอย่างจริงจังเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทุกพื้นที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงให้มีการจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าการสร้างความปลอดภัยต้องเริ่มจากการป้องกันและตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องเ พื่อช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่8โรงเรียนบ้านวังบัวตำบลวังบัวอำเภอคลองขลุงจังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ตำบลนาสักอำเภอสวีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่6บ้านแพรกตะลุยตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่โรงเรียนบ้านว่าเอนตำบลศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปัตตานีที่หมู่5โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ตำบลยาบีอำเภอหนองจิกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเตือนประชาชนใช้บุหรี่ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนเสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจง่ายขึ้นเพราะสารนิโคตินและสารเคมีในละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันตามธรรมชาติของทางเดินหายใจทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสและแบคทีเรียลดลงเกิดโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่COVID-19และ RSV สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางลัดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการหารือที่เกิดประสิทธิผลสูงกับบรรดาผู้นำในภูมิภาคตะวันออกกลางเขาจึงตัดสินใจที่จะแทนที่แผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอัตรา20%จากมูลค่าสินค้ามาเป็นข้อตกลงการค้าและการลงทุนที่รัฐต่างๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียจะดำเนินการกับสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในเวลา20:00 นของวันอังคารตามเวลามาตรฐานกรีนนิชและกองทัพสหรัฐเตรียมเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่
1: นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่ามาเลเซียสามารถรับมือกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและรับประกันว่าจะมีปริมาณน้ำมันเพียงพอหลังสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงโดยรัฐบาลมาเลเซียรับประกันเสถียรภาพของปริมาณน้ำมันในประเทศและกระจายแหล่งน้ำมันและกระจายแหล่งเข้าน้ำมันนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียรับประกันที่จะจัดหาน้ำมันให้แก่มาเลเซียในระยะยาวขณะเดียวกันรัฐบาลเติร์กเมนิสถานอนุญาตให้เปโตรนัสบริษัทน้ำมันและก๊าซแห่งชาติของมาเลเซียเข้าถึงแหล่งก๊าซในเติร์กเมนิสถานโดยจะเริ่มการขุดเจาะสำรวจในเดือนธันวาคมนี้ นอกจากนี้รัฐบาลมาเลเซียยังจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะสูงถึง 40,000 ล้านริงกิตมาเลเซียหรือประมาณ 329,000 ล้านบาทภายในปีนี้
9: นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวหาว่าการที่ยูเครนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลอาซอฟเส้นทางขนส่งธัญพืชส่งออกราว1ใน4ของรัสเซียถือเป็นการก่อการร้ายที่เลวร้ายกว่าการปล้นสะดมหลังผู้บัญชาการทหารยูเครนเปิดเผยว่าอากาศยานไร้คนขับของยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของรัสเซียจำนวน11ลำในทะเลอาซอฟทำให้จำนวนเรือของรัสเซียที่ถูกโจมตีในช่วง9วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น116ลำขณะที่กระทรวงเกษตรของรัสเซียกำลังพิจารณาเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งธัญพืชในทะเลอาซอฟหากจำเป็นหลังยูเครนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าของรัสเซียอย่างต่อเนื่องโดยอาจเปลี่ยนไปขนส่งธัญพืชผ่านท่าเรือน้ำลึกในทะเลดำหรือท่าเรือในทะเลบอลติกซึ่งจะช่วยให้รัสเซียสามารถส่งออกธัญพืชตามกำหนดและลดผลกระทบด้านการขนส่งธัญพืชที่เพิ่งเก็บเกี่ยว
1: กระทรวงการคลังของจีนเปิดเผยว่ารัฐบาลจีนจัดสรรงบประมาณ430ล้านหยวนหรือราว 2,121 ล้านบาทจากกองทุนบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยพิบัติจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นใน10มณฑลของจีนและเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ด้วยอีกสักครู่กับต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศสเปนเอาชนะฝรั่งเศส2ประตูต่อ0สเปนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในรอบ16ปีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750 Japan Open 2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ4ของโลกจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับไคโดนาราโอกะจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานเอาชนะคู่รุ่นน้องสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์2ต่อ0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับหยางโปซวนกับปูหลิงฟางจากไต้หวันด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์สุภานิดาเกตทองและบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์สั่งแพ้ตกรอบไปทั้ง3คนในสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเมื่อปรับโครงสร้างแล้วจะมีการจัดตั้งกระทรวงกีฬาซึ่งจะเหลือเพียงสำนักงานปลัดกระทรวงกีฬากรมพระศึกษาและรัฐวิสาหกิจคือการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่จะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้รองรับภารกิจที่มากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามหลังจากครม.เห็นชอบต้องนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อโหวต3วาระและต้องผ่านวุฒิสภาต่อไปพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่ประเทศมาเลเซียเพื่อหารือแนวทางพัฒนากีฬาจักรยานในภูมิภาคการสนับสนุนโครงการจากกองทุนสงเคราะห์สหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI Solidarity โดยจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการต่างๆของสมาชิกและการเตรียมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชียประเภทต่างๆในปีหน้าโดยประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคมซึ่งเป็นรายการสำคัญในการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกานายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยให้กำลังใจนักฟุตบอลชงโคสีม่วงทองและทีมงานสตาฟโค้ชของโรงเรียนก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพระศึกษาประเภทกรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะพบกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันนี้เวลา 13:00 น.ณสนามสุพัชลาไสยพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปอีก1วันพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณด้วยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.34 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง 1.38 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
11: 1 นาทีกับกปท.
12: การขับขี่ที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่การป้องกันอุบัติเหตุให้กับตัวเองแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อผู้ใช้ถนนคนอื่นด้วยอย่างไรก็ตามยังมีพฤติกรรมลักไก่หรือการฝ่าฝืนกฎจราจรที่พบเห็นได้บ่อยซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงและการสูญเสียที่ไม่คาดคิดได้แก่1ลักไก่ฝ่าไฟแดงตอนถนนโล่งเร่งความเร็วตอนไฟเหลืองเสี่ยงทั้งรถประสานงาชนคนข้ามถนน2ฝ่าฝืนป้ายและกฎจราจรการไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรหรือข้อบังคับบนท้องถนนถือเป็นพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมากแอบเลี้ยวหรือกลับรถในจุดที่มีป้ายห้ามเปลี่ยนเลนโดยไม่สนเส้นจราจรบนพื้นทางขับรถฝ่าเครื่องกั้นทางรถไฟโดยพฤติกรรมเหล่านี้อาจทำให้ผู้ขับขี่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ถนนคนอื่นด้วยเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและไม่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าโกนคำว่าโกนเขียนซาระโอกอไก่นอหนูหมายถึงใช้คมมีดขูดเอาผมขนหนวดหรือเคลาออกจนเกลี้ยงเช่นเขาโกนหนวดทุกเช้าเขาไว้ผมยาวมานานเกิดเบื่อขึ้นมาจึงให้ช่างโกนผมออกจนเกลี้ยงก่อนผ่าตัดสมองหมอต้องโกนผมคนไข้ตรงบริเวณที่จะผ่าผู้หญิงบางคนโกนคิ้วของตนออกจนหมดแล้วเขียนคิ้วให้ได้รูปตามต้องการ ในประเทศไทยเรียกวันที่พระภิกษุสงฆ์โกนผมและคิ้วในวันขึ้นและแรม14ค่ำว่าวันโกนเช่นพระภิกษุต้องโกนผมและคิ้วทุกวันโกนนอกจากนี้ชาวบ้านยังเรียกวันก่อนวันพระขึ้นและแรม8ค่ำว่าวันโกนด้วย
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนการละเล่นชาวมอญการละเล่นชาวมอญทั้งที่เล่นโดยทั่วไปหรือเล่นกันตามเทศกาลที่ชาวไทยรู้จักคือการเล่นซาบ้าแม้จะเป็นกีฬาพื้นบ้านของชนชาติทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ก็มีรูปแบบที่โดดเด่นเฉพาะตัวนิยมเล่นสืบทอดกันมาแต่โบราณโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้หนุ่มสาวได้พบปะทำความรู้จักกันหรือเพื่อการแข่งขันปัจจุบันตามชุมชนมอญในประเทศไทยหลายๆชุมชนยังมีการละเล่นชนิดนี้ให้เห็นอยู่ในงานประจำเทศกาลโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
12: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางแพทริเชียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการเตรียมเพิ่มมาตรการคุมเข้มสิทธิการรักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิในทางที่ผิดค่ะ
9: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมบัญชีกลางเตรียมเพิ่มมาตรการคุมเข้มสิทธิรักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิ์ในทางที่ผิดโดยเสนอมาตรการระงับสิทธิการเบิกจ่ายของบุคคลในครอบครัวข้าราชการเป็นเวลา5ปีหากพบการกระทำผิดต้องกลับไปใช้สิทธิพื้นฐานบัตรทองแทนติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
4: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะท่านอธิบดีคะจากการแถลงเรื่องของมาตรการการลงโทษการทุจริตสิทธิ์รักษาพยาบาลที่ระบุจะมีการลงโทษตัดสิทธิ์ยกครัวเนี่ยค่ะหากพบคนในครอบครัวทำทุจริตเวียนรับยาไปขายทางกรมบัญชีกลางเนี่ยมีระบบหรือเกณฑ์ตรวจจับอย่างไรคะที่จะแม่นยำ
5: ตอนนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังรับฟังความคิดเห็นอยู่นะคะว่าพระราชกฤษฎีกาค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันก็ใช้บังคับมาสักช่วงนึงแล้วแล้วตอนนี้เราก็มีใช้ระบบเบิกจ่ายตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากข้อมูลที่เรามีเราก็เห็นว่ามันบางทีเนี่ยมันมีการเวียนใช้ยาหรือมีการใช้ยาได้รับยาในผิดประเภทซึ่งคดีความก็เห็นกันอยู่เคสที่เคยผ่านมาที่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตก็มีให้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าข้าราชการถ้าทำผิดเนี่ยมันมีวินัยทางราชการเนา
4: ะ
5: มันก็ไม่เข้ากระบวนการสอบสวนวินัยแล้วถ้าเกิดทำผิดจริงก็ถูกไล่ออกปลดออกไปนะคะอย่างไรก็ดีผู้อาศัยสิทธิ์ของข้าราชการเนี่ยมันไม่มีเครื่องมืออะไรเลยที่จะเบรกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าการที่ให้สิทธิ์การดูแลบุคคลในครอบครัวแต่ถ้าเกิดว่าใช้ในสิทธิ์ในทางที่ผิดเนี่ยก็มีการเสนอแนวคิดว่ามันควรจะตัดสิทธิ์เลยทั้งครอบเลยไหมนะคะเราก็ฟังความคิดเห็นอันนี้เราต้องบอกว่าอย่าลืมนะคะว่าค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเนี่ยเป็นภาษีของประชาชนที่ข้าราชการได้รับสิทธิ์โดยอาศัยรายได้เงินจากภาษีประชาชนเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกอะค่ะมันก็ควรจะมี

0: ช่องให้ข้าราชการรุ่นใหม่หรือครอบครัวสามารถเลือกสลับไปใช้สิทธิประกันสังคมหรือบัตรทองแทนได้ค่ะมีเงื่อนไขการันตีอย่างไรคะว่าจะไม่ให้เกิดปัญหาเช่นในอนาคตหากบุคคลนั้นเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยจะสามารถขอย้ายกลับมาใช้สิทธิข้าราชการได้อีกหรือไม่คะ
1: ดิฉันมีว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีแพ็กเกจที่ชัดเจนนะคะตอนนี้มันเป็นเรื่องของการเตรียมข้อมูลแล้วก็รับฟังความคิดเห็นตามที่ต่างๆแล้วที่สำคัญที่สุดคือมันต้องคิดเรื่องโมเดลของการค่าตอบแทนก่อนตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่ออกมาชัดเจนนะคะแค่เป็นแนวคิดที่หลายๆคนมีไอเดียขึ้นมาหรือมีการสอบถามอาจจะไม่ได้สอบถามทอดแบบสอบถามนะคะแต่มันก็มีการสาวเสียงกับคนหลายๆรุ่นนะคะแต่ละรุ่นแต่ละพื้นที่อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันซึ่งการความเห็นที่แตกต่างกันก็หน่วยงานภาครัฐที่จะดีไซน์โมเดลในอนาคตก็ต้องฟังนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังไม่มีอะไรที่สำเร็จเบ็ดเสร็จที่จะต้องบอกว่ามันจะเป็นแบบไหนเอาดิฉันคิดว่าเรื่องหลักที่สุดก็คือเรื่องที่ว่าจะต้องมีการออกแบบโครงสร้างการค่าตอบแทนให้ชัดเจนก่อนไอ้เรื่องสวัสดิการมันเป็นเรื่องส่วนเสริมค่ะแล้วมันจะบวกเพิ่มยังไงอะไรยังไงค่ะ
0: ค่ะทีนี้เรื่องของปัจจุบันงบค่ารักษาพยาบาลที่สูงถึงเกือบ 90,000 ล้านบาทค่ะกรมบัญชีกลางเนี่ยได้ตั้งเป้าว่าร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่นี้ค่ะจะช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้ปีละกี่เปอร์เซ็นต์คะ
1: ดิฉันคิดว่าเรื่องที่เสนอ4เรื่องเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักในการลดค่ารักษาพยาบาลว่าจะเป้าจะต้องลดเท่าไหร่นะคะเพียงแต่ว่าดิฉันคิดว่ามันเป็นช่องโหว่หลายๆอย่างที่เราปิดได้ตอนต้นปิดทำได้เร็วนะคะว่าจะต้องทำยังไงอย่างเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องของใครที่จะเบิกจ่ายรัฐเนี่ยต้องเข้าเบิกจ่ายตรงเท่านั้นเนี่ยถ้ามันทำให้เราเห็นข้อมูลจากสิ่งที่ตอนนี้มันมีสถาบันสถานพยาบาลบางแห่งที่ไม่ได้เข้าเบิกจ่ายตรงแต่สามารถเอากระดาษมาเบิกได้เนี่ยถ้าทุกอย่างอยู่ในระบบหมดเนี่ยเราใช้ข้อมูลในการพิจารณาอะไรหลายเรื่องได้เยอะนะคะไม่น่ารวมดูได้ตั้งแต่เรื่องของการรักษาพยาบาลของบุคคลเอาไปเป็นวิเคราะห์ต่อว่าควรจะไปแก้ที่ต้นทางที่กระทรวงสาธารณสุขจะทำยังไงอันที่สองคือเราเห็นทุจริตว่ามีการทำทุจริตได้ไหมจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอันที่สามใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองในการซื้อราคายามันทำได้หลายอย่างหลายเรื่องอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะคะว่าการเบิกจ่ายรัฐควรจะต้องเข้าเบิกจ่ายตรงเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องที่สองนี่คือการเลือกสิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวที่ตอนนี้ได้สิทธิ์อยู่เนี่ยมันก็มีเหตุที่เราได้รับการขอมาจากข้าราชการนะคะไม่ใช่เราคิดเองนะคะข้าราชการบางคนบางกลุ่มที่เขามีปัญหาอะไรบางอย่างเขาขอมาว่าเขาขอเลือกได้ไหมว่าใครได้สิทธิ์เขาใช้สิทธิ์เขาหรือใครไม่ใช้สิทธิ์เขาซึ่งตอนนี้มันไม่มีช่องทางนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เปิดรับฟังความคิดเห็นว่ามันก็เป็นออปชันเพราะจริงๆเจ้าของสิทธิ์จริงๆคือข้าราชการนะคะหรือผู้รับบำนาญเขาก็มีสิทธิ์เลือกได้ว่าเขาอยากจะให้หรือไม่ให้ใครอันนี้ก็รับฟังความคิดเห็นส่วนอีกอันเรื่องของทุจริตเนี่ยเราเห็นว่ามันมีทุจริตอยู่แล้วจะปราบทุจริตกันยังไงมันที่เมื่อกี้เล่าอะค่ะข้าราชการไม่ได้ทำผิดเลยแต่เพราะเอิ้นคนที่ทำผิดเนี่ยเป็นบุคคลในครอบครัวไม่มีบทลงโทษอะไรได้เลยนอกจากถ้ามันไม่ได้เป็นคดีความใหญ่โตเป็นเครือข่ายฟอร์ดหรืออะไรมันไม่ได้ทำอะไรได้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราคิดว่าบางอย่างมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องมีบทลงโทษบ้างนะคะซึ่งข้อดีของไทยก็คือว่าเรามีการรักษาแบบขั้นพื้นฐานคือบัตรทองเพราะฉะนั้นการที่ได้สิทธิสวัสดิการข้าราชการเนี้ยเป็นสิทธิเพิ่มเติมเนี้ยถ้าเกิดว่าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎท่านก็กรุณาไปใช้สิทธิพื้นฐานดีกว่านะคะอันนี้มันก็เป็นประเด็นมากกว่านะคะมันคือสิทธิค่ารักษาพยาบาลที่ทุกคนบอกว่ามันเป็นเหมือนที่ใช้พรีเมียมเนี้ยก็ท่านในเมื่อท่าน abuse หรือว่าท่านใช้สิทธินั้นในทางไม่ถูกท่านก็ต้องมีบทที่ต้องกลับไปนั้นก็ใช้สิทธิปกติแล้วกันนะคะ
0: ค่ะท่านเฮปดีคะแล้วในส่วนของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ฉบับที่3ค่ะพุทธศักราช2569ค่ะที่มีการเพิ่มระบบคะแนนความเสียหาย120คะแนนเพื่อลดเกรดผู้รับเหมาทิ้งงานเนี่ยอยากให้ท่านเฮปดีค่ะขยายความเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงค่ะว่าเกณฑ์การตัดคะแนนเนี่ยจะเริ่มนับจากจุดไหนค่ะ
1: คือเรื่องอันนี้มันเป็นการประเมินผลนะคะไม่ได้เป็นเกณฑ์การมันเป็นการประเมินผลผู้ประกอบการงานก่อสร้างว่าเหตุต่างๆมันมีประมาณ 3-4 เหตุนะคะที่เราเอามาใช้ในการประเมินผลว่าผู้ประกอบการที่ทำให้ก่อเหตุการณ์พวกนี้ค่ะจะต้องมีการถูก

0: ให้แต้มนะคะให้แต้มให้แต้มเนี่ยให้แต้มในทางที่ลบนะคะไม่ได้แต้มให้แต้มที่อย่างที่บวกก็ถ้าเกิดว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็จะถูกสะสมคะแนนนะคะซึ่งคะแนนเนี่ยจะอยู่กับเขาไปอีก2ปีนะคะถ้าเกิดว่ามันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นความร้ายแรงของการให้คะแนนมีอยู่ท้ายประกาศท้ายระเบียบนะคะคะแนนมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปไอ้เล็กๆก็ยังไม่โดนนิดหน่อยแต่ไอ้หนักๆเนี่ยก็จะโดนเยอะพอโดนเยอะสะสมไปเนี่ยพอถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะถูกห้ามรับงานใหม่เอาเวลาที่เหลือไปทำงานของเก่าให้ดีก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดมีคะแนนสะสมสูงถึงขนาดระดับหนึ่งเนี่ยผู้ประกอบการงานก่อสร้างซึ่งต้องขึ้นทะเบียนเนี่ยก็จะถูกลดชั้นลงมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่กำหนดให้ผู้รับงานภาครัฐที่เป็นงานก่อสร้างเนี่ยจะต้องระวังมากตัวมากยิ่งขึ้นเพราะถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลกับการรับงานของเขาในอนาคตหรือถูกลดชั้นในระยะต่อไปค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี่ค่ะท่านเทพดีคะเรื่องของการประเมินผลผู้ประกอบการงานก่อสร้างล่ะคะตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
0: นี่นะคะระเบียบเพิ่งออกมาเมื่อวันที่10กรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานทั้งหลายที่เป็นหน่วยงานกฎระเบียบฉบับนี้ค่ะใช้บังคับกับ3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คืองานตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปของของ6หน่วยงานที่เป็นการก่อสร้างนะคะก็มีกรมชลประทานกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมเจ้าท่ากรมทรัพยากรน้ำแล้วก็กรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะก็ถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรปุ๊บเนี่ยหน่วยงานก็จะต้องพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขหรือเปล่าว่ามีความเสียหายโดนคะแนนเท่าไหร่แล้วก็ต้องแจ้งเข้ามาที่ระบบกลางคือระบบจัดซื้อจ้างกลางของกรมธิการคือ EGP นะคะกลุ่มที่สองก็คือเรื่องของงานอาคารสูงอาคารใหญ่พิเศษหรืออาคารชุมชนนะคะแล้วก็กลุ่มที่3ก็คืองานก่อสร้างทุกประเภทที่มีมูลค่าสัญญาตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยหน่วยงานเจ้าของโครงการก็จะต้องพิจารณาค่ะเข้ากระบวนการพิจารณาแล้วก็ให้คะแนนนะคะถ้ามันให้คะแนนเท่าไหร่ก็ต้องรายงานมาที่ระบบกลางแล้วก็หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดก็จะมองเห็นค่ะว่าคู่ขาภาครัฐแต่ละคนนี้มีคะแนนเท่าไหร่แล้วก็อาจจะเป็นเงื่อนไขก็ได้ในการเขียน TOR ในการจัดซื้อจ้างคุณสมบัติของคู่ขาภาครัฐที่จะรับงานจะต้องเป็นยังไงอันนั้นก็แล้วแต่หน่วยงานภาครัฐค่ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอธิบดีแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ไทยจีนครบรอบ51ปีพร้อมกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการลงทุนและความมั่นคงติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนนับเป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยจีนที่ดำเนินมายาวนานกว่า5ทศวรรษนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้เป็นการสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51โดยมุ่งกระชับความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานงานในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
5: ความสัมพันธ์กับไทยจีนเนี่ยเรามีกันมาอย่างแน่นแฟนนโยบายของนายกอนุทินค่ะการทูตไม่ใช่เพียงแค่การไปจับมือเท่านั้นนะคะเราต้องเปลี่ยนทุกๆข้อตกลงเปลี่ยนทุกๆเอกสารความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคนค่ะในโอกาสนี้ก็จะมีการประชุมในระดับทวิภาคีก็คือไทยจีนแบบเต็มคณะแล้วก็จะได้คุยกันในทุกๆเรื่องที่เราคิดว่าต้องเดินหน้าต่อหรือบางเรื่องที่ร่วมกันแก้ไขมาแล้วแต่ว่ามันยังมีอุปสรรคอยู่ก็จะได้หาทางออกร่วมกันค่ะ
4: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าภารกิจของนายกรัฐมนตรีจะครอบคลุม3เมืองสำคัญได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026พบหารือภาคเอกชนรายใหญ่ของจีนและนักธุรกิจไทยก่อนปิดท้ายด้วยการประชุมทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงสำคัญระหว่างหน่วยงานของไทยและจีนในหลายด้าน
5: งานนี้ก็จะเป็นการไปเปิดสำนักงานแห่งที่3ของ BOI ค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ตะวันตกของจีนและในวันจันทร์ก็จะเป็นการหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงเราจะมีการลงนามในข้อตกลงหลายๆเรื่องด้วยกัน
4: การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้นอกจากจะสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างไทยกับจีนในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและคู่ค้าอันดับต้นของไทยแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมการลงทุนและความมั่นคงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนำไปสู่ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของทั้งสองประเทศในอนาคตชาววิสาประทุมมารายงาน
3: ตอนนี้กรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะมุ่งเน้นพลังงานสะอาดและสาธารณูปโภคครบวงจรรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพสูงติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
6: ปัจจุบันประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์กติกาใหม่ของโลกในการยกระดับเศรษฐกิจสีเขียวที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอได้ขานรับนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับหลักการเหล่านี้นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากนอร่วมกับบริษัท304 Industrial Park A Smart จำกัดขับเคลื่อนโครงการนิคมอุตสาหกรรม304ในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานบนพื้นที่ 1,273 ไร่ในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโครงการนี้เป็นการจัดตั้งเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะที่ผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นสูงเพื่อรองรับการลงทุนยุคใหม่นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้มีความพร้อมสูงสุดด้านสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรสูงโดยมีจุดเด่นด้านพลังงานสะอาดแบบผสมผสานทั้งชีวมวลและโซล่าลอยน้ำกำลังการผลิตรวม555เมกะวัตต์ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าสีเขียวได้อย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงรวมทั้งมีอ่างเก็บน้ำความจุ40ล้านลูกบาศก์เมตรรองรับความต้องการในพื้นที่นิคมแห่งนี้ออกแบบระบบมาตรฐานสากลไว้อย่างครบวงจรทั้งระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียระบบป้องกันน้ำท่วมแบบเต็มรูปแบบรวมถึงระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เข้มงวดเพื่อความโปร่งใสและเป็นมิตรต่อชุมชนคาดว่าโครงการนี้จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้สูงถึง 15,000 ล้านบาทและสร้างอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 คน
7: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิประโยชน์ในการให้สิทธิทางภาษีเนี่ยตาม BOI นะครับที่ร่วมกับการนิคมคือ Smart Industrial Estate เนี่ยก็จะได้ครบถ้วนด้วยนะครับก็ตั้งใจที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมแบบใหม่ครับโดยใช้ Utilityที่เป็นยูนิตี้ที่ทันสมัยแล้วก็เหมาะสมกับอุตสาหกรรมแบบใหม่ๆเข้ามาครับ
6: ด้านนายกิติพันธ์จิตเป็นธรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท304 Industrial Park จำกัดระบุเพิ่มเติมว่าทางบริษัทมีความมุ่งมั่นในการดึงศักยภาพด้านสาธารณูปโภคที่มีอยู่มาตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์และ Data Center ปัจจุบันมีนักลงทุนกลุ่ม Data Center หลายสิบรายให้ความสนใจและอยู่ระหว่างการเจรจาพูดคุยเพื่อมาลงทุนเนื่องจากบริษัทสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานสะอาดได้อย่างครบวงจร
8: พัฒนาเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นแบบไฮบริดคือเรามีทั้งส่วนที่เป็นไบโอแมสที่สามารถผลิตได้24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความมั่นคงทางพลังงานประกอบกับที่เป็นส่วนที่เป็นไฮบริดเนี่ยคือเรามีส่วนที่เป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่เป็นทุ่นลอยน้ำดังที่เรียนว่าเรามีอ่างเยอะเลยอันนี้ทุ่นลอยน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะทำเป็นโซลาร์โฟลติ้งนะครับ
6: ทางนี้จะเห็นได้ว่านอกจากการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนแล้วต้องควบคู่ไปกับการขยายฐานอุตสาหกรรมใหม่หรือ New S-Curve ไทยจะต้องมีระบบสาธารณูปโภคในการดึงดูดการลงทุนและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกการจัดตั้งนิคม304ครั้งนี้จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนานาประเทศและเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศให้สอดรับกับกติกาใหม่ของโลกปฏิพลสันทพรมมารายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะมะเร็งท่อน้ำดีพบมากที่สุดในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านลุ่มน้ำโขงสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการกินอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบโดยเฉพาะสัตว์น้ำจืดแพทย์จึงชวนประชาชนเลิกกินดิบหยุดพยาธิใบไม้ตับก่อนจะนำไปสู่มะเร็งท่อน้ำดีติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
9: มะเร็งท่อน้ำดีไม่ใช่โรคที่พบได้ทั่วไปในทุกประเทศแต่ไทยกลับพบมากและกลายเป็นพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงมะเร็งท่อน้ำดีของโลกตามมาด้วยประเทศรอบข้างอย่างสปป.ลาวกัมพูชาและเวียดนามสาเหตุสำคัญร่วมที่พบก็คือการมีวัฒนธรรมการกินอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบโดยเฉพาะอาหารที่ทำจากสัตว์น้ำจืดที่เอื้อต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับต้นเหตุสำคัญของโรคร้ายข้อมูลของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขระบุว่าคนไทยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับไม่น้อยกว่า6ล้านคนและโรคพยาธิใบไม้ตับรวมถึงมะเร็งท่อน้ำดีคร่าชีวิตคนไทยปีละ 15,000 ถึง 20,000 คนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือภาคีด้านสาธารณสุขและนักวิจัยจึงร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทยปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับไม่ตายจากมะเร็งท่อน้ำดีพร้อมนำนวัตกรรมชุดตรวจคัดกรอง OVATK จากปัสสาวะเบื้องต้นมาใช้คัดกรองผู้ติดเชื้อเชิงรุกเพื่อเพิ่มความเร็วในการค้นหาผู้ป่วยเพราะเดิมการตรวจมาตรฐานที่ต้องตรวจเชื้อจากอุจจาระใช้เวลานานจนมีผู้ผ่านการคัดกรองเพียงปีละประมาณหมื่นรายแต่การใช้ OVATK เพียงปีกว่าสามารถคัดกรองประชาชนไปแล้วกว่า 200,000 คนซึ่งรวมถึงนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่ตรวจพบผลบวกเป็นจำนวนมากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัฐพลติตปันหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์มะเร็งท่อน้ำดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าพยาธิใบไม้ตับคือปัจจัยสำคัญที่สุดของมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทยโดยกว่าร้อยละ 70-80 ของผู้ป่วยเกิดจากการอักเสบเรื้อรังจากการติดพยาธิซ้ำๆแม้ปัจจุบันการรักษาจะก้าวหน้ามากขึ้นแต่การตรวจพบในระยะเริ่มต้นและรักษาได้อยู่ในระดับต่ำดังนั้นการป้องกันและตรวจพบให้เร็วจึงดีที่สุด
10: 20-30 ปีก่อนเนี่ยถ้าคนไข้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีแล้วก็มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองปวดท้องมาโรงพยาบาลเนี่ยถึงแม้จะได้รับการผ่าตัดรักษาเต็มที่เนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ3เดือนปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการผ่าตัดดีขึ้นยาเคมีดีขึ้นพุ่งเป้าดีขึ้นมีโอกาสรอดเฉลี่ยในทุกระยะของโรคเนี่ยหลังจากผ่าตัดอยู่ประมาณที่ 30-40% ดูแล้วก็ยังแย่อยู่แย่กว่านั้นก็คือใน100คนที่มาโรงพยาบาลเนี่ยมีโอกาสที่จะมีระยะต้นพอที่จะสามารถผ่าตัดรักษาได้แค่ประมาณ 20% ฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่มารักษาตอนเป็นมะเร็งแล้วควรจะต้องเป็นการป้องกัน
9: ด้านนายแพทย์ยงเจือเหล่าสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกล่าวว่าแม้การตรวจพบพยาธิใบไม้ตับแล้วจะสามารถรักษาหายได้ด้วยยาแต่มีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้ตลอดหากไม่เลิกพฤติกรรมกินดิบการคิดพึ่งยาถ่ายพยาธิไม่ใช่ทางแก้เพราะองค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติจัดให้การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์เนื่องจากการติดเชื้อทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ท่อน้ำดีเรื้อรังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์และพัฒนาเป็นมะเร็งในที่สุด
11: ดังนั้นวิธีการที่สุดไม่ใช่ว่ากินยาถ่ายยาทุกปีวิธีการที่ดีที่สุดคืออย่าไปรับประทานปลาน้ำจืดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอักเสบของท่อน้ำดีและการเป็นมะเร็งในอนาคตครับการที่เราตรวจเจอในนี้ข้อดีคือก็ครั้งที่เจอแล้วใช่ไหมก็รักษาไปเลยแต่สิ่งที่ดีกว่าคืออย่าไปกินอีกเพราะว่าการตรวจทุกปีไม่ได้หมายความว่าระหว่างปีเนี่ยที่เราไม่ตรวจเราจะไม่เป็น
9: วันนี้ประชาชนยังสามารถบริโภคหลากหลายเมนูพื้นบ้านได้ตามปกติเพียงแต่เปลี่ยนดิบให้เป็นสุกยังสามารถคงความอร่อยและเอกลักษณ์วัฒนธรรมด้านอาหารพื้นถิ่นได้อย่างเต็มที่พร้อมได้ปกป้องสุขภาพตนเอง ไม่ให้กลายเป็นผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตรวมถึงช่วยให้ประเทศหลุดพ้นจากการเป็นเมืองหลวงของมะเร็งท่อน้ำดีนฤมลอุดมพรรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
12: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
13: ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการจะเป็นคนดีนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งทรัพย์สินสมบัติไม่ใช่อำนาจของชาติตระกูลไม่ใช่อำนาจของวุฒิปริญญาหรือมีอายุมากแต่เพราะมีศีลมีธรรมกำกับการดำเนินชีวิตดังท่านลิขิตเอาไว้ว่าอันคนดีมิใช่ดีด้วยที่ทรัพย์มิใช่นับพงพันชนสาคนดีนี้ดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลวุฒิปริญญาอายุจึงไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีเสมอไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
10: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
11: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
10: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
11: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
10: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
11: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
10: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
11: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
10: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
11: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
12: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
13: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะแม่นะ
14: ไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
13: อันตรายยังไงเหรอครับแม
14: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
15: บุ ุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
16: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเหล่ากาชาดพบประชาชนค่ะ

ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเหล่ากาชาดพบประชาชนก็ได้กลับมาพบกับทุกท่านเช่นเคยนะคะเราจะพบกันเช่นนี้ทุกวันพุธนะคะเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาโดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้นะคะอากาศก็เย็นสบายดีนะคะแล้วก็ไม่มีฝนแต่ก็มีเมฆบ้างนะคะช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วงนี้ถ้าเป็นฤดูฝนก็จะมีอะไรนะคะลูกน้ำยุงลายแล้วก็จะมีโรคระบาดนะคะก็คืออย่างไข้เลือดออกอะไรอย่างนี้นะคะฉะนั้นทุกท่านก็ขอให้รักษาสุขภาพทุกท่านให้ดีๆแล้วก็ให้มีความสุขทุกท่านนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของลูกน้ำยุงลายเป็นสำคัญช่วงนี้นะคะ อสม.นะคะซึ่งก็ได้รณรงค์นะคะรณรงค์ในเรื่องของลูกน้ำยุงลายไม่ให้ขังไม่ให้ เกิดอยู่ที่บ้านของเรานะคะฉะนั้นบ้านใดที่ปลูกต้นไม้ไว้เยอะๆนะคะช่วงนี้อาจจะมียุงไปมากเสร็จแล้วก็เกรงว่าถ้าหากว่ามีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่เยอะก็จะทำให้ไปกัดนะคะตอนนี้ยุงกัดทั้งเด็กกัดทั้งผู้ใหญ่นะคะก็จะทำให้เราเกิดเป็นโรคไข้เลือดออกนะคะก็ป้องกันระมัดระวังไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ในโรคอื่นๆนะคะที่สุขภาพดีสำหรับทุกท่านท่านก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงในสถานที่ที่แออาจจะทำให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่หรือโรคอื่นๆที่อาจจะระบาดมาได้นะคะสำหรับรายการของเหล่ากาชาดพบประชาชนนั้นเราก็จะเน้นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกิจกรรมของเหล่ากาชาดและก็ของกิ่งกาชาดนะคะที่ได้ออกปฏิบัติภารกิจการแล้วก็ในช่วงที่สองก็จะเป็นการเสนอความรู้ในเรื่องของการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงพร้อมที่จะบริจาคโลหิตหรือเชิญชวนนะคะให้ท่านได้ทำกุศลอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือนอกจากบริจาคโลหิตแล้วนะคะบางท่านก็อาจจะได้บริจาคดวงตาอวัยวะพร้อมกันนะคะไปด้วยเป็นการทำกุศลที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะถ้าหากว่าชีวิตนี้ของเราเราละโลกนี้ไปแล้วนะคะเมื่อเราละโลกนี้ไปแล้วนะคะเหลือไว้แต่คุณงามความดีแล้วก็อวัยวะในร่างกายของเราก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่รอความหวังในการที่จะเปลี่ยนถ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวใจไตนะคะตับปอดแล้วก็ดวงตานะคะซึ่งดวงตานี่ก็ไม่ได้ควักไปดวงนะคะก็จะเป็นแค่แก้วตาเท่านั้นถ้าหากว่าญาติได้แจ้งไปแล้วก็ทันเวลานะคะแต่ถ้าหากว่าท่านบริจาคไว้แจ้งความจำนงบริจาคไว้แล้วญาติไม่ได้แจ้งนะคะก็จะไม่ได้ไปรับเช่นเดียวกันนะคะเพราะอย่างดวงตานี่ต้องไปรับเร็วมากนะคะไม่กี่ชั่วโมงถ้าหากว่าไปรับไม่ทันก็จะใช้การไม่ได้นะคะเราลองมาดูว่าในช่วงสัปดาห์ที่8วันที่8นะคะจนถึงวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เหล่ากาชาดของเราได้ออกไปปฏิบัติภารกิจนะคะภารกิจแรกก็คือเมื่อวันที่9นะคะเมื่อวันที่9กรกฎาคม2569นะคะเวลา9นาฬิกาณอุโบสถวัดป่ารุ่งอรุณตำบลชุมเหตุอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ท่านได้มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีต้อนรับและฉลองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโปรดประธานแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมยุทธนะคะโดยมีพระเทพวชิระเมธาจารย์เจ้าคณะภาค11ท
รมยุทธนะแล้วก็พระเทพวชิรมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธและพระสังวรวิสุทธิคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมยุทธได้ร่วมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็มีท่านปิยะปิจนำนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนแล้วก็สมาชิกของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะค่ะกิจกรรมแล้วก็ข่าวต่อไปนะคะที่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจนะคะเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569นะคะเวลา9นาฬิกาค่ะณสวท.บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ก็คือที่แห่งนี้นะคะท่านเภสัชกรหญิงนรดาปิจนามนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569โดยการบันทึกเทปถวายพระพรในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ได้ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่านะคะก็มีท่านชุติมาสุทธิรกูลท่านพุทธวันสมจิตท่านเยาวพันธ์พนชัยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางรุ่งวีรยาภูลสิริผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยยมงคลในครั้งนี้นะคะวันที่11ค่ะกิจกรรมวันที่11เหล่ากาชาดของเราไปร่วมปฏิบัติภารกิจณโดมสวนรมบุรี200ปีเทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะเวลา7นาฬิกานะคะท่านนรดาปิจนามนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยท่านเยาวพันธ์พนชัยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ได้ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงมีต่อพระศกนิกรชาวไทยนะคะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่เลื่องลือพระเกียรติยศในพระราโชบายทางการค้านะคะแล้วก็การคบค้าสมาคมกับชาวต่างประเทศท่านรักษาเอกราชของชาติให้พ้นจากการเบียดเบียนของชาวต่างชาติแล้วก็รับผลประโยชน์ทั้งทางวิทยาการและเศรษฐกิจที่ชนต่างชาตินำเข้ามานอกจากนี้ก็ยังได้ทรงอุปถัมภ์บำรุงกวีและงานด้านวรรณคดีอันเป็นศิลปะที่รุ่งเรืองที่สุดในยุคนั้นนะคะโดยมีท่านปิยะปิจนำนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานพร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์อัยการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาดจังหวัดแม่บ้านมหาดไทยข้าราชการประชาชนจิตอาสาร่วมในพิธีค่ะวันที่13นะคะวันที่13กิจกรรมของเหล่ากาชาดในวันที่13คือวันจันทร์นะคะเวลา7นาฬิกานะโดมสวนรมบุรี200ปีเทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะท่านเภสัชกรหญิงนรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ได้มอบหมายให้ท่านชุติมาสุธีรกูลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถณโดมสวนรมบุรี200ปีเทศบาลนครบุรีรัมย์โดยมีท่านศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานนะคะพร้อมด้วยศาลทหารตำรวจอัยการหัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็แม่บ้านมหาดไทยข้าราชการร่วมในพิธีค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นพิธีได้ทำบุญตักบาตรนะคะมีวันสำคัญหลายวันนะคะวันที่13อีกเช่นกันนะคะแต่ว่าเป็นเวลา18นาฬิกาณบ้านเลขที่19หมู่ที่3ตำบลสนามชัยอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านนายกเหล่ากาชาดก็ได้มอบหมายให้ท่านธารารัตน์ชันถาวรนายกกิ่งกาชาดอำเภอสตึกร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพนายวัชระนนตพันธ์เป็นผู้บริจาคอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทยนะคะในการนี้กิ่งกาชาดอำเภอสตึกก็ได้ร่วมแสดงความอาลัยและมอบเงินช่วยเหลือแก่ญาติผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยมีคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดของอำเภอสตึกนะคะพร้อมด้วยครอบครัวนนทพันธ์ร่วมในพิธีค่ะวันที่14ค่ะวันที่14กรกฎาคมเวลา 9:30 น.นะคะในพื้นที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์ท่านปิตรดาจิตนำปิตจนำนะคะท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มอบหมายให้ท่านนิสิตวงหทัยนายอำเภอพุทธไทยสงฆ์นะคะได้เป็นตัวแทนมอบเงินและก็ถุงยางชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยอัคคีภัยนะคะมีการไฟไหม้นะคะในพื้นที่ของอำเภอพุทธไทยสงฆ์ดังนี้ค่ะ1รายนายสมปองโพธิขำณบ้านเลขที่36บ้านโนนจำปาหมู่ที่13ตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์โดยมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาทค่ะพร้อมด้วยถุงยังชีพจำนวน1ถุงรายที่2เป็นรายนางสุภาพรกาญจนะอยู่บ้านเลขที่237บ้านจานหมู่ที่7ตำบลบ้านจานอำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 8,000 บาทพร้อมถุงยังชีพจำนวน1ถุงการมอบเงินนี้ก็แล้วแต่ว่าสภาพการเสียหายของแต่ละครัวเรือนนะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,000 บาทพร้อมกับถุงยังชีพ2ถุงนะคะโดยมีท่านสุพจน์นะคะท่านสุพจน์พร้อมอยู่ศรีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองแล้วก็เลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอพุทธไทยสงฆ์พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจานแล้วก็รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจานรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอพุทธไทยสงฆ์ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพุทธไทยสงฆ์พนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟืองนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจานกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอสมร่วมดำเนินการในครั้งนี้นะคะวันที่14อีกเช่นกันค่ะกิจกรรมวันที่14นี่มีหลายกิจกรรมนะคะเวลา 9:00 น.ณโรงเรียนละหันทรายรัชดาภิเษกอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านนายกเหล่ากาชาดได้มอบหมายให้ท่านพุทธวันสมจิตซึ่งเป็นรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ประธานแม่บ้านมหาดไทยแล้วก็กิ่งกาชาดอำเภอละหันทรายพร้อมด้วยท่านเทพนมสมเสมอนายอำเภอละหันทรายร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะในโครงการ Plus One เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตนะคะในห้วงเดือนมกราคมถึงธันวาคม2569นะคะโดยมีผู้บริจาคโลหิตโอ้เยอะมากเลยค่ะสาธุบุญนะคะจำนวน244รายแล้วก็มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา50รายแสดงความจำนงที่จะบริจาคอวัยวะ50รายก็ขอสาธุบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะในวันนี้เหล่ากาชาดของเราก็จะได้ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะ
ที่มณฑลทหารบกที่26นะคะท่านใดมีความประสงค์หรือมีจิตเป็นกุศลที่จะบริจาคโลหิตหรืออวัยวะดวงตาก็ไปได้ที่โดมอเนกประสงค์มณฑลทหารบกที่26นะคะก็ขอให้ท่านผู้ที่ใจบุญนะคะได้ร่วมบริจาคโลหิตแล้วก็ได้ร่วมแสดงความจำนงที่จะบริจาคดวงตาและอวัยวะในครั้งนี้ด้วยนะคะก่อนที่จะพบกันในช่วงที่2นะคะก็ขออนุญาตให้น้องตินนะคะคุณฤทธิชัยโคตรประโคนซึ่งทำหน้าที่เป็นช่างเทคนิคในวันนี้ได้เปิดเพลงเพราะๆให้ฟังก่อนนะคะสัก2เพลงค่ะ

ค่ะขอบคุณนะคะที่เปิดเพลงรักประเทศไทยนะคะให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันทุกๆคนนะคะสำหรับชาติประเทศนะคะคงอยู่ได้ก็ด้วยความรักสามัคคีแล้วก็ความหวงแหนของพลเมืองในประเทศนะคะจึงจะสามารถดำรงคงอยู่ได้อย่างสงบสุขแล้วก็ยั่งยืนต่อไปนะคะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะก็จะมีภัยต่างๆมากมายหลายท่านก็คงได้ทราบข่าวนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ข่าวที่จะรับรู้มีหลายช่องทางมากมายนะคะฉะนั้นก็เร็วมากการพิจารณาที่จะเชื่อถือข่าวต่างๆก็ต้องดูจากแหล่งข่าวด้วยนะคะบางทีก็ข่าวไม่จริงนะคะบางทีก็แชร์ไปก็อาจจะมีผลต่อความรู้สึกหรือมีผลเสียหายต่องานนั้นๆได้ฉะนั้นก่อนที่ท่านจะแชร์อะไรในโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวนี้โอ้ทุกคนมีโทรศัพท์แล้วก็ดูข่าวหรือดูอะไรก็แล้วแต่นะคะมากมายจนสื่อต่างๆนี่ได้หายไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์นะคะก็ลดลงไปแล้วแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นโทรเลขหายไปเลยนะคะหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีต่างๆที่เมื่อสมัยนู้นนะคะหลายสิบปีมาแล้วรุ่งเรืองใช้ได้แต่ตอนนี้ไม่มีประโยชน์แล้วนะคะไม่มีการใช้ต่อแล้วฉะนั้นทุกวันนี้ข่าวสารไร้พรมแดนการสื่อสารก็ไร้พรมแดนด้วยก็จะทำให้ทุกท่านนะคะได้ทราบข่าวสารอย่างรวดเร็วแต่ก่อนที่จะส่งไปให้เพื่อนฝูงเราได้รับทราบหรือญาติพี่น้องเราได้รับทราบก็พิจารณาให้ดีๆให้ถี่ถ้วนก่อนนะคะเรามาดูว่า

บริจาคโลหิตเนี่ยดีอย่างไรนะคะเพราะบางคนบอกว่าโอ้ทำไมต้องไปบริจาคโลหิตด้วยมันดียังไงนะการบริจาคโลหิตแต่บางท่านนะคะทุก3เดือนท่านจะไปบริจาคโลหิตทีนี้คนที่ครั้งแรกที่จะบริจาคโลหิตได้ต้องมีอายุนะ17ปีบริบูรณ์นะคะถึงจะบริจาคโลหิตได้แล้วก็ผู้ที่จะบริจาคโลหิตไม่ได้ก็น่าจะประมาณ60กว่าแล้วยกเว้นคนที่บริจาคมาสม่ำเสมอร่างกายแข็งแรงอันนี้ก็อาจจะได้แต่ถ้าท่านจะไปเริ่มบริจาคตอนอายุ60ปีนี่ก็คงไม่ได้รับนะคะการพิจารณาเพราะว่ากว่าจะบริจาคโลหิตได้ต้องมีการคัดกรองหลายขั้นตอนนะคะคัดกรองตั้งแต่โลหิตของท่านมีความเข้มข้นของโลหิตถึงเกณฑ์ไหมดื่มสุรามาไหมกินอะไรนะทานยาที่ต้องห้ามอะไรมาไหมมีหลายข้อห้ามเช่นเดียวกันนะคะเอาเราลองมาดูว่าบริจาคโลหิตนั้นดีอย่างไรนะคะอันนี้เป็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยนะคะในพิธีเปิดงานดูดสายทิพธาราเพื่อผู้บริจาคโลหิตณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อวันที่9พฤษภาคม2536นะคะการบริจาคโลหิตของท่านก็คือทานอันบริสุทธิ์ด้วยท่านพร้อมที่จะให้โดยไม่คำนึงว่าผู้รับจะเป็นใครและให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆนอกจากท่านจะเสียสละโลหิตในกายและเสียสละเวลาในการประกอบงานแล้วหลายท่านก็ยังต้องอุตสาหะเดินทางไปยังหน่วยรับบริจาคโลหิตต่างๆด้วยความยากลำบากเพื่อจะได้บำเพ็ญทานอันบริสุทธิ์นี้ด้วยศรัทธาที่แรงกล้ายิ่งนะคะอันนี้ก็เป็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะทีนี้มาดูว่าประโยชน์จากการบริจาคโลหิตมีอะไรบ้างนะคะก็ได้ทราบข้อมูลสุขภาพของตัวเองนะอันนี้สำคัญที่สุดเลยได้ทราบระบบหมู่โลหิตนะคะมีความสุขส่งผลให้สุขภาพดีเมื่อเราให้โลหิตคนได้เราจะรู้สึกมีความสุขปลื้มปิตินะคะสุขภาพของเราก็จะดีนะคะแล้วที่สำคัญก็คือได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการโลหิตนะเพื่อไปรักษาในร่างกายไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุไม่ว่าจะเกิดจากการรักษาโรคนะคะก็ได้ใช้ประโยชน์ในการที่จะต่อชีวิตของผู้ป่วยนะคะให้มีชีวิตต่อไปได้นะคะทีนี้บริการตรวจสารเคมีบริจาคโลหิต1ครั้งขึ้นไปสามารถตรวจสารเคมีอย่างเช่นตรวจหาน้ำตาลไขมันไตรกลีเซอไรด์ไขมันชนิดดีและภาวะการทำงานของตับงดรับประทานอาหารหลัง20นาฬิกานะคะก่อนวันที่จะมาตรวจแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าได้นะคะแต่ต้องงดอาหารนะคะหลัง20นาฬิกาไปนะคะถึง2ทุ่มนั่นเองแล้วก็แจ้งความจำนงที่แพทย์คัดกรองผู้บริจาคโลหิตก่อนบริจาคโลหิตกรณีที่ยังไม่ครบกำหนดการบริจาคโลหิตให้แจ้งความจำนงที่พยาบาลห้องรับบริจาคโลหิตนะคะวันเวลาบริการตรวจสารเคมีในโลหิตวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา 7:30 นถึง 10:00 นยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีนี้การให้ความช่วยเหลือแล้วก็การรักษาพยาบาลสำหรับผู้บริจาคโลหิตในกรณีที่มีสิทธิพื้นฐานอย่างเช่นสิทธิบัตรทองสิทธิบัตรข้าราชการและสิทธิประกันสังคมให้ใช้สิทธินั้นไปก่อนโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่เป็นสถานที่นะคะช่วยเหลือค่าห้องพิเศษแล้วก็ค่าอาหารพิเศษตามสิทธิที่สามารถเบิกได้ถ้าท่านไปรักษาที่โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนถ้าเบิกได้นะคะส่วนที่เกินสิทธิ์ก็ให้เรียกเก็บ 50% อันนี้บริจาคโลหิต1ครั้งมีสิทธิ์ได้ประมาณนี้นะคะทีนี้ถ้าหากว่าบริจาคโลหิตไป18ครั้งล่ะถ้าบริจาคโลหิต18ครั้งขึ้นไปสิทธิเมื่อกี้คือบริจาคโลหิต
1ครั้งขึ้นไปตอนนี้มาดู18ครั้งขึ้นไปเราจะได้สิทธิอะไรบ้างนะคะได้ช่วยเหลือค่าห้องพิเศษแล้วก็ค่าอาหารพิเศษนะคะโดยเรียกเก็บ 50% ของอัตราที่กำหนดไว้เสร็จแล้วก็ถ้าเป็นโรงพยาบาลในสังกัดสภากาชาติไทยนะคะก็ได้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะถ้าบริจาคโลหิต7ครั้งแล้วก็24ครั้งขึ้นไปเสียค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยสามัญแต่ถ้า27ครั้งนะคะแต่ถ้า24ครั้งขึ้นไปอันนี้ไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยสามัญนะคะแต่ถ้าอยู่ห้องพิเศษห้องผ่าตัดคลอดบุตรจะเสีย 50%ของรายจ่ายนะคะแต่ถ้าผ่าตัดโดยใช้อุปกรณ์พิเศษอันนี้จะไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกได้นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ฝ่ายการเงินโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะคะ022564314หรือ022564759นะคะเงื่อนไขของการขอรับการช่วยเหลือนะคะ 1. ผู้บริจาคโลหิตนั้นต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในนะคะ 2. นำบัตรประจำตัวผู้บริจาคโลหิตมาขอรับหนังสือรับรองได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตต่างจังหวัดแล้วก็ 3. หนังสือรับรองนั้นนำไปลดหย่อนการรักษาพยาบาลเป็นครั้งๆไปนะคะทีนี้ลองมาทราบข่าวอันนี้ดูนะคะหลายท่านก็อาจจะไม่ทราบหรอกหลายท่านนะมีจิตเป็นกุศลมาบริจาคโลหิตด้วยว่ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะแต่มาดูว่าศรัทธาแห่งความภาคภูมิใจนั้นมีอะไรบ้างเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณนะคะแล้วก็ยกย่องสรรเสริญผู้บริจาคโลหิตศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติค่ะ ขออภัยค่ะก็ได้จัดทำเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตขึ้นเพื่อมอบให้ผู้บริจาคโลหิตดังนี้เข็มที่ระลึกผู้บริการผู้บริจาคโลหิตครั้งที่1จะได้รับนะคะคือครั้งที่1ครั้งที่7ครั้งที่16ครั้งที่24ครั้งที่36ครั้งที่48ครั้งที่60ครั้งที่72 ขออภัยนะคะครั้งที่84ครั้งที่96แล้วก็ครั้งที่108ตามลำดับค่ะสำหรับผู้บริจาคโลหิตครบ50ครั้ง75ครั้งและ100ครั้งก็จะได้รับพระราชทานเหรียญกาชาติสมณคุณชั้นที่3ชั้นที่2และชั้นที่1ตามลำดับส่วนพระภิกษุสามเณรจะได้รับพระราชทานภัตยศกาชาติสัมมนาคุณชั้นที่3 2และ1ตามลำดับนะคะอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจที่เป็นการแสดงความขอบคุณให้กับผู้ที่บริจาคโลหิตนะคะแล้วก็เป็นการยกย่องสรรเสริญผู้บริจาคโลหิตนะที่ท่านมีจิตเป็นกุศลนะคะฉะนั้นก็ทางเมื่อท่านไปบริจาคโลหิตแล้วจำนวนครั้งที่ท่านได้รับท่านก็แจ้งที่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ได้เพราะรู้สึกว่าเท่าที่ทราบข่าวนะคะในเดือนหน้าคือเดือนสิงหาคมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านจะได้เสด็จมาพระราชทานหรือประทานของเหรียญกาชาดนะคะให้กับผู้ที่บริจาคโลหิตที่เข้าเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวที่นำมาแจ้งว่าบริจาคโลหิตนั้นดีอย่างไรนะคะทีนี้มาดูว่าของเพิ่มเติมนะคะในรายผู้สูงอายุยุคใหม่ใส่ใจโภชนาการนอกจากผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วนะคะปัจจุบันนี้เราก็ยังได้
ที่เท่าที่ทราบนะคะผู้สูงอายุจำนวนมากขึ้นเด็กที่เกิดใหม่หรือเด็กก็จะลดลงนะคะเดี๋ยวนี้ทางโรงเรียนต่างๆเนี่ยบางแห่งนักเรียนก็ลดลงไปเยอะมากเลยเนื่องด้วยผู้เกิดน้อยลงแต่ผู้สูงอายุก็จะมีจำนวนมากขึ้นด้วยว่ามีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีทำให้อายุยืนยาววันนี้มีเคล็ดลับต่างๆมาฝากผู้สูงอายุยุคใหม่นะคะอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาเพราะว่าผู้สูงวัยนี่สายตาเริ่มไม่ค่อยดีละลองมาดูว่าอาหารที่บำรุงสายตาให้ผู้สูงวัยผู้สูงวัยบางท่านนะคะยังบริจาคโลหิตได้นะคะสุขภาพร่างกายของท่านแข็งแรงดีมากเลยฉะนั้นเรามาดูว่าท่านอาจจะได้รับประทานอาหารเหล่านี้ทำให้ท่านมีสุขภาพสายตาดีสมองดีกระดูกดีนะคะ3รายการมาดูสายตาก่อนอาหารที่บำรุงสายตาก็อย่างเช่นผักตำลึงฟักทองนะคะแครอทหัวสีส้มๆนะคะแล้วก็หอยนางรมตับผลไม้ส้มแล้วก็ฝรั่งนะคะอาหารที่ช่วยบำรุงสายตานะคะก็จะมีตำลึงฟักทองแครอทหอยนางรมตับส้มแล้วก็ฝรั่งทีนี้มาดูอาหารที่บำรุงสมองนะคะกินอาหารบำรุงสมองและระบบประสาทป้องกันการชาตามปลายมือและปลายเท้ามีใบแปะกล้วยนะคะแล้วก็ปลาทะเลน้ำลึกมีกล้วยทุกชนิดล่ะนะคะมีถั่วต่างๆมีไข่แล้วก็ข้าวกล้องอีกครั้งนะคะมีใบแปะกล้วยปลาทะเลน้ำลึกกล้วยถั่วต่างๆไข่แล้วก็ข้าวกล้องอาหารที่บำรุงกระดูกอาหารที่บำรุงกระดูกมีอะไรบ้างนะคะหลายท่านก็คงทราบแล้วแหละลองมาทบทวนดูบางท่านก็ทานได้ทุกสัปดาห์บางท่านก็สองสัปดาห์บางท่านก็วันเว้นวันเลยนะคะหรือบางท่านก็ทุกวันกินอาหารเป็นแหล่งของแคลเซียมก็จะช่วยเสริมสร้างและบำรุงกระดูกนะคะมีอะไรบ้างคะมีนมรสจืดมีโยเกิร์ตมีงาดำเต้าหู้เหลืองปลาเล็กปลาน้อยที่ทอดที่ทำสุกนะคะใบยอใบชะพลูผักคะน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะอาหารที่บำรุงกระดูกสำหรับผู้สูงวัยแล้วก็สำหรับทุกท่านนะคะมีนมรสจืดมีโยเกิร์ตมีงาดำเต้าหู้เหลืองปลาเล็กปลาน้อยใบยอใบชะพลูแล้วก็ผักคะน้าอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากทุกท่านนะคะให้รักษาสุขภาพกันให้ดีทีนี้หลายท่านนะคะเมื่อสูงวัยนี่ก็อาจจะเป็นไขมันในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงได้รับยาอะไรนะคะลดไขมันกันมาทุกคนเลยนะคะไขมันในเลือดสูงเนี่ยจะบริจาคเลือดได้ไหมนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้บอกได้ทั้งหมดนะคะแต่ก็จะคร่าวๆให้ทราบเดี๋ยววันพุธหน้าเราจะมาพบกันใหม่นะคะในช่วงนี้เราจะมีคุณแม่เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทุกทีมเลยนะคะทีมเหล่ากาชาดของเราเนี่ยเพื่อสะดวกในการออกปฏิบัติภารกิจเราก็จะแบ่งกันเป็น4ทีมนะคะแล้วก็ทุกทีมก็จะมีตัวแทนของคุณแม่เหล่ากาชาดมาร่วมเป็นผู้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแล้วก็แจ้งข่าวแจ้งความรู้นะคะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบแล้วก็อาจจะเป็นการทบทวนบางท่านอาจจะไม่ได้รับฟังบางท่านอาจจะได้รับฟังแล้วก็บอกต่อกับเพื่อนบ้านบอกต่อกับคนอื่น
ว่าเป็นแบบไหนแบบไหนดียังไงได้ฟังข่าวแบบนี้มานะคะข่าวอันนี้เชื่อถือได้นะคะเพราะเราก็จะมีเอกสารจากของกระทรวงสาธารณสุขมานำเสนอให้ท่านเราไม่ได้คิดข่าวเราไม่ได้คิดเองนะคะเราก็จะมีแหล่งข้อมูลของข่าวสารมานำเสนอให้กับทุกท่านได้ทราบนะคะฉะนั้นจะเห็นว่าท่านจะได้รับฟังเสียงแปลกเพิ่มเติมเข้ามานอกจากอาจารย์จรวยรัตน์แล้วก็ทีมงานนะก็จะมีหลายๆท่านนะคะอย่างเดือนนี้อาจารย์จรวยรัตน์มาดำเนินรายการแต่ในเดือนหน้านะคะก็จะเปลี่ยนหมุนเวียนไปเป็นแม่เหล่ากาชาติของทีมหนึ่งนะคะได้มาดำเนินรายการตลอดเดือนสิงหาคมนะคะพอเดือนถัดไปก็จะเป็นของคุณแม่ทีม2เดือนถัดไปเป็นของคุณแม่ทีม3และเดือนถัดไปก็เป็นของคุณแม่ทีม4แล้วก็จะวนมาคุณแม่ทีมที่1นะคะเราก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสนำข่าวสารหรือนำความรู้ต่างๆมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะคะมาดูว่าไขมันในเลือดสูงอ่ะเรามารู้จักก่อนดีไหมคะว่ามันเป็นยังไงภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นสาเหตุที่สำคัญเลยทำให้เกิดหลอดเลือดอุดตันทีนี้อาจจะก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันได้โรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้ในบางกรณีนะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อไปยังโลหิตที่ได้รับบริจาคโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติพบว่าส่วนประกอบโลหิตที่เป็นพลาสมาในผู้บริจาคที่เป็นภาวะไขมันในเลือดสูงจะมีลักษณะขาวขุ่นมากกว่าปกติเมื่อเทียบกับผู้บริจาคที่มีสุขภาพแข็งแรงถ้าหากทำการบริจาคโลหิตในช่วงระยะเวลา 2-3 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหารที่มีไขมันในเลือดสูงที่มีไขมันสูงอย่างเช่นขาหมูอย่างนี้นะคะไขมันสูงข้าวมันไก่นะคะก็อาจจะทำให้ไม่สามารถใช้ส่วนประกอบโลหิตที่เป็นพลาสมาได้ฉะนั้นเวลาก่อนที่จะมาบอกบริจาคโลหิตนะคะบางทีเราต้องบอกว่าให้งดอาหารที่มีไขมันในเลือดสูงนะคะเอาดูมาดูอีกนิดนึงไขมันในเลือดนั้นมีกี่ประเภทกันคอเลสเตอรอลในร่างกายสามารถสร้างขึ้นเองอีกส่วนหนึ่งและก็ได้รับจากอาหารแบ่งเป็น2ชนิดค่ะก็คือ1คอเลสเตอรอลชนิดอันตรายนะคะ LDL คอเลสเตอรอล LDL นะคะถ้ามีในระดับสูงเกินไปก็จะทำให้เกิดภาวะสะสมที่เยื่อบุด้านในของหลอดเลือดแดงทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตีบแล้วก็อุดตันอันตรายมากนะคะก็จะเป็นสโตรกกันนะคะ2คอเลสเตอรอลชนิดดีอันนี้ท่านจำเนาะ HDL นะคะเป็นชนิดที่มีประโยชน์ค่ะทำหน้าที่นำคอเลสเตอรอลที่เหลือไปทำลายที่ตับโอ้นำคอเลสเตอรอลไปทำลายที่ตับผู้ที่มีคอเลสเตอรอลชนิดนี้สูงจะช่วยป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งนะคะอันต่อมานะคะไตรกลีเซอไรด์ก็จะเป็นไขมันที่ได้รับจากอาหารประเภทแป้งน้ำตาลถ้ามีระดับสูงมากก็จะทำให้หลอดเลือดอุดตันได้อีกเช่นกันแป้งและน้ำตาลข้าวขนมปังน้ำตาลโอ้เป็นอาหารที่ทุกวันนะคะคนชอบไม่มีเวลาทานอะไรทานขนมปังอะไรแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็แจ้งให้ทราบเผื่อเราได้ลดหรือเราได้ป้องกันตัวเองให้พ้นจากการเป็นไขมันในเลือดนะคะที่จะสูงแล้วก็มีผลหรือเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆในวันพุธหน้านะคะก็จะนำมาเรียนท่านว่าสาเหตุหลักของไขมันในเลือดสูงแล้วก็วิธีปฏิบัติแล้วก็การหลีกเลี่ยงนะคะเราจะทำยังไงในวันพุธหน้าเราเจอกันนะคะสำหรับในวันพุธนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังแล้วก็ขอบคุณสวท.บุรีรัมย์แห่งนี้ที่ให้โอกาสได้มาดำเนินรายการเหล่ากาชาดพบประชาชนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสาธุนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมบัญชีกลางมั่นใจร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จะช่วยลดการทุจริตได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมบัญชีกลางมั่นใจร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จะช่วยลดการทุจริตในระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว
7: นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวถึงมาตรการคุมเข้มสิทธิ์รักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิ์ในทางที่ผิดว่ายังอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้จากนั้นจะประมวลผลเกี่ยวกับความคิดเห็นทั้งหมดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดให้สถานพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังเพื่อเชื่อมโยงระบบการเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันการทุจริตยารวมทั้งยังกำหนดให้ข้าราชการมีหน้าที่และความรับผิดชอบหากบุคคลในครอบครัวทุจริตพร้อมเปิดทางให้ข้าราชการเป็นผู้เลือกให้สิทธิ์หรือระงับสิทธิ์บุคคลในครอบครัวปัจจุบันสิทธิ์บุคคลในครอบครัวข้าราชการครอบคลุมตั้งแต่พ่อแม่คู่สมรสและลูกตามกฎหมายอายุไม่เกิน20ปีแต่ไม่เกิน3คนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการเบิกจ่ายปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติปรับบทบาทจากผู้ให้ทุนสู่ผู้ร่วมลงทุนเพื่อกระตุ้นและดึงดูดการลงทุนควบคู่การลดความเสี่ยงและยกระดับสตาร์ทอัพไทยสู่ระดับสากล
8: นางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เปิดเผยว่าหลังจากพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานฉบับที่3พุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับระบบนวัตกรรมไทยจากเดิมที่ NIA จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนอุดหนุนแบบให้เปล่าแก่สตาร์ทอัพและ SME สู่การขับเคลื่อนผ่านกลไกด้านการลงทุนแบบผู้ร่วมลงทุนหรือ co-investor เพื่อกระตุ้นและดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนโดย NIA สามารถร่วมลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูงได้โดยตรงผ่าน3รูปแบบหลักคือการร่วมลงทุนผ่านกองทุนทรัสต์การจัดตั้งบริษัทลงทุน หรือลงทุนผ่านกองทุนแม่และการร่วมลงทุนกับองค์กรขนาดใหญ่หรือบริษัทเอกชนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและผลักดันให้ธุรกิจนวัตกรรมไทยเติบโตสู่ระดับสากลโดยผู้อำนวยการ NIA ยังเน้นย้ำว่าภาครัฐไม่ได้มุ่งเน้นในการสร้างผลกำไรหรือแข่งขันกับภาคเอกชนแต่ต้องการลดความเสี่ยงในระยะเริ่มต้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างทางธุรกิจซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวชาวนันมาลีรายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเดินทางกลับจากปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งปิดล้อมพื้นที่ตรวจสอบหาพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
9: ศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรปากแต่ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงจ่าสิบตำรวจมะรอปีอิงการีผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทานโตจังหวัดยะลาในขณะกำลังเดินทางกลับจากการละหมาดเพื่อเข้าบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่5บ้านหมุนงตำบลป่าแต่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้ส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางหลบหนีของคนร้ายทันทีแต่การตรวจสอบในเบื้องต้นไม่ได้รับบาดเจ็บสำหรับสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุคาดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อสร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคอปภมีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกัน

0: oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปพ.จังหวัดทั่วประเทศคอปพ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอโรคยาวาไรตี้ค่ะ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอโรคยาบาเรตี้ครับผมปวิชยาแดงเรือนรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังครับรายการอโรคยาบาเรตี้ไม่ได้มีเพียงความบันเทิงเท่านั้นแต่ยังมีสาระดีๆที่จะพาให้คุณผู้ฟังให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยการรู้เท่าทันและป้องกันไว้ก่อนครับโดยทางรายการนะครับมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัฒนาศิรกุลแพทย์ประจำเกรียงศักดิ์การแพทย์เป็นที่ปรึกษาประจำรายการครับคุณผู้ฟังครับการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนะครับก็คือพัฒนาการเมื่อเด็กเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนื่องจากฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปนะครับส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายความคิดความรู้สึกจิตใจและพฤติกรรมเมื่อเข้าสังคมครับซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนผ่านของช่วงวัยที่สำคัญนะครับและควรได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากผู้ปกครองอย่างเหมาะสมคุณผู้ฟังครับหัวข้อที่จะนำมาพูดคุยในวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับ3การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นที่ผู้ปกครองควรใส่ใจกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันในรายละเอียดนะครับให้เราไปฟังเพลงกันก่อนครับ

0: ุณผู้ฟังครับเด็กแต่ละคนนะครับจะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นไม่พร้อมกันนะครับวัยรุ่นนะครับเป็นวัยที่ต้องการอิสระและมีความคิดเป็นของตัวเองแต่การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนะครับที่เกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆด้านอาจเป็นเรื่องยากนะครับที่เด็กจะรับมือได้ด้วยตัวเองผู้ปกครองนะครับจึงมีบทบาทสำคัญในการดูแลลูกที่เข้าสู่ช่วงของวัยรุ่นให้เติบโตขึ้นอย่างมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงครับคุณผู้ฟังครับให้เรามาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับ
1: รู้ไว้ใช่ว่า
0: คุณผู้ฟังครับการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนะครับแบ่งเป็น3กลุ่มดังนี้นะครับกลุ่มแรกเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายครับการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนะครับทางร่างกายจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเพศดังนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นทางร่างกายของผู้ชายนะครับก็ได้แก่ตัวสูงขึ้นมีกล้ามเนื้อไหล่กว้างร่างกายแข็งแรงขึ้นเสียงแตกซึ่งทำให้มีเสียงทุ้มขึ้นนะครับมีขนตามร่างกายเช่นหนวดเคราขนรักแร้ขนหน้าแข้งมีสิวขึ้นตามใบหน้าคอหน้าอกและหลังนะครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนมีเหงื่อมากขึ้นและอาจทำให้มีกินตัวไปต้นนะครับส่วนวัยรุ่นหญิงนะครับอาจพบการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเช่นตัวสูงขึ้นมีส่วนโค้งเว้าชัดเจนกว่าผู้ชายครับมีสิวขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเช่นเดียวกับวัยรุ่นชายมีตกขาวและเริ่มมีประจำเดือนบางคนนะครับอาจมีอาการปวดประจำเดือนและอาการอื่นๆในช่วงรอบเดือนแรกซึ่งเป็นสัญญาณของการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เป็นต้นครับนอกจากนี้นะครับวัยรุ่นทั้งชายและหญิงอาจมีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะขึ้นอยู่กับอาหารที่รับประทานนะครับหากรับประทานอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูงอาจทำให้อ้วนได้ง่ายรวมถึงพฤติกรรมการนอนนะครับก็จะนอนดึกและก็ตื่นสายมากขึ้นกว่าวัยเด็กครับการเปลี่ยนแปลงต่อมาเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและอารมณ์นะครับระดับฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปและพัฒนาการของสมองนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นในทางความคิดการตัดสินใจการวางแผนการแก้ปัญหาครับวัยรุ่นนะครับจะมีความคิดซับซ้อนขึ้นมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้นในขณะเดียวกันนะครับก็พร้อมสำหรับการเรียนรู้และการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวนะครับเช่นเพื่อนการเรียนโซเชียลมีเดียได้เร็วขึ้นนอกจากนี้นะครับวัยรุ่นจะมีอารมณ์ร้อนอารมณ์ขึ้นๆลงๆคาดเดาได้ยากบางครั้งนะครับอาจหุนหันพลันแล่นหงุดหงิดง่ายบางคนนะครับมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความคิดเป็นของตัวเองแต่บางคนนะครับอาจรู้สึกเศร้าหดหู่เครียดและกังวลจากเรื่องต่างๆนะครับเช่นการเปรียบเทียบลูกรักของตัวเองกับเพื่อนหรือการถูกกลั่นแกล้งในชีวิตจริงและในโลกออนไลน์นะครับซึ่งอาจนำไปสู่โรคทางจิตเวชเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลและความผิดปกติเกี่ยวกับการกินนะครับและอย่างที่3นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครับการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นในด้านสังคมนะครับที่เห็นได้ชัดก็คือวัยรุ่นนะครับจะเริ่มรักความเป็นส่วนตัวมากขึ้นพูดคุยและทำกิจกรรมต่างๆกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองน้อยลงในแต่ละวันนะครับก็จะใช้เวลาไปกับการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเวลานานและอยู่กับเพื่อนมากขึ้นนะครับมักปรึกษาเพื่อนนะครับเมื่อมีปัญหาเพราะคิดว่าผู้ปกครองไม่เข้าใจหรือผู้ปกครองนะครับชอบดุด่าเพื่อนและสื่อออนไลน์นะครับจึงมีอิทธิพลมากต่อวัยรุ่นวัยรุ่นที่คบเพื่อนไม่ดีนะครับหรือเห็นพฤติกรรมไม่ดีจากโซเชียลมีเดียอาจทำพฤติกรรมเสี่ยงนะครับเช่นโดดเรียนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เล่นการพนันสูบบุหรี่และใช้สารเสพติดเป็นต้นครับคุณผู้ฟังครับจะเห็นได้ว่านะครับในช่วงที่ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพร้อมกันหลายด้านนะครับจึงอาจเป็นเรื่องยากที่เด็กจะรับมือได้ด้วยตัวเองการเข้าใจและการดูแลจากผู้ปกครองนะครับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญผู้ปกครองนะครับจะมีวิธีการดูแลลูกในช่วงการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นอย่างไรได้บ้างรอติดตามฟังกันในช่วงถัดไปนะครับช่วงนี้ไปฟังบทเพลงที่เตรียมมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับกับช่วงบทเพลงจากใจครับ

ณผู้ฟังครับในช่วงที่ผ่านมานะครับได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นไปแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างนะครับผู้ปกครองนะครับจะมีการดูแลลูกให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นอย่างไรให้เรามาฟังกันครับคุณผู้ฟังครับผู้ปกครองนะครับสามารถดูแลลูกที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นด้วยวิธีต่างๆดังนี้นะครับวิธีแรกเลยนะครับก็คือการสื่อสารกับลูกวัยรุ่นนะครับผู้ปกครองนะครับควรหมั่นสังเกตและก็สอบถามว่าลูกมีเรื่องไม่สบายใจหรือเครียดหรือไม่เช่นเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนหรือเรื่องความรักนะครับหากลูกนะครับมีเรื่องที่สงสัยหรือมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นควรรับฟังความคิดของลูกด้วยความเต็มใจและใจเย็นนะครับไม่บังคับหรือคาดคั้นให้ลูกเล่าให้ฟังให้ตั้งใจฟังและให้ความคิดเห็นโดยพยายามเข้าใจมุมมองของลูกครับวิธีต่อมาเลยนะครับก็คือพูดคุยเรื่องการใช้เวลาของวัยรุ่นครับควรกำหนดเวลาที่คนในครอบครัวนะครับจะได้พูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกันเช่นทำอาหารและรับประทานอาหารเย็นพร้อมกันช่วยกันทำงานบ้านนะครับหรือไปออกกำลังกายด้วยกันในวันหยุดทั้งนี้นะครับให้เวลาลูกอยู่คนเดียวหรือไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างโดยให้ลูกนะครับบอกสถานที่ที่จะไปและเวลาที่จะกลับก่อนที่ลูกจะออกไปข้างนอกนะครับและควรเคารพพื้นที่ส่วนตัวไม่เข้าไปค้นห้องนอนลูกหรือเปิดดูการใช้โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของลูกนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตสนับสนุนนะครับให้ทำกิจกรรมที่ชอบวัยรุ่นแต่ละคนนะครับมีความสนใจที่ต่างกันผู้ปกครองนะครับควรสนับสนุนให้ลูกทำกิจกรรมที่มีประโยชน์เช่นเข้าชมรมที่โรงเรียนนะครับเรียนพิเศษในสิ่งที่สนใจเพิ่มเติมโดยอาจเป็นด้านวิชาการหรือด้านอื่นๆนะครับเช่นดนตรีกีฬาร้องเพลงเต้นหรือทำอาหารและคอยชื่นชมนะครับเมื่อลูกทำสิ่งต่างๆได้ดีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะครับผู้ปกครองควรดูแลลูกให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเป็นประจำพักผ่อนให้เพียงพอและกำหนดเวลาการเล่นเกมและการใช้โซเชียลมีเดียนะครับโดยเฉพาะเด็กที่ติดเกมนะครับหรือติดมือถือซึ่งมักจะนอนดึกและอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนและสุขภาพนอกจากนี้นะครับควรสอนให้ลูกรู้จักคบเพื่อนที่ดีไม่พากันไปทำกิจกรรมมั่วสุมนะครับเช่นการดื่มแอลกอฮอล์การใช้สารเสพติดและการกลั่นแกล้งผู้อื่นนะครับคุณผู้ฟังครับแม้วัยรุ่นนะครับจะรักอิสระและเลือกที่จะอยู่คนเดียวหรืออยู่กับเพื่อนมากกว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองนะครับแต่วัยรุ่นนะครับก็ยังเป็นเด็กที่เพิ่งจะก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นที่โตขึ้นและต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายด้านที่ไม่อาจรับมือได้ด้วยตัวเองนะครับผู้ปกครองนะครับจึงควรสอดส่องดูแลพฤติกรรมเพื่อให้ลูกนะครับสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นได้อย่างดีและมีความสุขครับหากพบว่าการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นล่าช้านะครับหรือเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติหรือวัยรุ่นนะครับมีอาการผิดปกติเช่นอารมณ์รุนแรงโมโหร้ายทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นซึมเศร้าเก็บตัวและใช้สารเสพติดนะครับควรรีบพาไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์พบแพทย์.com

คุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเราใกล้จะหมดลงแล้วละครับทางรายการของเรามีหนังสือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหนังสือเล่มเล็กๆที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้ถึงความหมายของคำว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญารวมถึงบทเรียนทางไปรษณีย์และอื่นๆอีกมากมายนะครับที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคำสอนและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนซึ่งอาจทำให้คุณผู้ฟังพบคำตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตครับและสำหรับผู้ที่เรียนจบบทเรียนแล้วนะครับเรามีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเพียงแค่ติดต่อเข้ามาหาเรานะครับเขียนและส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือที่ทางอีเมลนะครับ bop@voiceofpeace.org หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์053-242-654และช่องทางใหม่ของเรานะครับก็คือทาง LINE Official ที่ @voiceofpeace อย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ขอหนุนใจคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยข้อความจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่ว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พลากจากทางนั้นสำหรับวันนี้ผมประวิชยาแดงเรือนพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: ไปนี่1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว4อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี5เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่6จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น7ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเพลงรักพิทักษ์ประชาค่ะ

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาเจอกันเช่นเคยในช่วงเวลาของรายการเพียงรักพิทักษ์วิชาครับช่วงเวลานี้9:30 นเป็นต้นไปถึงเวลา10:00 นนะครับก็เป็นหน้าที่ของกระผมครับมารับวิชาครับผู้ดำเนินรายการพร้อมทั้งตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ครับก็นำข่าวเรื่องราวต่างๆข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นในทางของทางตำรวจเองนะครับที่ในช่วงนี้มีการปิดนะครับเขาเรียกว่าตรวจค้นนะครับปิดล้อมตรวจค้นนะครับในแหล่งอบายมุขต่างๆโดยเฉพาะยิ่งก็คือเรื่องของยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดนะครับที่มีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนและที่สำคัญก็คือในหลายส่วนที่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนั้นนะครับทางตำรวจเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสถานีตำรวจทอนเมืองบุรีรัมย์ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบนะครับในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ทั้งหมดและที่สำคัญทางกองบังคับการตำรวจทอนจังหวัดบุรีรัมย์ครับท่านผู้การนะครับก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับท่านพลตำรวจตรีจิรยุทธ์นะครับจิรยุนะครับก็จัดเลี่ยมนะครับท่านก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของการแพร่ระบาดของยาเสพติดพร้อมทั้งผู้ที่เสพยาเสพติดเมาหลอนประสาทที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่บริสุทธิ์ให้กับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนะครับในช่วงนี้อาจจะมีคราวๆมากมายนะครับส่วนในช่วงฤดูกาลของการปิดล้อมตรวจค้นนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาทางสถานีตำรวจทอนเมืองบุรีรัมย์นะครับโดยการนำของท่านพันตำรวจเอกจำรัดสุริเลี้ยงนะครับก็ได้มีการปิดล้อมตรวจค้นแล้วก็พร้อมทั้งมีการจับกุมผู้จำหน่ายยาเสพติดจำนวนมากนะครับหลายรายทั้งเยาวชนทั้งเป็นประชาชนทั่วไปนะครับโดยเพราะยิ่งก็เป็นห่วงคือเยาวชนที่มีจำนวนมากขึ้นที่หันเหตัวเองไปเป็นผู้ค้านะครับพร้อมทั้งผู้เสพในขณะเดียวกันนะครับเกิดขึ้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นสังเกตว่าในช่วงนี้นะครับ

ในการปิดล้อมตรวจค้นเนี่ยนะครับของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเราก็ไม่ได้ปิดล้อมตรวจค้นตามแหล่งชุมชนซะทีเดียวนะครับเราไม่ได้เอาชุมชนใดชุมชนหนึ่งนะครับอย่างน้อยพร้อมทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับพร้อมทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนที่สร้างมีการนำยาเสพติดไปแพร่ระบาดนะครับก็สังเกตเห็นได้ง่ายนะครับจากการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับหรือจะเป็นจุดตรวจของจราจรเองนะครับก็มีการจับกลุ่มผู้จำหน่ายยาเสพติดรายย่อยนะครับรายย่อยทุกครั้งก็ว่าได้นะครับครั้งละหลายๆ10เมตร100เมตร200เมตรขึ้นไปนะครับหรือจะเป็น10เมตรนี่ก็มีนะครับก็เอาไว้จำหน่ายสำหรับผู้ที่มีไว้ตั้งแต่1เมตรขึ้นไปถือว่ามีความผิดฐานมีไว้ซึ่งยาเสพติดนะครับประเภทหนึ่งผิดกฎหมายนะครับก็ต้องบอกให้ทราบด้วยกันนะครับว่าท่านจะมีเม็ด1 2เม็ดไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีแล้วมีความผิดหรือแม้กระทั่งท่านเสพแล้วก็มาขับท่านก็มีความผิดฐานเสพสิ่งเสพติดแล้วก็มาขับรถยานยนต์หรือขับรถยนต์ก็แล้วแต่นะครับหรืออาจจะไปสร้างความเดือดร้อนอาจจะไปสร้างความสูญเสียกับผู้อื่นนะครับอาจจะตามมาท่านต้องมองเห็นข้อนี้สำคัญด้วยนะครับท่านจะบอกว่าแหมเสพแล้วก็นอนอยู่บ้านโอ้ไม่ใช่นะครับเพราะคนส่วนใหญ่นะครับผู้ที่เสพแล้วก็มักจะเกิดอาการหลอนมักอยู่ไม่เป็นสุขนะครับเกรงว่าคนอื่นจะมาทำร้ายร่างกายนะครับก็ต้องหาหนทางที่จะป้องกันตัวเองนะครับเสร็จแล้วก็หาอาวุธมีดอาวุธปืนนะครับไล่ฆ่าไล่แทงผู้ที่บริสุทธิ์ทั่วไปนะครับอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนกันมากมายนะครับแต่พอช่วงเช้ามาเนี่ยนะครับเช้ามาตั้งแต่ตีห้ามาเขาว่าว่าได้นะครับศูนย์วิทยุของสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์เนี่ยนะครับก็มีการรับแจ้งว่ามีผู้ที่เมาแล้วก็สร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือเมาแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายคนอื่นนะครับเอะโวยวายบ้างนะครับสามสี่รายด้วยกันนะครับสาเหตุมาจากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมาสุราหรือจะเมาสิ่งเสพติดนะครับก็จะมีอย่างนี้ทุกเมื่อเช้าวันนะครับทำอย่างไรล่ะคุณผู้ฟังทำอย่างไรกันดีถึงจะให้ยาเสพติดเหล่านี้หมดไปจากพื้นแผ่นดินไทยของเราเราต้องช่วยกันครับต้องช่วยกันนะครับแม่ฝากไปยังเจ้าที่ป้องกันปราบปรามยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดของตำรวจทอนจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ว่าจะเป็นชุดของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหรือจะเป็นชุดของงานปกครองนะครับฝ่ายปกครองเองนะครับร่วมด้วยช่วยกันครับเราต้องช่วยกันแหละนะครับเราอย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดผู้หนึ่งนะครับบอกรับผิดชอบไปหน้าที่ของหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เกี่ยงกันนะครับแต่ยาเสพติดก็ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับหรือแม้กระทั่งที่มีเจ้าที่ทางภาครัฐนะครับหรือส่วนราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับหรือคนของรัฐเองเข้าไปเกี่ยวข้องพี่น้องประชาชนเมื่อรู้ไม่เห็นเมื่อทราบนะครับก็ต้องแจ้งเจ้าที่หน่วยงานนะครับอาจจะเป็นสังเกตว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเราก็ต้องไม่ต้องไปแจ้งเจ้าที่ตำรวจเราก็ไปแจ้งเจ้าที่ฝ่ายปกครองก็ได้นะครับหรือมีเจ้าที่ฝ่ายปกครองเป็นผู้กระทำความผิดเราก็ไปแจ้งตำรวจก็ได้นะครับหรือจะเป็นเจ้าที่ทหารศูนย์ดำรงธรรมอะไรต่างๆที่มีการรับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเรามีหลายที่หลายแห่งก็สามารถที่จะตรวจสอบเข้าไปสอบพิสูจน์ตรวจพิสูจน์ทราบเพื่อที่จะหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษต่อไปเราอย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้นะครับกลับมาแพร่ระบาดให้กับเยาวชนคนไทยต่อไปนะครับเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่ายาเสพติดมันมีการแพร่ระบาดมากขนาดนี้นะครับอนาคตของชาติจะอยู่อย่างไรประชาชนคนไทยเองนะครับหรือผู้ที่คิดว่าจะไม่มีสภากำลังนะครับเพื่อมาปกป้องพื้นแผ่นดินไทยนะครับของไทยเพื่อให้ลูกให้หลานสืบต่อไปนั้นก็คงจะไม่มีแทบจะไม่มีนะครับมีแต่คนติดยาเสพติดโอ้โหนะครับมันเป็นการปกป้องยากเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นพิษภัยมาต่างๆที่เข้ามาสู่สังคมไทยของตัวเราสังคมไทยของเราทุกวันนี้มันก็มีมากมายนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
อบายมุขนะครับหรือเป็นอบายมุขเองก็เป็นพวกสื่อออนไลน์ด้วยนะครับหลอกลวงให้หลงงมงายอยู่ในเกมพนันการพนันนะครับก็อาจจะมีหลงงมงายอยู่กับสิ่งเสพติดนี่ก็มีนะครับหลงงมงายในสิ่งต่างๆเยอะแยะเพราะฉะนั้นสังคมไทยของเราจะบอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดผู้หนึ่งก็คงจะยากแล้วนะครับเราต้องช่วยกันเพราะว่าอบายมุขมันมากมายเหลือเกินคำว่าอบายมุขมันกว้างนะมันมีหลายอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าภัยของสังคมเนี่ยนะครับกระชับเข้ามาอะไรที่เป็นภัยของสังคมมันมีอะไรบ้างภัยยาเสพติดภัยอาชญากรรมภัยอาชญากรนะครับภัยที่อาจจะทำทรัพย์สินเสียหายนะครับหรือภัยจากการพนันก็มีมากมายนะครับหลายคนที่บอกติดการพนันช่วงนี้มีพนันฟุตบอลด้วยมีการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยนะครับมีหลายคนที่อาจจะไปยังติดการพนันฟุตบอลอยู่ฟุตบอลหมดแล้วอ๋อหาเงินใช้หนี้นะครับใช้วิธีการยังไงนะครับลักวิ่งชิงปล้นเกิดกันขึ้นมามากมายตามมาอีกเป็นซะอย่างนั้นนะครับเราต้องห่างกันไว้ก่อนแนะนำกันไว้ก่อนประชาสัมพันธ์กันไว้ก่อนไว้ก่อนบอกกันไว้ก่อนบอกกันสักนิดนึงนะครับอย่าไปเล่นอย่าไปหลงตัวเข้าไปทุ่มเทคิดว่าจะเอาคู่นี้คืนสักหมัดนึงนะครับแหมมาเสียมาเกือบทุกคู่แล้วนะครับขอคืนสักทีนึงเถอะนะครับหมดเกลี้ยงแม้กระทั่งบ้านเลือกสวนไร่นาก็ไม่เหลือเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังครับมีสติให้ดีดูการแข่งขันฟุตบอลให้เป็นเกมกีฬาครับดูเทคนิคการเล่นระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสดูดินะครับเขามีการเล่นกันยังไงเทคนิคเขาของสเปนเขาเล่นอีกอย่างนึงนะครับเขาตั้งสู้รบกันมานะครับตั้งแล้วก็โต้กลับเร็วอะไรเงี้ยนะครับเขาทำอย่างไรนะครับฝรั่งเศสบุกอย่างเดียวนะครับแต่ยิงไม่ได้สักทีนะครับก็เป็นเสียงงั้นนะครับอีกคู่หนึ่งก็อาจจะเป็นของอังกฤษกับอาร์เจนตินาในวันพรุ่งนี้อันนี้ก็บอกเป็นไทม์ไลน์ไปนะครับหวังว่าก็คงจะดูให้เป็นเกมกีฬานะครับให้สนุกสนานอย่าเอาไปพนันขันต่อเอาทรัพย์สินนะครับซึ่งทั้งผิดกฎหมายซึ่งทั้งผิดจริยธรรมหมดทั้งทรัพย์สินหมดอนาคตก็มีหลายคนที่เคยพลาดพลั้งมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าท่านยังคิดไม่ได้ก็เป็นห่วงลูกหลานสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าวันพรุ่งนี้ลูกหลานจะกินอะไรนะครับลูกหลานจะอยู่อย่างไรนะครับทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องห้องหับนะครับจะเหลืออยู่ไหมนะครับนั่นก็คือพิษภัยของสังคมที่เราอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจเองเจ้าที่ฝ่ายปกครองเองนะครับผมว่ามันคงไม่หมดไม่สิ้นไปนะครับต้องมีประชาชนเข้ามาร่วมด้วยนะครับเป็นหูเป็นตาคอยสอดส่องดูแลนะครับบ้านช่องของตัวเองว่าเป็นอย่างไรนะครับชุมชนของตัวเองนั้นมีอะไรบ้างนะครับผิดปกติมาจากอะไรนะครับก็ต้องคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับอะไรที่ผิดปกติผิดสังเกตก็ต้องรีบแจ้งเจ้าที่บ้านเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเราเอาดูง่ายๆแค่การพัฒนาชุมชนเนี่ยนะครับชุมชนหมู่บ้านของเราเนี่ยบ้านนี้น้ำไม่ไหลไฟดับนะครับก็แจ้งกันแล้วนะครับแจ้งเจ้าที่ไฟฟ้าแจ้งเจ้าที่ประปาเนี่ยเบื้องต้นนะครับง่ายๆถ้าเกิดหลังจากนั้นก็คือสังคมรอบนอกจะเป็นอย่างไรนะครับเราต้องดูแลกันนะครับคุณฟังไม่อีกเรื่องนึงนะครับอีกเรื่องนึงก็คงจะหนีไปพ้นในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ผ่านมานะครับทางแถวโรงเบียร์นะครับวิภาวดีที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน32รายนะครับจากอะไรล่ะนะครับสถานบันเทิงสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งที่หลายคนอาจจะไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจนั่งฟังเพลงรับประทานอาหารที่เลิศรสอร่อยนะครับหรือมีนักร้องที่อยู่ในดวงใจขึ้นร้องนะครับแล้วสร้างความบันเทิงให้กับผู้เข้าฟัง
และจำนวนมากมายนะครับแล้วก็มีจำนวนหลายโต๊ะคนหนาแน่นนะครับอยู่ในโรงเบียร์แห่งนั้นนะครับและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือมีไฟฟ้าลัดวงจรหรือมีการเกิดการไฟช็อตกันขึ้นมานะครับเรียกว่าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมานะครับมีผู้เสียชีวิตขาที่ก็น่าจะเป็นทั้งหมด27ศพด้วยกันหลังจากนั้นก็มีผู้ได้รับอันตรายสาหัสนะครับส่งโรงพยาบาลก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับรวมแล้วเป็น32รายด้วยกันนะครับก็ถือว่ามีเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสลดนะครับแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นถ้าเกิดมีสถานบันเทิงนะครับไม่ว่าจะเป็นในบ้านเราบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับจังหวัดต่างๆที่มีสถานบันเทิงที่ปิดนะครับสถานบันเทิงที่ปิดไม่มีเขาเรียกว่าระบบเซฟตี้อะไรต่างๆนะครับไม่ได้มาตรฐานนะครับเป็นการต่อเติมเพื่อที่จะรองรับจำนวนผู้คนนะครับเข้ามาเที่ยวเพื่อผลประโยชน์ของร้านตัวเองเนี่ยนะครับก็ผิดกฎหมายเนี่ยก็ต้องมีการดำเนินการนะครับอาจจะมีเจ้าที่ออกไปตรวจสอบนะครับอย่างหนึ่งก็คือในการที่เกิดเหตุการเสียชีวิตเกิดขึ้นก็คือจากทางร้านหรือเปล่านะครับไม่เปิดประตูหนีไฟให้กับลูกค้าที่มาเที่ยวนะครับได้วิ่งหลบออกไปนะครับใช่หรือเปล่านะครับโอ้โหถ้าเกิดใช่เป็นแบบนี้ถ้าเกิดมีการสอบสวนสืบสวนสอบสวนข้อที่จริงขึ้นมาหลังจากมีผู้รอดชีวิตออกมาเนี่ยนะครับไม่สามารถวิ่งออกประตูหนีไฟได้แล้วก็เกิดการล็อกประตูหนีไฟไว้เกรงว่าลูกค้าเนี่ยจะไม่จ่ายเงินนะครับผมว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสลดที่น่าเสียใจอย่างใหญ่หลวงนะครับแล้วก็เป็นการที่เห็นแก่ตัวของผู้ประกอบการมากเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับต้องดูว่าณร้านค้าแห่งนั้นเป็นสถานที่เปิดไหมหรือมีถ้าเกิดปิดนะครับมีประตูหนีไฟไว้กี่ช่องนะครับที่ให้ประชาชนที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาสามารถที่จะวิ่งออกมาได้นะครับไม่ต้องไปกักตัวไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นเหตุการณ์แบบนี้ผมว่ามันก็คงจะไปเยื้อยึดฉุดกระชากไว้เนี่ยลูกค้าเนี่ยก็คงจะไม่อยู่แล้วล่ะครับนะครับไม่อยู่แล้วทุกคนต้องวิ่งเอาตัวรอดต้องหนีเอาตัวรอดแม้กระทั่งทางเจ้าของร้านเองหรือพนักงานผู้บริการที่ให้การบริการอยู่ในขณะนั้นก็ต้องวิ่งหนีตายเอาตัวรอดกันทั้งนั้นนะครับก่อนที่จะมีผู้เสียชีวิตครับเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ให้บริการผู้มาบริการนะครับลูกค้าก่อนอันดับแรกนะครับท่านอย่าเพิ่งไปมองว่าต้องฉันได้ต้องประโยชน์ก่อนฉันต้องได้เงินก่อนอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นผมว่าเราสามารถติดตามทวงได้นะครับจำได้ทวงได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเขาเสียชีวิตเราจะไปทวงกับใครล่ะนะครับก็หมดสิทธิ์แล้วก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ผู้เสียชีวิตด้วยนะครับหลายๆคนหลายๆครอบครัวก็อาจจะรอนะครับลูกเต้าเหล่าหลานนะครับหรือผู้ปกครองหรือเป็นญาติก็แล้วแต่นะครับก็รอการกลับมาวันแรกก็มีโทรศัพท์ทั้งหมด27เครื่องก็รอเสียงโทรกลับรอสายโทรกลับแต่ก็มีหลายเครื่องที่มอดไหม้ไปกับเพลิงไหม้ในกองเพลิงนะครับก็นี่คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นการเกิดเพลิงไหม้แต่ละครั้งนะครับมักจะมีผู้เสียชีวิตจากการโดนควันเนี่ยนะครับโดนควันพิษโดนควันเข้าไปเนี่ยนะครับสูดอากาศซึ่งก็สูดเอาควันเข้าไปในปอดเนี่ยนั่นก็สำลักควันเสียชีวิตนี่ก็จำนวนหนึ่งแหละนะครับที่โดนเพลิงโดนจริงๆเนี่ยโดนไฟจริงๆเนี่ยก็คงจะไม่เท่าไหร่นะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะหมดลมหมดอากาศหายใจในขณะที่สูดอากาศเอาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเข้าไปก็คือควันเนี่ยนะครับเข้าไปแล้วก็สลบแล้วก็ล้มลงไปนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็คือตามภาพของทีวีเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าขณะที่เกิดกลุ่มควันขึ้นมาเนี่ยนะครับกลุ่มควันก็จะลอยบนลอยข้างบนอยู่ระดับหัวเข่าเนี่ยนะครับขึ้นมาข้างบน
จากระดับของเขาขึ้นมาทั้งหมดแต่ข้างล่างก็จะเป็นอากาศออกซิเจนอยู่ข้างล่างนะครับโดนคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยครับกดทับลงมาถึงระดับแค่นั้นนะครับถ้าเกิดมีการก้มต่ำเราต้องมีสติก็ให้ดีซะก่อนสติตั้งสติว่าควรจะทำอย่างไรการที่จะเอาตัวรอดได้หลบตัวก้มตัวลงต่ำแต่ในขณะเดียวกันครับสถานที่อย่างนั้นซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้คนมากมายแออัดนะครับหนีตายกันจ้าละวันนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครวิ่งเหยียบกันตะลึกตะพื้นตะพือนะครับโอ้โหคนล้มก็ซวยไปนะครับโดนเหยียบย่ำนะครับไหนจะถูกล้มทับของแข็งล้มทับอีกโอ้โหน่าสลดหนูนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราไม่อยากเกิดขึ้นไม่อยากได้ยินข่าวแบบนี้นะครับถ้าเกิดมีบ้านเรานะครับใครที่ชอบเที่ยวกลางคืนก็ต้องดูข่าวนี้แล้วก็นำมันเป็นอุทาหรณ์นะครับสังเกตสังกาว่าเราควรจะไปนั่งข้างในสุดไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือจะต้องเปลี่ยนที่นั่งไหมอะไรประมาณนี้นะครับจำเป็นไหมที่ต้องไปสถานที่ที่ปิดแบบนั้นนะครับผมว่าคงจะมีข้อคิดที่ดีนะครับว่าถ้าเกิดสถานที่ที่ไหนที่มีการปิดแบบนี้แล้วนะครับผมว่าเนี่ยนะครับอย่างน้อยนะอย่างน้อยก็ต้องมีประตูหนีไฟหรือมีอะไรที่สะท้อนแสงพอที่จะเป็นไฟสำรองส่องให้กับผู้ใช้บริการให้ผู้คนได้มองเห็นทางวิ่งทางหนีให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าปิดทึบมืดทึบนะครับไปซ้ายก็ชนไปขวาก็ชนเดินหน้าก็ไม่รู้ประตูดูตรงไหนนะครับและที่สำคัญที่วิ่งเข้าห้องน้ำนะครับอย่าวิ่งเข้าห้องน้ำโดยเด็ดขาดครับเพราะหนึ่งครับน้ำที่อยู่ในถังหรืออยู่ในห้องน้ำเนี่ยนะครับถ้าเกิดโดนไฟโดนอะไรเข้าไปแล้วยิ่งเหมือนน้ำต้มเดือดๆนะครับยิ่งจะมีความร้อนมากขึ้นนะครับท่านจะต้องได้รับอันตรายมากกว่าเดิมนะครับความสูญเสียอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านั้นนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความสลดหดหู่ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือญาติพี่น้องนะครับแม้ทั้งประชาชนคนทั่วไปที่รู้เห็นข่าวแม้ทั้งผู้ที่อยู่ใกล้คิดเองนะครับก็ฟังแล้วก็น่าสลดหดหู่นะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับมาณโอกาสนี้นะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการเพียงรักพิทักษ์ประชาก็ไล่หลังเข้ามาเต็มทีแล้วกับผมมารับประชาครับต้องลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในวันพุธหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอเมริการักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยกระดับการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนสีเทาข้ามชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสูงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คนหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคนพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะเล็ดน้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอเมริการักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยกระดับการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเถาข้ามชาติน
7: ายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.บูรณาการความร่วมมือป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเถาข้ามชาติเพื่อป้องกันการบิดเบือนโครงสร้างเศรษฐกิจสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการไทยและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกระดับการคัดกรองตั้งแต่ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านมาตรการตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงอาทิการคัดกรองบัญชีม้าการให้ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยในบริษัทร่วมทุนต่างชาติต้องแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง3เดือนและการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลควบคู่กับการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงของกอรมน.เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นการสวมสิทธิ์ของชาวต่างด้าวและการประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยทั้งสองหน่วยงานจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศเพื่อยกระดับการปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายปกป้องผู้ประกอบการไทยและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนกริมการโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดลำปางระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
8: นายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมายให้นายประกรณ์กันณวลีปลัดจังหวัดลำปางนำคณะทำงานบูรณาการร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟประตูทางออกฉุกเฉินระบบไฟฟ้าภายในอาคารและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการนอกจากนี้ยังได้กำชับผู้ประกอบการให้ตรวจสอบสภาพอาคารระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงจัดระเบียบพื้นที่ภายในสถานประกอบการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินเพื่อป้องกันความสูญเสียหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมย้ำให้ผู้ประกอบการยึดความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนประชาชน5จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้นายเราะมันคานโอรสะมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หลังจากนั้นวันที่16ถึง20กรกฎาคมจะมีฝนลดลงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงตลอดช่วงรวมทั้งฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสได้ออกประกาศเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษแค่จะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านติดตามรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกตาบทำยังไงเดี๋ยวบางนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการก้าวทันประกันสังคมค่ะ
5: สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่รายการเพื่อลูกจ้างผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบอาชีพที่เป็นสมาชิกประกันสังคมรายการก้าวทันประกันสังคม
6: ข้า

่อนอื่นนะครับต้องขอแสดงความเสียใจนะครับอย่างสุดซึ้งจากเหตุการณ์เนาะไฟไหม้ที่ผับแห่งหนึ่งนะครับของที่ลาดพร้าวเนาะซึ่งก็มีผู้เสียชีวิตนะครับจำนวนหลายรายซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นผู้ประกันตนนะครับที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่บุรีรัมย์หนึ่งท่านเนาะก็เป็นน้องผู้ช่วยพยาบาลนะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ประสานทางญาติเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือในการที่จะมายื่นขอรับสิทธิประโยชน์นะครับอันนี้คืองานที่เราต้องได้ทำเชิงรุกเนาะก็พบกันเช่นเคยครับทุกวันพุธนะครับสวทบุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับพบกับผมดลันพัฒน์อนุวิทย์นะครับคนสกาวลูกหลานชาวบุรีรัมย์นะวันนี้ก็มีข่าวสารดีๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับซึ่งตอนนี้ที่ต้องเล่าแล้วก็ต้องรณรงค์นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับในช่วงสุดท้ายนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับซึ่งจริงๆตามกำหนดเดิมจะต้องหมดวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับก็คือตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569จนถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับ2569นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับแต่ว่าก็ มีการขยายไปอีก5วันนะครับก็คือในวันจนถึงวันที่20กรกฎาคมนะครับ2569นะครับอีก5วันนะครับในส่วนของบุรีรัมย์เองนะครับตอนนี้นะครับของบุรีรัมย์นะครับยอดทั้งหมดนะครับอยู่ที่ 6,226 นะครับรวมทั้งนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนโดยแบ่งเป็นนายจ้าง62คนนะครับส่วนผู้ประกันตน 6,164 คนก็แยกเป็นมาตรา33 5,503 คนนะครับมาตรา39 360คนมาตรา40 128คนแล้วก็เคยเป็นผู้ประกันตนอีก173คนครับถามว่าในตัวยอดตัวนี้ก็ถือว่าเรานะครับเกือบจะถึงนะครับในเป้าปกติแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางอำเภอนะเพราะว่าครั้งการเลือกตั้งครั้งนี้ครับเรากำหนดให้มีที่เลือกตั้งทุกอำเภอนะครับซึ่งดูจากข้อมูลเบื้องต้นอย่างคร่าวๆก็ในอำเภอเมืองกับอำเภอนางรองน่าจะต้องมี2ที่เลือกตั้งก็คือ2คูหาครับเราใช้1ที่เลือกตั้งซึ่งตอนนี้เราก็ได้สรุปออกมาแล้วว่าเราจะใช้หอประชุมอำเภอนะครับทั้ง23อำเภอเป็นสถานที่เลือกตั้งนะครับยกเว้นอำเภอแคนดงกับอำเภอพุทธไทยสงฆ์นะครับเราจะใช้หอประชุมเทศบาลตำบลแคนดงแล้วก็หอประชุมเทศบาลตำบลพุทธไทยสงฆ์นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการธุรการที่กำลังประสานนะครับแต่ว่ามีการพูดคุยเบื้องต้นแล้วที่จะขออนุญาตนะครับทางอำเภอในการใช้สถานที่รวมถึงไปใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นกับการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ตามข้อมูลในการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งของผู้ประกันตนนะครับเราจะอย่างบุรีรัมย์ก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกันตนเนาะเพราะว่านายจ้างก็จะน้อยนะครับก็จะมีบางอำเภอเท่านั้นนะครับที่มีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งสำหรับนายจ้างแต่ถ้าเป็นผู้ประกันตนก็จะครบแต่ก็ยังมีบางอำเภอครับที่ยังมีจำนวนน้อยนะครับเราก็จะใช้อีกเวลาอีก5วันนะครับในการที่จะลงพื้นที่รณรงค์นะครับในการที่จะให้ผู้ประกันตนนะครับลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยา2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึงเวลา 16:00 น.นะครับเพื่อจะเลือกนะครับผู้แทนของท่านนะครับไปเป็นคณะกรรมการประกันสังคมหรือที่เราเรียกกันว่าบอร์ดประกันสังคมนะครับเพื่อที่จะไปเสนอนะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกันตนทั้ง3มาตราไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39หรือมาตรา40หรือแม้กระทั่งผู้ที่มีส่วนได้เสียต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนแล้วก็ผู้แทนฝ่ายนายจ้างนะครับที่จะเข้าไปเป็นคณะกรรมการประกันสังคมเนาะก็จำนวนเราก็พูดมาแล้วบ่อยๆแล้วว่าสัดส่วนก็คือจะมีในหน่วยงานของรัฐนะครับทั้งหมด7ท่านนะครับจะเป็นตัวแทนจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นมหาดไทยสาธารณสุขพม.พัฒนาความมั่นคงและความพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมอีกหลายๆหน่วยงานสำนักงบประมาณอะไรเงี้ยต่างๆแล้วก็ถ้าเป็นการในส่วนของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับก็จะมาจากการเลือกตั้งฝ่ายละ7คนนะครับก็คือนายจ้างก็จะเลือกนายจ้างผู้ประกันตนก็จะเลือกผู้ประกันตนซึ่งนายจ้าง1ท่านก็จะสามารถเลือกผู้แทนได้7คนนะครับผู้ประกันตนเองก็เช่นเดียวกันครับผู้ประกันตน1ท่านก็จะเลือกผู้แทนได้7คนนะครับเพื่อที่จะไปเป็นบอร์ดนะครับก็คือคณะกรรมการประกันสังคมเนาะในการที่จะเสนอความคิดรวมไปถึงการบริหารจัดการนะครับในการที่จะ
ในเรื่องของงบประมาณซึ่งดูแลในเรื่องของกองทุนประกันสังคมซึ่งก็มีวงเงินตัวเงินงบประมาณนะครับตัวเงินกองทุนนะครับอยู่ในกองทุนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเนาะก็อันนี้ก็เป็นโอกาสนะครับเรามีการเลือกตั้งมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับแล้วก็เราก็จะมีการเลือกตั้งทุก2ปีครับเพราะว่าคณะกรรมการประกันสังคมจะอยู่วาระละ2ปีนะครับซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าได้รับความสนใจนะครับจากผู้ที่มีจิตอาสานะครับหรือว่าผู้ที่มีความประสงค์ที่จะลงสมัครเลือกตั้งนะเป็นผู้แทนทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งตอนนี้เบอร์นะครับที่เขาลงก็เขาน่าจะเริ่มมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไปแล้วนะครับแต่ต้องรอยืนยันนะครับในวันที่19สิงหาคมอีกครั้งนึงซึ่งจะมีการประกาศนะครับ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ยืนยันมืออีกครั้งหนึ่งครับซึ่งในส่วนของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในฐานะฝ่ายเลขาของคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะดำเนินการนะครับปิดประกาศตัวนี้ให้นะครับแล้วก็วันที่9สิงหานะครับทางเราก็จะมีส่ง SMS นะครับไปให้ผู้ประกันตนนะครับที่ลงทะเบียนไม่ว่าจะผู้ประกันตนหรือนายจ้างที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เพื่อให้ทราบว่าท่านจะต้องไปใช้สิทธิ์ที่ใดนะครับซึ่งตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ลงตามอำเภอที่ท่านอยู่แล้วตามภูมิลำเนาอยู่แล้วครับก็อย่างที่เมื่อกี้แจ้งตั้งแต่ต้นก็คือเราใช้สถานที่ทั้งหมด23แห่งเนี่ยครับก็ขอประชุมอำเภอเมืองขอประชุมอำเภอลำไปมากนะครับทั่วอำเภอยกเว้นนะครับตัวแคนดงกับพุทธสงฆ์อำเภอแคนดงกับพุทธสงฆ์ก็คือใช้เทศบาลตำบลแคนดงกับเทศบาลตำบลพุทธสงฆ์เนาะส่วนอำเภอประโคนชัยเราก็จะใช้หอประชุมของอำเภอประโคนชัยซึ่งจะอยู่ตรงหนองกกนะครับของตัวนี้ก็จะอยู่ก็จะไม่ได้ไปอยู่ตัวหอประชุมอำเภอประโคนชัยจะไม่ได้อยู่ที่ว่าการอำเภอประโคนชัยเนาะเพราะว่าที่ว่าการอำเภอประโคนชัยก็จะไกลออกไปอีกประมาณ 7-8 กิโลนะครับแต่อันนี้เราจะใช้หอประชุมของอำเภอประโคนชัยซึ่งก็คือบริเวณหนองกกครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีการแจ้งในเรื่องของแผนที่เราก็จะมาประชาสัมพันธ์นะครับนะก็อีก6วัน7วันรวมวันนี้ครับเพราะว่าเออ6วันครับเพราะว่าอีกเขาจะขยายอีก5วันขอไปวันนี้จริงๆมันวันสุดท้ายครับก็ช่วงนี้ก็เราวันนี้เราน่าจะได้ตามเป้าแต่ว่าเราก็ยังจะพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ไปเพิ่มเติมนะเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าตัวเองมีในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับต้องไม่ทราบเรื่องข่าวสารตัวนี้ครับถามว่าการที่เราออกพื้นที่นะครับในช่วงประมาณทั้ง10วันเนี่ยครับที่ผ่านมาครับแล้วว่าเราเริ่มออกจริงๆประมาณช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะครับก่อนนั้นเรามีรถแห่นะครับที่เรามีนะครับในรวมถึงการเดินนะครับรณรงค์นะครับผ่านทางส่วนกลางซึ่งเขาจัดมาให้เราก็มีแค่ทีมเราเข้าไปร่วมแล้วก็ตัวทีมเราเองก็ลงในพื้นที่นะครับสถานประกอบการบริษัทนะครับโรงงานต่างๆซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์สาขานางรองก็ต้องขอบคุณผู้บริหารนะครับฝ่ายบุคคลต่างๆนะครับที่อำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ให้การต้อนรับนะครับให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือเราในการที่จะเข้าไปประชาสัมพันธ์นะครับอย่างเมื่อวานผู้จัดก็มีโอกาสแบบไปวันก่อนก็จะไปที่เทศบาลจุมเหตุเนาะเราก็มีโอกาสไปเล่าในเรื่องสิทธิประโยชน์ให้ฟังนะครับเพราะจริงๆการที่เราออกไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์อะครับเราก็ยังมีการไปแจ้งสิทธิประโยชน์นะครับแล้วก็สิ่งที่เราอยากที่จะให้ผู้ประกันตนดาวน์โหลดเอาไว้ก็คือตัวแอป SO Plus นะครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวเนี้ยมันจะสามารถดึงเห็นข้อมูลนะครับไม่ว่าในเรื่องเงินชราภาพรวมไปถึงการขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆการติดตามการขอรับสิทธิประโยชน์นะครับรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราอยากรู้ข่าวสารต่างๆที่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะลงทะเบียนตัวใช้สิทธิเลือกตั้งตัวนี้ได้นะครับว่าเราเข้าไปแล้วก็ไปช่วยนะครับ อำนวยความสะดวกในการที่บางท่านอาจจะติดปัญหาเรื่องดาวน์โหลดไม่ได้เนื่องจากเคยดาวน์โหลดแล้วมีปัญหาในการอัปเดตข้อมูลในเรื่องของบัตรประชาชนอะไรต่างๆนะครับเราก็เข้าไปอำนวยความสะดวกให้เพราะว่าเรามองเห็นถึงความสำคัญของตัวแอปพลิเคชัน SDO Plus นะครับเพราะว่าในอนาคตนะครับถ้ามันเชื่อมตอนนี้มันเชื่อมข้อมูลแล้วครับถ้ามันเชื่อมได้สมบูรณ์นะครับต่อไปมันอาจจะมีระบบที่จะจองคิวออนไลน์ผ่านตรงนี้ได้นะครับการขอรับสิทธิประโยชน์ตอนนี้ก็ขอรับสิทธิประโยชน์ผ่านระบบผ่านออนไลน์ได้อยู่แล้วครับ e-self service นะครับแล้วก็จ่ายเงินทดแทนแล้วก็จ่ายผ่านนะครับพร้อมเพย์บัตรประชาชนนะครับบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามที่จะลดขั้นตอนให้นะครับสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิ์ที่สามารถที่จะดำเนินการได้ผ่านระบบออนไลน์แต่ถ้าบางครั้ง
ในสิทธิประโยชน์บางอย่างอาจจะมีประเด็นปัญหาหรืออาจจะต้องมีความเพิ่มเติมในบางรายการในบางประเด็นก็สามารถติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ได้แล้วก็สาขานางรองเนาะก็บุรีรัมย์ก็จะอยู่ยังยังตอนนี้เขาเป็นเทศบาลนครสาขา2ก็คือยังยังเทศบาลอีสานเก่านะครับซึ่งในอนาคตก็วันก่อนก็ท่านผู้ว่าการสังคมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านดวงกมลนรงค์หนูท่านก็ไปร่วมประชุมในการที่จะเป็นการสอบถามข้อมูลในเรื่องของถนนนะครับซึ่งถ้าใครติดตามข่าวก็จะรู้ว่าเราจะมีการก่อสร้างถนนนะครับตั้งแต่อนุสาวรีย์พระบรมอนุสาวรีย์รัชกาลที่1เนาะยาวไปจนถึงเกือบถึงสะพานสูงนะครับแต่ว่าจำนวนเลนนะครับเท่าที่ฟังก็คือจากสำนักงานประกันสังคมไปตรงสะพานสูงก็ยังใช้ปกติก็คือ4เลนแต่ถ้าจากตรงอาคารเทศบาลนะครับก็จะใช้6เลนไปแล้วก็หลังจากนั้นจากแยกสินสนิทไปก็จะเป็น10เลนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถนนตรงนั้นก็จะขยายกว้างขึ้นนะครับก็จะทำให้การเดินทางต่างๆสะดวกมากขึ้นนะครับเมื่อกี้ก็เล่าไปให้ฟังแล้วนะว่าจำนวนผู้ประกันตนที่มันลงทะเบียนนะครับเป็นยังไงนะครับหลายๆท่านถ้าเกิดว่าวันนี้ท่านยังลงทะเบียนไม่เป็นเนาะก็สามารถช่องทางในการลงทะเบียนนะครับก็คือตัวเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะครับก็คือ www.so.go.th นะครับแอปพลิเคชัน SSO Plus นะครับตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่แล้วก็สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแล้วก็สาขานะครับก็เราจะก็คือเข้าไปได้เลยนะครับอย่างช่วงที่เราขยายก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับถ้าเกิดดำเนินการไม่ได้แต่เราก็อยากจะให้ท่านดำเนินการผ่านระบบออนไลน์นะซึ่งบางท่านอาจจะคิดว่ามันดูยุ่งยากครับแต่ว่ามันจะสามารถเข้าได้ง่ายอย่างเช่นถ้าสมมติว่าใครมีเอเดโรพัทนี่จะง่ายมากท่านเข้าไปเอเดโรพัทนะครับมันจะมีแบนเนอร์ข้างล่างท่านก็มันจะขึ้นเป็นลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งท่านก็กดได้เลยพอท่านกดเสร็จปุ๊บมันจะเข้าไปข้อมูลที่เป็นข้อมูลของท่านนะครับมันก็จะเป็นขึ้นชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับท่านก็แค่กรอกหมายเลขโทรศัพท์นะครับย้ำว่าหมายเลขโทรศัพท์อะครับอย่างที่ผมประชาสัมพันธ์หลายๆครั้งพยายามใช้เบอร์โทรศัพท์หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของท่านนะครับเพราะว่าเวลาการส่ง OTP หรือการตรวจสอบข้อมูลนะครับมันจะเชื่อมโยงอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเนาะหลังจากลงเบอร์โทรศัพท์เสร็จท่านก็สามารถเลือกที่จังหวัดก็เลือกที่บุรีรัมย์นะครับแล้วก็เลือกอำเภอที่ท่านประสงค์จะลงทะเบียนนะครับก็ได้ทุกอำเภอเลยครับ23อำเภอเนาะเสร็จก็กดลงทะเบียนแค่นี้ครับก็จะขึ้นป๊อปอัพมาว่าท่านลงทะเบียนสำเร็จนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยว วันที่9สิงหาครับก็จะมีส่ง SMS ไปในการบอกว่าท่านเป็นสถานที่เลือกตั้งที่ไหนนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ที่เลือกตั้งจะอยู่ในหอประชุมอำเภอซึ่งก็จะมีแค่ที่เลือกตั้งเดียวนะครับในแต่ละอำเภอยกเว้นนะครับของอำเภอเมืองกับอำเภอนางรองก็น่าจะมี2ที่เลือกตั้งก็อยู่ในที่เดียวกันก็อาจจะแบ่งแค่คูหาเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นเนาะส่วนถ้าท่านเข้าไปผ่านเว็บไซต์นะครับสิ่งที่ท่านต้องมีก็คือถ้าท่านมีแอปพลิเคชันไทยดีเนาะท่านก็พอเข้าไปเสร็จปุ๊บท่านก็กดที่ลงทะเบียนผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิผู้ประกันตนทุกมาตราหลังจากนั้นระบบมันจะไปที่หน้าจอให้ท่านยืนยันตัวตนด้วยไทย ID ท่านก็แค่กดยืนยันตัวตนด้วยไทย ID มันก็จะขึ้น QR code มาถ้าเกิดท่านลงผ่านคอมเนาะท่านก็เอามือถือของท่านสแกนเปิดแอปไทยดีครับแล้วก็สแกนแต่ถ้าท่านใช้ลงผ่านมือถือระบบมันจะเชื่อมเข้าไปที่ไทยดีของท่านในระบบมือถือหลังจากนั้นเขาเชื่อมข้อมูลเสร็จมันก็จะกลับไปที่หน้าจอคล้ายกันก็คือจะหน้าจอมีชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนท่านก็แค่กรอกหมายเลขโทรศัพท์นะครับแล้วก็เลือกจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็เลือกอำเภอหลังจากนั้นก็กดลงทะเบียนครับจริงๆมันเป็นขั้นตอนที่ง่ายครับแต่เพียงแค่ว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ได้1คือไม่ได้โหลดแอปพลิเคชัน SSO Plus ไว้เพราะฉะนั้นมันอาจจะหรือเคยโหลดแล้วมันติดปัญหาอันนี้ก็ยินดีครับเวลาที่เราออกหน่วยออกพื้นที่นะครับก็ให้เราจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วก็อำนวยความสะดวกเพื่อที่ท่านจะได้ใช้ตัวแอปพลิเคชัน SSO Plus นะครับในการที่จะตรวจสอบสิทธิ์ตรวจสอบเงินชราภาพต่างๆเนาะแล้วก็ถ้าเวลามีข่าวสารอะไรต่างๆทางสำนักงานประกันสังคมก็จะส่งให้นะครับก็เมื่อวานช่วงบ่ายก็ไปเดินที่อบจ.นะครับก็ขอบคุณผู้บริหารแล้วก็ขอบคุณพี่ๆหัวหน้าฝ
ฝ่ายหัวหน้ากองต่างๆครับที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับในทีมงานของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ในการที่จะออกไปเดินรณรงค์ส่วนทั้งฝั่งสาขานางรองก็เช่นเดียวกันครับก็จะเข้าไปในหน่วยงานราชการแล้วก็สถานประกอบการต่างๆนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำวันนี้ก็คือเราอยากให้ผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างนะครับได้ใช้สิทธิ์ของท่านนะครับในการเลือกผู้แทนของท่านนะครับเพื่อที่จะไปเสนอสิทธิประโยชน์ไปเสนอแนวคิดใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะได้ดำเนินการต่อนะครับทางสำนักงานประกันสังคมหรือเจ้าหน้าที่นะครับข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งก็มีหน้าที่ที่จะรับนโยบายนะครับในหรือว่าได้รับข้อมูลต่างๆนะครับที่โครงการต่างๆนะเพื่อที่จะมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างมากที่สุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำวันนี้พวกเราก็ต้องยังก็คงต้องทำหน้าที่ถึงสองอย่างเพราะว่าอะไรครับก็ในส่วนของงานวินิจฉัยสิทธิประโยชน์หรืองานประจำเราก็ยังทำไปนะครับเราไม่ได้พอเรามารณรงค์แล้วเราจำนั้นนะครับยังเหมือนเดิมนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังทำงานเหมือนเดิมเราแค่แบ่งทีมกันแล้วก็แบ่งเวลากันในการที่จะออกไปรณรงค์เพื่อให้ทั้งสองอย่างไปด้วยกันเนาะก็อีก6วันครับนับวันนี้นะครับวันที่15นะครับ16 17 18 19 20นะครับยังไงก็เชิญชวนนะครับผู้ประกันตนนะครับทุกท่านนะครับที่เป็นทั้งมาตรา33มาตรา39มาตรา40นะครับลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็วันที่27กันยาครับวันอาทิตย์ที่27กันยานะครับ2569 8 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาก็ไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆเพื่อเลือกผู้แทนของท่านนะครับในการที่จะไปเป็นเสียงแทนท่านในคณะกรรมการประกันสังคมเนาะมันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครับทุกอย่างจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ท่านอาจจะมองว่ามันยังไม่มีความสำคัญท่านอยากได้สิ่งใดท่านจะสามารถเสนอได้นะครับตอนนี้ก็ยังถ้าใครติดตามข่าวก็จะมีการในเรื่องของสูตรแคร์นะครับ เราก็จะปรับให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกันตนทุกมาตรามากที่สุดนะครับรวมไปถึงตัวโครงการ3ขอที่เคยมีเสนอแนวคิดไว้นะครับก็อาจจะมีการดำเนินการต่อนะครับซึ่ง3ขอก็จะมีเรื่องของขอเลือกขอคืนขอกู้นะครับขอเลือกก็คือเลือกสามารถเลือกบำเหน็จหรือบำนาญได้นะครับขอคืนก็คือขอคืนเต็มขอคืนบางส่วนหรือกลุ่มที่เป็นคนที่เคยเป็นผู้ประกันตนแล้วไปบรรจุเป็นรับราชการนะครับปกติถ้าตามกฎหมายตอนนี้ก็ต้องรออายุ55ปีเนาะก็อาจจะได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาจะเสนอไปส่วนขอกู้คืออาจจะไปมาสามารถที่จะกู้เงินชราภาพของเรานะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ก่อนนะครับดอกเบี้ยอาจจะ 0% อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขต่างๆนะครับอันนี้คือผมยกตัวอย่างว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆหรือสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกันตนรวมไปถึงนายจ้างด้วยนะครับเพราะว่าในฝั่งนายจ้างเองก็อยากที่จะได้ส่วนไหนก็สามารถที่จะเลือกผู้แทนของท่านไปเพื่อผู้แทนของท่านก็จะมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเสนอแนวคิดเสนอในข้อนโยบายอะไรต่างๆเพื่อจะทำเป็นนโยบายเนาะก็วันนี้เรายังรณรงค์ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายก็น่าจะเป็นที่สารกลางจังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานราชการอีกหลายๆหน่วยนะครับเราก็จะออกรณรงค์กันนะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงเดี๋ยวเราจะมาฟังสาระดีๆกันต่อครับเชิญครับ

ก็พักฟังเพลงเพราะๆแล้วหนึ่งเพลงนะครับก็มาฟังสาระดีๆกันต่อครับเมื่อกี้ก็เราก็รณรงค์ในเรื่องของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนาะเราก็มาดูคุณสมบัติของคนที่จะมีสิทธิ์ในการลงทะเบียนเลือกตั้งนะครับเริ่มจากผู้ประกันตนนะครับก็ต้องมีสัญชาติไทยเป็นผู้ประกันตนติดต่อไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับก็คือก่อนที่มีการประกาศก็คือช่วงพฤศจิกาจนถึงเมษา69นะครับแล้วก็จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า3เดือนภายใน6เดือนนะครับก่อนให้มีการเลือกตั้งเนาะอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติคนที่จะมีสิทธิ์ส่วนนายจ้างก็จะเป็นสัญชาติไทยเหมือนกันครับขึ้นทะเบียนเป็นนายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมติดต่อไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับก่อนมีการประกาศก็คือพฤศจิกาถึงเมษา69จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนะครับในส่วนของนายจ้างก็คือ3เดือนนะครับภายใน6เดือนนะครับก่อนมีการประกาศเลือกตั้งกรณีที่เป็นนิติบุคคลนะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลครับหรือถ้าใครมีหลายๆที่ก็ต้องมีการมอบอำนาจหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกมาหนึ่งที่นะอันนี้คือคุณสมบัติคนที่จะมีสิทธิ์ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเนาะในส่วนของ ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งเมื่อกี้ก็ลืมเล่าให้ฟังว่าวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายนะสำหรับผู้ที่สมัครเป็นผู้รับเลือกตั้งก็คือเป็นผู้แทนนะครับก็คือวันนี้วันสุดท้ายเนาะก็ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดทุกแห่งของบุรีรัมย์ก็อยู่ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับชั้น2เนาะคุณสมบัติของ ทั้งนายจ้างทั้งผู้ประกันตนนะครับก็คือก็จะต้องเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนในขณะที่รับสมัครแล้วก็ที่สำคัญต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนแล้วนะครับแล้วก็ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า36เดือนก็คือตั้งแต่กรกฎาคม66ถึงมิถุนายน69มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับเลือกตั้งก็คือต้องเกิดก่อนวันที่15กรกฎาคม2544ครับคุณสมบัติต้องห้ามก็ไม่เป็นบุคคลอะไรต่างๆไม่เป็นบุคคลวิกลจริตไร้สามารถล้มละลายเคยได้รับโทษอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเนาะก็หลักฐานในการสมัครก็เป็นในเรื่องของบัตรประชาชนนะครับรูปถ่ายนะครับหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นก็8เซนถึง 13.5 เซนอันนี้ก็เป็นเอกสารนอกนั้นก็เป็นเอกสารประกอบอื่นๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นนายจ้างก็จะมีในเรื่องของหนังสือรับรองจดทะเบียนอะไรต่างๆเนาะอันนี้ก็คือสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะสมัครเป็นผู้แทนทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับเนาะในส่วนของผู้ประกันตนก็อย่างที่บอกครับว่าวิธีการลงทุนก็ผ่าน SSO Plus นะครับก็จะถือว่าค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับแล้วก็ยังยืนยันว่าการที่ท่านโหลด SSO Plus ไว้นะครับมันก็จะช่วยตรวจสอบในเรื่องของชราภาพในเรื่องของการติดตามการขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ

ลี่ยนโรงพยาบาลนะครับรวมไปถึงกรณีที่ท่านใช้สิทธิ์ทันตกรรมก็จะเห็นว่าท่านใช้ไปแล้วเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อดีนะครับเป็นประโยชน์ที่ดีสำหรับตัวเอทโอพาสแต่ว่าบางท่านถ้าเกิดว่าดาวน์โหลดไม่ได้นะครับเราถ้ามีเจ้าหน้าที่เราออกไปรณรงค์นะก็สามารถติดต่อได้เลยให้เจ้าหน้าที่เราช่วยดำเนินการแก้ไขให้นะครับหรือท่านจะโทรมาที่สำนักงานประกันสังคมหรือมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมก็ได้ครับของบริรัมย์ก็044-634-881-5นะครับส่วนสาขานางรองก็044นะครับ631นะครับ817กับ821นะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือในส่วนของเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ถ้าตัวเราเดี๋ยวเราก็จะมีเจ้าที่ออกไปรณรงค์เรื่อยๆนะครับเนาะก็เดี๋ยวไหนๆก็พูดถึงเรื่องตัวลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาขั้นด้วยมาตรา40นิดนึงเพราะว่าจริงๆเราอยากให้ทุกคนนะครับมีสิทธิ์นะครับในการที่จะใช้สิทธิ์ของประกันสังคมเนาะเพราะบางท่านอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์อะไรเลยนะครับก็ยังยืนยันว่าในเรื่องของมาตรา40ก็เราก็ยังให้ความสำคัญอยู่นะครับตอนนี้เราก็มี3ทางเลือกเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะทางเลือกที่1 70บาททางเลือกที่2 100บาททางเลือกที่3 300นะครับสิทธิประโยชน์ก็ไม่ว่าจะเจ็บป่วยนะครับเสียชีวิตนะครับรวมถึงทุพพลภาพนะครับซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมก็ในส่วนของทุพพลภาพเนาะซึ่งทุพพลภาพก็เพิ่มเติมมาค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตคุยแค่บางประเด็นแล้วกันครับอย่างทุพพลภาพถ้าเป็นทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2ก็คือ 1,000 ถึง 2,000 บาทก็คือ6เดือนได้ 1,000 12เดือนได้ 1,300 24เดือนได้ 1,600 36เดือนได้ 2,000 นะครับอันนี้สำหรับทุพพลภาพเนาะสำหรับทางเลือกที่3จะ 1,500 บาทจนถึง 3,000 บาทนะครับก็คือ6เดือนนะครับได้ 1,500 12เดือนได้ 2,000 24เดือนได้ 2,500 แล้วก็36เดือนได้ 6,000 3,000 บาทครับถูกแล้วแล้วก็เสียชีวิตก็1 2ก็ 25,000 นะครับทางเลือกที่3ก็ 50,000 นะครับในส่วนของเงินชราภาพก็จะมีเฉพาะทางเลือกที่2กับทางเลือกที่3นะครับทางเลือกที่2ก็คือได้เพิ่ม50บาททางเลือกที่3ก็150บาทนะครับทีนี้ถ้าเป็นตัวเงินสงเคราะห์กรณีตายจะมีเฉพาะทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2ถ้าเราส่ง60เดือนขึ้นไปก็ได้เพิ่มอีก 8,000 บาทจากเงิน 25,000 เนาะแล้วก็ในส่วนของทางเลือกที่3ถ้าเราส่ง180งวดเราจะได้เงินเพิ่มอีก 10,000 บาทนะครับแล้วก็ทั้ง2ทางเลือกก็คือทางเลือกที่2กับทางเลือกที่3จะสามารถออมได้เพิ่ม 1,000 บาทส่วนทางเลือกที่1จะไม่สามารถออมได้เพราะว่าทางเลือกที่1จะไม่มีในเรื่องของเอิ้นออมชราภาพครับส่วนทางเลือกที่3จะมีชดเชยการจะมีในเรื่องของค่าสงเคราะห์บุตรเดือนละ300บุตร2คนจนอายุครบ7ขวบนะครับคราวละ2คนเนาะอันนี้คือสิทธิประโยชน์ของมาตรา40คุณสมบัติก็อายุ15ถึง65ปีนะครับก็แนะนำให้ส่งต่อไปเรื่อยๆเพราะสุดท้ายแล้วท่านก็จะได้ในเรื่องของค่าทําศพนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะนะครับแล้วก็เงินทุกอย่างก็จะให้กับทายาทแล้วก็ที่หลายๆท่านก็มีการสอบถามมาเนาะก็คือถ้าไม่มีญาติเลยก็สามารถเขียนใบมอบสิทธิประโยชน์มอบประโยชน์ทดแทนนี้ไว้ให้แล้วก็ให้คนนั้นเขาถือไว้ได้นะครับแต่ในอนาคตนะครับถ้าระบบมันสามารถดำเนินการได้ต่อไปมันอาจจะอยู่ในตัวเอทโอพาสของท่านนะครับท่านก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อันนี้คือสิ่งที่มันเราจะพัฒนากันต่อไปเนาะก็ทีนี้เรามาดูในเรื่องของถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา33กับ39นะครับว่าในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทั้ง7กรณีหรือ396กรณีเนี่ยจะได้อะไรบ้างเพราะว่าอย่างที่มีโอกาสลงไปพื้นที่เนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าบางครั้งผู้ประกันตนอาจจะไม่รับรู้สิทธิ์ไม่ค่อยได้รู้สิทธิ์ตัวเองเท่าไหร่ไม่รู้ว่ากรณีไหนจะได้เท่าไหร่ครับผมขออนุญาตแบบสรุปสั้นๆง่ายๆที่สามารถที่จะพอที่จะไปได้เนาะในเรื่องของการเกิดสิทธิ์เนาะถ้าเป็นประสบอันตรายก็คือ3ใน15เดือนนะครับก็จะสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้เลยถ้าเป็นคลอดบุตรก็คือ5ใน15เดือนนะครับก็คือสามารถดำเนินการได้เลยส่วนทุพพลภาพก็3ใน15เดือนนะครับกรณีเสียชีวิตก็คือมิใช่เน้นสมรู้ไม่น้อยกว่า1เดือนใน6เดือนอันนี้ก็คือกรณีเสียชีวิตนะครับถ้าเป็นสงเคราะห์บุตรก็12เดือนใน36เดือนนะครับแล้วก็ถ้าชราภาพก็คืออย่างที่บอกครับว่าถ้าไม่เกินไม่ถึงนะครับไม่ถึง180งวดก็จะเป็นบำเหน็จชราภาพก็คือได้เป็นเงินก้อนถ้าตั้งแต่180งวดขึ้นไปก็จะเป็นบำนาญชราภาพนะครับแต่ว่าเงื่อนไขของการรับชราภาพก็คือ1จะต้องมีอายุครบ
55ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดสรุปง่ายๆก็คือ1ก็คือต้องครบ55แล้วก็ไม่ได้ทำงานถ้าใครครบ55แล้วยังทำงานอยู่ก็ยังเบิกไม่ได้หรือถ้าใครไม่ได้ทำงานแต่ยังไม่ครบ55ก็ยังเบิกไม่ได้นะอันนั้นคือที่มาที่ว่าที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเนาะว่าเราก็จะมีการพยายามที่จะมีการปรับเปลี่ยนในข้อกฎหมายตรงนี้แต่ว่าก็จะเป็นเรื่องของอนาคตเนาะแต่วันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนแล้วก็ในส่วนของว่างงานก็คือส่งไม่น้อยกว่า6เดือนใน15เดือนนะครับก่อนว่างงานอันนี้ก็คือสิทธิ์ที่จะเกิดนะครับในส่วนของตัวยอดต่างๆนะครับอย่างค่าในเรื่องของเจ็บป่วยต่างๆก็จะได้ทั้งหมดครับไม่ว่าจะส่งเสริมป้องกันโรคค่าบริการทางการแพทย์อวัยวะอะไรต่างๆได้ครบค่าบริการทดแทนการขาดรายได้อย่างที่บอกครับว่าทดแทนการขาดรายได้เมื่อก่อนเราจะอิงอยู่ที่ฐาน 15,000 ตอนนี้เรามีการปรับฐานเป็น 17,500 นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีเงินเดือนอยู่ในเกณฑ์นี้มันก็จะขยับขึ้นค่าทดแทนการขาดรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนกรณีคลอดบุตรนะครับก็วันนี้ก็จะได้ในเรื่องของค่าตรวจแล้วก็ฝากท้องก็คือ1,500 บาทก็ดูตามของฝากสุขเลยครับเล่มสีชมพูนะครับ15ไม่เกิน12สัปดาห์ได้500นะครับเกิน12สัปดาห์ได้อีก300เกิน20สัปดาห์ได้อีก300เกิน28สัปดาห์ได้อีก200 32สัปดาห์เป็นต้นไปก็ได้อีก200รวมกันทั้งหมด 1,500 บาทนะครับส่วนค่าคลอดบุตรก็เหมาจ่าย 15,000 บาทนะครับก็เบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งเนาะสำหรับคลอดบุตรต้นเงินสงเคราะห์บุตรสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อในการคลอดบุตรก็ได้ 50% ของค่าจ้างนะครับเป็นเวลา90วันก็เบิกได้2ครั้งนะครับก็คือก็อิงจากตัวฐานเงินเดือนที่เมื่อกี้ที่บอกนะสำหรับไอ้ตัวเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคลอดบุตรเนี่ยครับจะได้เฉพาะผู้ประกันตนหญิงถ้าเป็นผู้ประกันตนชายก็จะไม่ได้ส่วนตรงนี้นะครับในเรื่องของตรงนี้แล้วก็ในส่วนของทุพพลภาพเนาะในเรื่องของทุพพลภาพก็ได้ร้อยละ50นะครับสำหรับรุนแรงนะครับร้อยละ30สำหรับไม่รุนแรงนะครับเนาะแล้วก็ในเรื่องของกรณีเสียชีวิตนะครับกรณีตายก็ได้ 50,000 บาทนะครับแล้วก็เงินสงเคราะห์ตายนะอันนี้ก็จะมอบให้กับทายาทเงินค่าทำศพก็จะมอบให้กับคนที่จัดการศพนะครับซึ่งใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นญาตินะครับก็สามารถดำเนินการเบิกได้โดยใช้หลักฐานการจัดการศพจากทางวัดจากทางศาสนาพิธีต่างๆนะครับที่เป็นศาสนสถานที่ดำเนินการในเรื่องของศพตรงนั้นนะครับก็รับรองมาแล้วก็มาขอเบิกนะครับตอนนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นญาติก็ได้แต่ตัวเงินของข้อตายจะมอบให้กับทายาทนะครับก็คือส่งตั้งแต่36งวดจนถึง120งวดจะได้ร้อยละ50ของค่าจ้างแล้วก็คูณ4ถ้าเป็นเงินสมทบตั้งแต่120เดือนขึ้นไปก็ได้ร้อยละ50นะครับของค่าจ้างคูณ12อันนี้ก็คือสิ่งต่างๆซึ่งถ้าท่านเข้าไปขอรับสิทธิประโยชน์นะครับอย่างที่บอกว่าผ่านเอโดพัทต่างๆมันจะเห็นยอดตัวนี้ข้อมูลตัวนี้เลยแล้วก็กรณีสงเคราะห์บุตรนะครับก็คือเดือนละ 1,000 บาทนะครับบุตรคราวละ3คนจนอายุครบ6ขวบนะครับก็เลือกได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าเกิดว่ามีบิดาและมารดาเป็นผู้ประกันตนแล้วก็ต้องเลือกแค่ในส่วนเดียวนะครับส่วนเงินชราภาพก็คืออย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดว่าครบ180เดือนขึ้นไปก็ได้ร้อยละ20ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับแล้วก็ถ้ามากกว่า180ก็จะเพิ่มไปอีกนะครับในตรงนี้ซึ่งตรงนี้ครับที่เป็นในเรื่องของที่ว่าเขาคุยในเรื่องของการคำนวณชราภาพใหม่ซึ่งมันก็จะมีเงื่อนไขในตัว60เดือนนี่แหละครับเดี๋ยวเขาจะมีการปรับเนาะแล้วก็ตัวถ้าเกิดส่งไม่ครบ180ก็จะได้เป็นเงินก้อนเลยนะครับก็ถ้าเกิดจ่ายต่ำกว่า12เดือนก็จะได้จำนวนเงินนะครับในส่วนของผู้ประกันตนฝ่ายเดียวจะไม่มีสมทบแต่ถ้าเกิด12เดือนจนถึง180เดือนก็จะได้ตัวเงินสมทบนะครับในส่วนของทั้งผู้ประกันตนแล้วก็ของทำงานซึ่งก็จะคำนวณมาให้นะครับซึ่งตรงนี้ครับที่เมื่อกี้นำเรียนว่าในตัวแอปเอ็นโกลพัสมันจะโชว์เงินตัวนี้อยู่เนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่มาเล่าฝูกันฟังนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะลองใช้สิทธิ์ได้นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในระบบออนไลน์หมดแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยให้ท่านที่จะสามารถที่จะขอรับสิทธิประโยชน์ผ่าน e-sales service ก็คือผ่านเว็บไซต์นะครับหรือผ่านเอเดโอพลัสได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากที่จะให้ทุกท่านนะครับดาวน์โหลดเอเดโอพลัสไว้นะเพราะมันจะช่วยท่านได้เนาะก็ช่วงท้ายของรายการแล้วครับก็ทุกพบกันนะครับทุกวันพุธนะครับสวทบุรีรัมย์นะครับ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับ 10:10 นโดยประมาณนะครับจนถึงเวลา 11:00 นนะครับก่อนช่วงท้ายไปนะครับก็อย่าลืมครับวันที่27กันยายนนะครับเรามีนัดกันวันอาทิตย์ที่27กันยายน
นถึง16นาฬิกานะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วถ้าคนที่ยังไม่ลงทะเบียนครับต้องเราต่อครับเราขยายไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนะครับท่านสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือสำหรับผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนผ่านทาง SSO Plus ได้นะครับหรือท่าน เป็นสมาชิกของ LINE Official LINE OA ก็คือ @SSO Thaiนะครับก็คือหรือพิมพ์สำนักงานประกันสังคมไปก็ได้ครับพอท่านเข้าไปหน้าแบนเนอร์ที่เป็นลงทะเบียนมันก็จะวิ่งเข้าไปหน้าที่มีในเรื่องของให้ท่านเข้าไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้ประกันตนทุกมาตราแล้วก็นายจ้างนะครับแล้วก็ท่านก็สามารถหรือท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลก็ได้ครับว่าตอนนี้นะครับข้อมูลของท่านนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงเดี๋ยวจะให้ดูเรียลไทม์ว่าตอนนี้มีผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไปแล้วเท่าไหร่นะครับในภาพรวมของประเทศนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวแยกรายจังหวัดเขาจะตัดยอดทุกตอนประมาณทุ่มหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นภาพรวมของทั้งประเทศนะครับตอนนี้ภาพรวมของประเทศลงทะเบียนไปแล้ว 1,807,005 รายนะครับแยกเป็นนายจ้าง 11,332 รายแล้วก็เป็นผู้ประกันตน 1,069,373 รายก็แยกเป็นมาตรา33ซึ่งก็เยอะสุดครับ 931,990 นะครับแล้วก็มาตรา39 87,799 มาตรา40 34,022 นะครับแล้วก็ข้อมูลอีกอันนึงก็คือเคยเป็นผู้ประกันตนซึ่งเคยเป็นผู้ประกันตนเนี่ยครับก็ถือว่าเยอะนะครับ 15,562 คนนะครับเนาะอันนี้ก็คือในภาพรวมในการที่จะลงทะเบียนส่วนยอดของผู้สมัครผู้แทนเนาะถ้าตอนนี้ยอดรวมทั้งหมดก็175รายแยกเป็นฝั่งนายจ้าง72รายแล้วก็เป็นฝั่งผู้ประกันตนอีก103รายนะครับก็ถือว่าปีนี้ผู้ที่ลงสมัครค่อนข้างถือว่าน้อยครับแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะเป็นทีมนะครับรอบนี้หลายๆทีมที่เขาร่วมมือในการจับมือที่จะเข้าไปเสนอตัวในการขอเป็นผู้แทนในไม่ว่าจะเป็นฝั่งนายจ้างหรือฝั่งผู้ประกันตนเนาะก็อย่าลืมครับวันที่27กรกฎาคมครับวันขออภัยอาทิตย์ที่27กันยา2569นะครับอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆนะครับแล้วที่สำคัญคือภายในวันที่20กรกฎาคมนี้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์กันเยอะๆครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันตรึงราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ปรับขึ้นรวดเร็วตามตลาดโลกเพราะไม่ความมั่นใจปริมาณน้ำมันสำรองในประเทศยังมีเพียงพออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จ

0: สุนรักคือดวงใจไทย
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
5: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันตรึงราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ปรับขึ้นรวดเร็วตามตลาดโลกโดยใช้กลไกราคาหน้าโรงกลั่นและเงินกองทุนน้ำมันช่วยพยุงพร้อมให้ความมั่นใจปริมาณน้ำมันสำรองในประเทศยังมีเพียงพอไม่มีปัญหาขาดแคลนแน่นอน
6: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือคปช.ถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาความตึงเครียดในตะวันออกกลางว่ากระทรวงพลังงานจะเข้ามาบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยจะใช้กลไกการลดราคาหน้าโรงกลั่นรวมถึงการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยชะลอการบรรเทาผลกระทบซึ่งขณะนี้ได้นำเงินสัญญากลุ่มโรงกลั่นจำนวน 1,500 ล้านบาทเข้ามาช่วยสนับสนุนการลดราคาหน้าสถานีบริการน้ำมันอยู่แล้วส่วนแนวโน้มการปรับขึ้นราคาน้ำมันหลังจากนี้จะต้องติดตามแบบวันต่อวันแต่หากมีความจำเป็นต้องปรับราคาจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปไม่ให้เกิดการปรับขึ้นแบบกระชากราคาพร้อมยืนยันว่าไทยมีน้ำมันสำเร็จรูปสำรองเพียงพอไม่มีปัญหาขาดแคลนอย่างแน่นอนนพศรแก้วคำรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยกรมสอบสวนคดีพิเศษควบคุมตัวผู้ต้องหาคดีแชร์ Forex ครบแล้ว2รายมั่นใจสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมเข้าสู่กระบวนการสอบสวนช่วงปิดสมัยประชุม
7: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีแชร์ Forex ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้จับกุมนางสาวมาริกามาสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์และเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของคดีส่งผลให้ขณะนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลได้ครบถ้วนแล้วทั้ง2รายส่วนการขยายผลสอบสวนบุคคลอื่นที่มีความเชื่อมโยงโดยเฉพาะนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนั้นทาง DSI เตรียมออกหมายเรียกเพื่อมาให้ปากคำโดยคาดว่าจะดำเนินการในช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้กระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นโดยเร็วเชื่อมั่นว่านายภาวุฒิจะไม่มีพฤติการหลบหนีและพร้อมเข้าชี้แจงข้อที่จริงอย่างแน่นอนสำหรับผู้เกี่ยวข้องอีก22รายที่ DSI ได้ออกหมายเรียกไปก่อนหน้านี้ยืนยันว่าเป็นการดำเนินการตามกรอบของกฎหมายและพยานหลักฐานซึ่งผู้ได้รับหมายเรียกจะต้องเข้าให้การตามกำหนดเวลาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
5: สหประชาชาติเตือนว่าสตรีและเด็กหญิงกว่า10ล้าน7แสนคนในอัฟกานิสถานจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในปีนี้สำนักงานประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNOCA ประจำอัฟกานิสถานเปิดเผยว่าในปี2569มีสตรีและเด็กผู้หญิงกว่า10ล้าน7แสนคนในอัฟกานิสถานที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนื่องจากสตรีและเด็กผู้หญิงเหล่านี้ยังคงแบกรับภาระอันหนักอึ้งจากวิกฤตมนุษยธรรมในอัฟกานิสถาน ดยความต้องการด้านสาธารณสุขการปกป้องคุ้มครองและบริการอื่นๆที่จำเป็นเพิ่มขึ้นทุกด้าน UNOCA ประจำอัฟกานิสถานยังเตือนว่าการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นสตรีงบประมาณที่ลดลงและอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทำให้ระบบการดูแลสุขภาพมารดาของอัฟกานิสถานเผชิญความกดดันมากขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่อัตราการเสียชีวิตของมารดาและทารกแรกเกิดจะเพิ่มขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการจัดหางานสัมพันธ์ค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการจัดหางานสัมพันธ์นะครับวันนี้พบกับผมสุติพงษ์ธรรมนามนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่ติดตามทาง Facebook ไลฟ์ของสวท.ด้วยนะครับสำหรับรายการจัดหางานสัมพันธ์นะครับจะออกอากาศตั้งทุกวันพุธนะครับตั้งแต่เวลา 11:10 นนะครับไปจนถึงเวลา 11:30 นนะครับซึ่งวันนี้ตรงกับวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับก็เป็นประจำทุกวันพุธนะครับทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็มีข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับที่มานำให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับทุกวันพุธเป็นประจำทุกวันพุธนะครับวันนี้เรามาเริ่มด้วยกรมการจัดหางานนะครับประกาศประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาดำเนินการของศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลนะครับและหน่วยบริการเคลื่อนที่โมบายยูนิตของทางการเมียนมานะครับโดยศูนย์ออกเอกสารรับรองในประเทศจำนวน4แห่งมีจังหวัดสมุทรสาครสมุทรปราการสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมด้วยหน่วยบริการเคลื่อนที่โมบายยูนิต1แห่งในจังหวัดชลบุรีนะครับได้ดำเนินการออกเอกสารรับรองให้แก่แรงงานเมียนมาที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24กันยายน2567นะครับโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์2569นะครับถึงวันที่17พฤษภาคม2569นะครับทั้งนี้ทางสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าวนะครับได้พิจารณาแล้วเห็นว่าให้แรงงานเมียนมาดำเนินการเอกสารครบถ้วนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับจึงได้มีการขยายวันสิ้นสุดการทำเล่ม CI จากเดิมเป็นวันจากเดิมวันที่17พฤษภาคม2569เป็นวันที่12สิงหาคม2569นะครับเพื่อให้การดำเนินการต่ออายุพร้อมใบทำใบอนุญาตทำงานของกลุ่มเมียนมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับถึงนายจ้างหรือว่าสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวนะครับสัญชาติเมียนมานะครับซึ่งเขาขยายนะครับในการทำเอกสารนะครับหรือว่าทำเล่ม CI นะครับจากเดิมที่หมดนะครับวันที่17พฤษภาคมนะครับขยายเป็นถึงวันที่12สิงหาคม2569นะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับ ขอไปนะครับยกระดับบริการแรงงานต่างด้าวนะครับประกาศใช้ใบอนุญาตทำงานประเภทชั่วคราวนะครับใช้แสดงสิทธิ์นะครับทำงานได้ทันทีในระหว่างรอสมาร์ทการ์ดนะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานนะครับเดินหน้ายกระดับบริการจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวนะครับให้มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วนะครับและตอบโจทย์ทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวนะครับด้วยประกาศใช้ใบอนุญาตทำงานประเภทชั่วคราวแบบบต .62 นะครับเพื่อเป็นหลักฐานแสดงสิทธิ์การทำงานตามกฎหมายนะครับระหว่างรอการออกใบอนุญาตทำงานตัวจริงในรูปแบบสมาร์ทการ์ดนะครับช่วยลดรอยต่อของการให้บริการและสร้างความต่อเนื่องนะครับในการจ้างอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับกล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามประกาศกรมการจัดหางานนะครับเรื่องกำหนดแบบและเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบในการยื่นคำขอและการแจ้งตามกฎกระทรวงการขออนุญาตทำงานนะครับการออกใบอนุญาตทำงานนะครับและการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2563ฉบับที่4นะครับซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับเมื่อวันที่9กรกฎาคม2569นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับบริษัทผู้รับจ้างนะครับจะได้มีการพัฒนาระบบนะครับเพื่อรองรับการเข้าใช้บริการให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปนะครับสำหรับสาระของประกาศฉบับนี้ก็คือนะครับการเพิ่มนะครับใบอนุญาตทำงานประเภทชั่วคราวหรือว่าแบบบต .62 นะครับเพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานของคนต่างด้าวนะครับที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานจากนายทะเบียนแล้วนะครับแต่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำใบอนุญาตทำงานที่เป็นแบบสมาร์ทการ์ดนะครับทำให้แรงงานต่างด้าวนะครับสามารถใช้เอกสารหลักฐานดังกล่าวนะครับเป็นใบอนุญาตทำงานชั่วคราวนะครับเพื่อลดผลกระทบต่อการจ้างงานและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถานประกอบการนะครับ
สำหรับใบอนุญาตทำงานประเภทชั่วคราวนั้นนะครับจะมีข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลประจำตัวของคนต่างด้าวนะครับหนังสือเดินทางนะครับและก็การตรวจลงตานะครับข้อมูลนายจ้างหรือสถานประกอบการตำแหน่งและสถานที่ทำงานตลอดจนข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลนะครับเพื่อให้เป็นหลักฐานในการติดต่อราชการนะครับและก็การดำเนินธุรกรรมต่างๆได้อย่างสะดวกนะครับซึ่งแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาตินะครับและกลุ่มที่ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานซึ่งชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยนะครับจะได้รับการนัดหมายเข้าทำใบอนุญาตทำงานนะครับแบบสมาร์ทการ์ดนะครับประเภทใบอนุญาตทำงานชั่วคราวนะครับสามารถนำไปใช้ประกอบการดำเนินธุรกรรมต่างๆอย่างเช่นนะครับการขอตรวจลงตานะครับการเปิดบัญชีธนาคารนะครับหรือการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยใบอนุญาตทำงานประเภทชั่วคราวดังกล่าวจะมีอายุใช้ได้ถึงวันนัดรับทำใบอนุญาตทำงานฉบับจริงนะครับและหลังจากนั้นจะใช้ใบอนุญาตทำงานแบบสมาร์ทการ์ดได้ตามปกตินะครับอย่างไรก็ตามนะครับนายจ้างยังต้องพาแรงงานต่างด้าวไปเข้าศูนย์บริการนะครับเพื่อออกใบอนุญาตทำงานฉบับจริงตามนัดหมายนะครับหากไม่ดำเนินการตามกำหนดจะทำให้การอนุญาตทำงานสิ้นสุดและแรงงานต่างด้าวกลายเป็นผู้มีสถานะเถื่อนนะครับทางด้านนายสมชายมรกตศรีวันนะครับอธิบดีกรมการจัดหางานนะครับกล่าวเพิ่มเติมว่านะครับกรมการจัดหางานได้เตรียมความพร้อมนะครับในการดำเนินการตามประกาศฉบับดังกล่าวอย่างครบถ้วนนะครับเพื่อให้การออกใบอนุญาตทำงานนะครับประเภทชั่วคราวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับพร้อมขอความร่วมมือนายจ้างหรือสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวนะครับศึกษารายละเอียดและใช้ประโยชน์จากเอกสารดังกล่าวอย่างถูกต้องนะครับซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกรรมต่างๆนะครับลดระยะเวลารอคอยและก็ทำให้การจ้างงานดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องนะครับโปร่งใสและก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับอันเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการของกรมการจัดหางานนะครับอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์นะครับให้นายจ้างนะครับที่จ้างแรงงานต่างด้าวนะครับได้ทราบนะครับโดยทั่วกันนะครับหรือถ้ามีข้อสงสัยก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ได้เช่นกันนะครับเบอร์โทรศัพท์044-666-538นะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาต่อด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะไปทำงานยังต่างประเทศนะครับด้วยกรมการจัดหางานนะครับได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นนะครับครั้งที่3นะครับโดยผ่านองค์กร IM Japan นะครับเป็นเพศชายนะครับก็มีงานอุตสาหกรรมการผลิตนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมการก่อสร้างนะครับประเภทงานของอุตสาหกรรมการผลิตก็อย่างเช่นงานนะครับงานหล่อแบบงานกึ่งโลหะนะครับงานแปรรูปเหล็กงานชุบโลหะงานเชื่อมโลหะงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับงานบำรุงรักษาเครื่องจักรงานพ่นสีทาสีงานพิมพ์นะครับงานหล่อขึ้นรูปพลาสติกนะครับงานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์งานแปรรูปอาหารเป็นต้นอันนี้ก็เป็นประเภทงานอุตสาหกรรมภาคการผลิตนะครับส่วนในภาคของการอุตสาหกรรมการก่อสร้างนะครับก็จะเป็นงานนั่งร้านนะครับงานก่อสร้างแบบหล่อนะครับงานก่อสร้างโครงเหล็กนะครับงานทำระบบกันซึมงานเดินท่อนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งที่ผู้สมัครนะครับสนใจที่จะสมัครก็คือมีอยู่2ตำแหน่งก็คืองานอุตสาหกรรมการผลิตกับงานก่อสร้างนะครับสำหรับคุณสมบัตินะครับของผู้ที่จะสมัครไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นเพศชายนะครับอายุระหว่าง18ปีนะครับไม่เกิน30ปีนะครับสำเร็จการศึกษาวุฒิป.6 ปวช.ปวส.หรือปริญญาตรีนะครับมีความสูงไม่ต่ำกว่า160เซนติเมตรนะครับผ่านการเกณฑ์ทหารนะครับไม่มีรอยสักบนร่างกายนะครับไม่มีความประพฤติเสียหายแล้วก็ไม่มีประวัติอาชญากรรมนะครับไม่เป็นผู้ที่เคยไปฝึกงานทางเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยใช้วีซ่าTechnical นะครับ Intern นะครับหรือเคยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะนะครับซึ่งในปีนี้นะครับได้สมัครมาแล้วนะครับ2รอบรอบนี้ก็เป็นรอบที่3นะครับซึ่งรับสมัครมาแล้วตั้งแต่วันที่1นะครับไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นะครับแล้วก็มีอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ไม่ทันรอบของเดือนกรกฎาคมนะครับท่านสามารถที่จะสมัครได้อีกครั้งก็คือในรอบของเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่1นะครับไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนะครับก็
ท่านใดที่สนใจที่จะไปทำงานโดยรัฐจัดส่งนะครับไปทำงานโดยรัฐจัดส่งก็สามารถที่สมัครได้นะครับสำหรับการสมัครนะครับจะเป็นการสมัครแบบออนไลน์นะครับสมัครผ่านทางเว็บไซต์นะครับซึ่งผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับให้ท่านไปลงทะเบียนนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับนั่นก็คือ toea.doe.go.th นะครับซึ่งสามารถสมัครได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียนไปแล้วท่านก็เอารหัสนะครับเข้าไปสมัครนะครับผ่านทางเว็บไซต์นะครับเช่นกันนะครับเว็บไซต์ toea.doe.go.th นะครับสำหรับรูปสำหรับหลักฐานนะครับที่ใช้ในการสมัครนะครับก็จะมีรูปถ่ายสีนะครับขนาด2นิ้วนะครับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นสด.8หรือสด.43นะครับนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสายตาไม่เอียงไม่บอดสีนะครับตรวจมีการให้ตรวจประวัติอาชญากรรมนะครับนะก็สามารถสมัครได้นะครับในรอบของเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งรับสมัครมาตั้งแต่วันที่1นะครับเป็นต้นมาจนไปถึงวันสุดท้ายก็คือวันที่31กรกฎาคม2569อันนี้เป็นรอบที่3ของเดือนของครั้งที่3นะครับสำหรับผู้ที่จะสมัครไปทำงานยังประเทศญี่ปุ่นนะครับในรอบนี้นะครับหรือถ้าหากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครงานนะครับก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเบอร์โทรศัพท์044-666-538ต่อ106นะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับก็ยังมีอีกนะครับที่ผู้ที่สนใจนะครับที่จะไปทำงานในไต้หวันนะครับซึ่งตอนนี้งานไต้หวันนะครับก็รับสมัครนะครับในตำแหน่งช่างเชื่อมนะครับแล้วก็ช่างประกอบนะครับช่างเชื่อมนี่รับ22อัตรานะครับช่างประกอบรับ10อัตรานะครับสำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะไปทำงานในไต้หวันในครั้งนี้นะครับเป็นเพศชายนะครับอายุ22-50 ปีบริบูรณ์นะครับส่วนสูงไม่จำกัดนะครับแล้วก็น้ำหนักก็เช่นกันนะครับสายตาปกตินะครับไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะครับไม่มีประวัติอาชญากรรมนะครับถ้าหากมีประสบการณ์ในด้านการเชื่อมท่อและก็ถังโลหะนะครับจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนะครับสำหรับอัตราค่าจ้างนะครับก็จะประมาณ 29,500 เหรียญไต้หวันต่อเดือนนะครับหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 38,21 บาทนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับเงื่อนไขการจ้างนะครับระยะเวลาการจ้าง3ปีนะครับนะถ้าหากทำงานดีนะครับไม่ทำผิดกฎระเบียบบริษัทจะต่อสัญญาให้ครั้งละ3ปีนะครับไปจนครบ12ปีนะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะไปทำงานในไต้หวันนะครับทำงานสัปดาห์ละ8ชั่วโมงนะครับวันละ8ชั่วโมงนะครับสัปดาห์วันละ40ชั่วโมงนะครับมีนายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับสำหรับอุปกรณ์ในการฝึกในการทดสอบฝีมือนะครับนายจ้างรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเดินทางไปทำงานในไต้หวันนะครับสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนะครับนะก็เป็นเงินจำนวน 9,500 เหรียญไต้หวันนะครับโดยจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปพร้อมกับค่าจ้างเดือนแรกนะครับนายจ้างจะรับผิดชอบนะครับค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตรวจสุขภาพแล้วก็ค่าธรรมเนียมใบที่อยู่ตลอดระยะเวลาที่ทำงานนะครับสำหรับหลักฐานนะครับที่ใช้ในการสมัครนะครับก็จะเป็นรูปถ่ายสีนะครับขนาด2นิ้วนะครับถ่ายไว้ไม่เกิน3เดือนนะครับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหนังสือเดินทางอันนี้ถ้ามีนะครับวุฒิการศึกษานะครับถ้ามีนะครับใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลนะครับถ้ามีนะครับใบทะเบียนสมรสหรือใบหย่านะครับอันนี้จะเป็นหลักฐานที่ใช้ในการสมัครงานในครั้งนี้นะครับสำหรับการสมัครนะครับเป็นการสมัครออนไลน์เช่นกันนะครับซึ่งรับสมัครมาตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมนะครับไปจนถึงวันที่17กรกฎาคม2569นะครับซึ่งวันสุดท้ายก็คือวันที่17นะครับนะสมัครผ่านทางออนไลน์เช่นกันนะครับผ่านทางเว็บไซต์นะครับก็คือ toea.doe.go.th นะครับสมัครได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับการ
ทดสอบหรือว่าการคัดเลือกนะครับกรมการจัดหางานนะครับจะพิจารณาเบื้องต้นนะครับจากประวัติส่วนตัวแล้วก็เอกสารประกอบการสมัครนะครับแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนะครับโดยนายจ้างนะครับหรือตัวแทนนายจ้างจะเดินทางมาทดสอบฝีมือตามวิธีการทางเทคนิคด้านช่างด้วยตนเองในประเทศไทยนะครับสำหรับสถานที่สอบนะครับก็ที่ศูนย์นะครับศูนย์ทดสอบฝีมือคนหางานไปทำงานต่างประเทศนะครับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสเทิร์นบางกอกนะครับอยู่ที่ตำบลบางพีใหญ่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ยังสมัครได้นะครับจนถึงวันสุดท้ายวันที่17กรกฎาคม2569นะครับครับก็ช่วงนี้ก็คงจะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะครับวันนี้สำหรับรายการจัดหางานสัมพันธ์นะครับก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันพุธนะครับตั้งแต่เวลา 11:10 นะครับไปจนถึงเวลา 11:30 โดยประมาณนะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเองนะครับก็จะนำข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับพี่ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับเป็นประจำทุกวันพุธนะครับหรือถ้าท่านใดถ้ามีข้อสงสัยนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ044-666-538นะครับหรือต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารได้ก็ที่ Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็โทรไปสอบถามหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook นะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับโดยทั่วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับวันนี้ผมสุธิพงษ์ธรรมนามนะครับสวัสดีครับ

0: องที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: กดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิด

0: ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4. เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
1: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรอบรู้แรงงานค่ะ
2: ระวังหางานต่างประเทศออนไลน์ได้งานไม่ตรงปกตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ขอแจ้งเตือนคนหางานออนไลน์ให้ระวังและอย่าหลงเชื่อกระบวนการหลอกลวงคนไทยไปทำงานต่างประเทศดังนี้ 1. ประเทศเมียนมาอย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครคนไทยเพศหญิงบุคลิกดีทำงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับในสถานบันเทิงโรงแรมหรือคาสิโน 2. ประเทศกัมพูชาอย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานตำแหน่งแอดมินออนไลน์หรือเจ้าหน้าที่การตลาด 3. ประเทศฟิลิปปินส์อย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆอาทิแอดมินออนไลน์เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่การตลาด 4. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่าหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆเช่นพนักงานตกแต่งสวนพนักงานนวดสปางานการตลาดงานดูเว็บไซต์การพนันออนไลน์ผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันการถูกหลอกสอบถามที่กรมการจัดหางานเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์โทร044-666-538

วัสดีค่ะพบกับรายการรอบรู้แรงงานนะคะดำเนินรายการโดยกาญจนาอินทรสูงเนินนะคะจากสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้นะคะทางสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของแรงงานที่เคยเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะวันนี้นะคะสำนักงานแรงงานก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้ที่เคยไปทำงานที่ประเทศไต้หวันนะคะที่อายุครบกำหนดที่จะต้องยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพนะคะก็หลักเกณฑ์เงื่อนไขนะคะก็เป็นแรงงานที่เคยเดินทางไปทำงานที่ประเทศไต้หวันนะคะ เดินทางไปทำงานที่ไต้หวันและมีอายุในระหว่างเกิดพ.ศ. 2504 2503 2502 2501แล้วก็2500ไล่เป็นต้นไปนะคะสามารถยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะส่วนบุคคลที่ยังไม่ครบกำหนดนะคะหมายถึงว่าอายุนะคะยังไม่ครบหลักเกณฑ์ทางกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันที่กำหนดไว้นะคะก็รอไว้ก่อนรอนะคะรอเมื่อถึงระยะเวลาที่ตนเองมีสิทธิ์ยื่นนะคะถึงจะมายื่นได้นะคะซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนะคะหรือผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานที่ไต้หวันได้ทราบนะคะว่าเกิดพ.ศ.ระหว่างพ.ศ.ไหนถึงพ.ศ.ไหนถึงจะมีสิทธิ์ยื่นนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะทางสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อนะคะผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนของแต่ละอำเภอนะคะหรือแม้กระทั่งการผ่านเครือข่ายของกระทรวงแรงงานนะคะคืออาสาสมัครแรงงานนะคะอาสาสมัครแรงงานที่เป็นบุคคลในพื้นที่นะคะที่มีอยู่ทุกตำบลของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะบุรีรัมย์มี189ก็จะมีเครือข่ายของเราอาสาสมัครแรงงานทั้งหมดนะคะก็189ท่านนะคะที่อยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงข่าวสารนะคะสิทธิประโยชน์อันพึงได้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นของสำนักงานแรงงานหรือสำนักงานจัดหางานสถาบันพัฒน์สำนักงานประกันสังคมหรือจะเป็นสำนักงานสวัสดิการร่วมของแรงงานนะคะทางอสรของเราเนี่ยค่ะที่เป็นเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบดังนั้นนะคะสิทธิประโยชน์ของแรงงานที่เคยไปทำงานที่ประเทศที่เคยเดินทางไปทำงานที่ไต้หวันนะคะก็สามารถฟังการประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายของเราได้นะคะในพื้นที่นะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะบุคคลที่เกิดในปีพ.ศ.ระหว่างคนที่เกิดปีพ.ศ. 2504นะคะก็ยื่นได้นะคะยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะส่วนเอกสารประกอบในการยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันนะคะก็จะมีเอกสารพาสปอร์ตนะคะถ้าท่านใดถือพาสปอร์ตกี่เล่มนะคะก็โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วยก็คือให้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่นะคะพาสปอร์ตใบกามานะคะบัตรประชาชนบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของตนเองนะคะแล้วก็กรณีถ้ามีท่านใดที่เปลี่ยนชื่อแล้วคะแล้วก็มีการเปลี่ยนสกุลก็ต้องแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบด้วยนะคะบางท่านเนี่ยเปลี่ยนทั้งชื่อเปลี่ยนทั้งสกุลนะคะหรือบางท่านเนี่ยเปลี่ยนชื่อ3ครั้งเปลี่ยนสกุล2ครั้งเป็น5ครั้งก็ต้องมีเอกสารประกอบนะคะแต่ถ้าท่านหาเอกสารไม่ได้นะคะสมมุติว่ามี5ใบอย่างเงี้ยแล้วไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่แค่2ใบไม่ได้นะคะท่านจะต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ด้วยว่ายื่นทั้งหมดเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลทั้งหมด5ครั้งถ้าเกิดว่าเอกสารใบใดใบหนึ่งไม่ครบนะคะทางเรานะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้แนะนำว่าท่านจะต้องดำเนินการอย่างไรติดตามเอาเอกสารอย่างไรมาให้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นประวัติในการเดินทางเข้าไปทำงานที่ประเทศเดินทางไปทำงานที่ไต้หวันนะคะซึ่งเป็นสิทธิ์ของท่านนะคะถ้าหากขาดถ้าหากว่าขาดใบใดใบหนึ่งนะคะก็หมายความว่าท่านอาจจะโดนตัดสิทธิ์นะคะดังนั้นนะคะการยืนยันนะคะก็คือชื่อนะคะหลักฐานชื่อในการที่จะยืนยันกับกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันว่าชื่อนี้สกุลนี้เราเคย เดินทางเข้าไปในเดินทางไปทำงานที่ไต้หวันนะคะเป็นสมาชิกกี่ปีสมาชิกกี่เดือนนะคะทางกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันเขาก็จะพิจารณาตาม
อายุของสมาชิกนะคะบางท่านนะคะไปทำงานไต้หวัน3ครั้งแต่เป็นสมาชิกแค่2ปีนะคะดังนั้นนะคะเอกสารอันใดที่พึงจะเป็นข้อที่ยืนยันตัวตนได้ว่าเราเคยไปเราไปกี่ปีเราเป็นสมาชิกกี่ปีก็ขอให้ได้นำมาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะซึ่งบางท่านเนี่ยเอกสารไม่ครบหรือหาเอกสารไม่เจอยังไงทางสำนักงานแรงงานก็จะแนะนำเพื่อที่จะไปติดต่อหรือไปนำเอกสารมาเพื่อยืนยันตัวตนได้นะคะค่ะก็นะคะสิทธิประโยชน์อันพึงได้ของกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันนั้นนะคะทางกองทุนเนี่ยเขาจะพิจารณาให้แก่ผู้ที่เป็นสมาชิกนะคะหมายถึงว่าคนที่ยื่นขอรับเงินประกันภัยเนี่ยจะให้เป็นเงินก้อนเพียงครั้งเดียวนะคะบางท่านเนี่ยไป 3-4 ครั้งนะคะแล้วเขาก็จะพิจารณาตามทะเบียนประวัติว่าบุคคลนี้เข้าไปเมื่อปีไหนเป็นสมาชิกกี่เดือนกี่ปีนะคะเขาก็จะรวมยอดให้เพียงครั้งเดียวจ่ายเป็นเงินก้อน1ครั้งนะคะหากท่านใดที่มายื่นขอ2ครั้งนะคะท่านก็จะเสียเงินค่าธรรมเนียมไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะแล้วก็อย่าคิดว่าคุณไป2ครั้งแล้วคุณจะได้เงินจากกองทุน2ครั้งไม่ได้ไม่ใช่นะคะคุณเข้าใจผิดตามที่ทางสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้ดำเนินการมานะคะเกี่ยวกับการรับให้แรงงานที่เคยไปทำงานที่ไต้หวันนะคะติดต่อยื่นขอรับเงินประกันภัยแรงงานไต้หวันนั้นนะคะบางท่านเนี่ยไม่เข้าใจนะคะเคยยื่นไปแล้วนะคะเมื่อปี60อย่างเงี้ยแล้วปี69มายื่นอีกนะคะอย่าคิดว่าทางกองทุนเขาไม่มีทะเบียนการจ่ายเงินนะคะเขามีประวัติเลยนะคะว่าเรายื่นเมื่อไหร่พิจารณาอนุมัติเงินให้คุณเมื่อไหร่จำนวนเงินเท่าไหร่เขาจะมีข้อมูลนะคะดังนั้นนะคะขอประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลที่เคยแรงงานนะคะที่เคยเดินทางไปทำงานที่ไต้หวันนะคะที่เคยยื่นเงินประกันภัยแรงงานไต้หวันที่สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์แล้วและได้รับเงินไปเรียบร้อยแล้วนะคะท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะมายื่นครั้งที่2นะคะการยื่นนะคะมันจะต้องมีค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าแปลเอกสารรับรองเอกสารท่านก็จะเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะขออธิบายให้เข้าใจด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะมีเยอะเหมือนกันนะคะที่กลับมายื่นอีกครั้งนะคะแล้วก็เราทางสำนักงานเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ท่านเสียเงินอีกรอบนะคะซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะในการที่กว่าท่านจะเดินทางไปแล้วก็ไปจ่ายค่าธรรมเนียมไปจ่ายค่ารับรองเอกสารนะคะซึ่งเมื่อคุณมายื่นแล้วในครั้งที่2คุณก็ไม่ได้เงินนะคะเขาจะมีประวัติเลยนะคะทะเบียนเรียบร้อยเลยว่าคุณยื่นเมื่อไหร่นะคะผลการพิจารณาอนุมัติเงินนะคะจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะโอนเงินเข้าบัญชีคุณวันที่เท่าไหร่เดือนไหนปีไหนเขามีประวัติพร้อมนะคะดังนั้นนะคะท่านที่เคยยื่นนะคะแล้วก็คิดว่าเขาจะไม่ดูประวัตินะคะท่านเข้าใจผิดแล้วนะคะเราไม่อยากให้ท่านเสียเงิน2รอบนะคะก็พูดง่ายๆก็คือความแบบคิดว่าเขาจะไม่ดูประวัตินะคะก็คิดว่ามันการเขาคงไม่ดูเขาคงไม่ตรวจสอบนะคะไม่ใช่นะคะไต้หวันเนี่ยเขาจะตรวจสอบนะคะคิดง่ายๆก็คือเอกสารไม่ครบสมบูรณ์ยังไงเขายังต้องส่งมาให้ทางเราอ่ะแก้ไขอีกรอบนะคะดังนั้นนะคะการที่คุณจะมายื่นซ้ำสองหรือซ้ำสามก็ทางสำนักงานแรงงานก็ไม่อยากจะให้ท่านเสียค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมค่ารับรองเอกสารนะคะคุณจะไม่ได้รับเงินในรอบที่สองเลยนะคะคุณจะได้รับเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะในการพิจารณานะคะของกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันนะคะซึ่งนะคะพ.ศ.เกิดในช่วงนี้นะคะที่สามารถยื่นได้ก็คือ04นะคะ04 03 02 01 00 99 98 97 96ไล่ขึ้นไปนะคะส่วนบุคคลที่เกิดพ.ศ. 2505นะคะสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปนะคะแต่จะต้องดูวันเดือนปีเกิดของท่านด้วยนะคะต้องครบบริบูรณ์นะคะก็คือ65ปีบริบูรณ์สมมุติว่าแรงงานที่เคยไปทำงานที่ไต้หวันนะคะเกิดวันที่12เมษายนนะคะ2505ท่านก็จะต้องมาพบเรานะคะวันที่13ไล่ไปเพราะว่ามันเป็นวันหยุดก็เป็นวันที่18เมษายน2570นะคะดังนั้นนะคะคนที่ยื่นก็จะต้องครบ
บริบูรณ์ของปีวันเกิดนะคะสามารถยื่นได้ส่วนเอกสารในการยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพนั้นนะคะสมัยก่อนเนี่ยทางกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันเขาจะพิจารณาถ้าใครไม่มีเอกสารครบสมบูรณ์นะคะเอกสารที่สำคัญก็คือใบกามาและพาสปอร์ตถ้าไม่มีก็ไม่สามารถยื่นได้แต่ก่อนนะคะแต่เดี๋ยวนี้นะคะทางกองทุนเนี่ยมีการอลุ่มอล่วยนะคะลดหย่อนให้ก็คือบุคคลที่เคยไปทำงานที่ประเทศบุคคลที่เคยไปทำงานที่ไต้หวันแล้วไม่มีพาสปอร์ตและไม่มีใบกามาก็สามารถยื่นได้นะคะดังนั้นนะคะก็เป็นข่าวดีของบุคคลที่เคยไปทำงานที่ไต้หวันแล้วไม่ได้เก็บเอกสารนะคะแต่เพียงแต่ว่าท่านเคยไปทำงานที่ไต้หวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะท่านสามารถยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพได้นะคะแต่ต้องดูเงื่อนไขด้วยว่าท่านเกิดพ.ศ.ไหนนะคะต้องดูตรงนี้ด้วยนะคะสมมุติว่าท่านเกิดพ.ศ. 2510แล้วท่านมายื่นขอไม่ได้นะคะต้องรอนะคะปัจจุบันนะคะกฎหมายที่ยื่นได้นะคะก็คือเขานับถึงจนถึงพ.ศ. 2505นะคะก็คือยื่นได้ตั้งแต่2505นะคะจบไปที่วันที่31ธันวาคม2570นะคะส่วนบุคคลที่เกิดพ.ศ. 2506นะคะต้องรอดูเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่ทางกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันจะแจ้งมาทางประเทศไทยนะคะให้แต่ละจังหวัดนะคะแต่ละจังหวัดเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่อยู่ในภูมิลำเนาของจังหวัดนั้นๆ นะคะว่าคนที่เกิดพ.ศ. 2506สามารถยื่นได้ปีไหนนะคะเพราะว่ากฎหมายตัวนี้นะคะเป็นกฎหมายฉบับแรกนะคะก็คือสิ้นสุดไปจนถึงพ.ศ. 2505นะคะดังนั้นนะคะคนที่เกิดพ.ศ. 2506ต้องรอความชัดเจนนะคะว่าเขาจะให้ยื่นปีไหนอย่างไรซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทางคนที่เคยไปทำงานที่ไต้หวันได้ทราบนะคะว่าคนที่เคยเดินทางไปทำงานที่ไต้หวันที่เกิดพ.ศ. 2506สามารถยื่นได้ตั้งแต่ปีไหนปีไหน2507ยื่นได้ปีไหน2508ยื่นได้ปีไหนต้องรอข่าวประชาสัมพันธ์ซึ่งทางสำนักงานแรงงานเนี่ยก็จะประชาสัมพันธ์ผ่านคลื่นนี้นะคะทางเรามีคลื่นของเราก็คือทางสถานีวิวกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทุกวันพุธนะคะโดยเรามีรายการของเราก็คือรายการรอบรู้แรงงานนะคะทางสำนักงานแรงงานก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทางพ่อแม่พี่น้องนะคะหรือบุคคลที่เคยทำงานที่เคยเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ของตนเองนะคะก็ทางดีเจนะคะทางเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานเนี่ยก็จะประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบว่าคนที่เกิดพ.ศ. 2506เนี่ยจะเริ่มยื่นได้ตั้งแต่ปีไหนนะคะ07ยื่นได้ตั้งแต่ปีไหนก็รอฟังข่าวประชาสัมพันธ์ปีหน้านะคะซึ่งก็น่าจะมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยทางกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันเขาก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ให้แต่ละจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์ให้ทางแต่ละภูมิลำเนานะคะได้มายื่นนะคะซึ่งการยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพนะคะโดยปกติเราสามารถยื่นได้ด้วยตนเองเราไม่ต้องผ่านในหน้านะคะซึ่งกระทรวงแรงงานแล้วก็สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีความเป็นห่วงนะคะไม่อยากจะให้ทางแรงงานเนี่ยไปผ่านไปเดินไปผ่านในหน้านะคะซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะตามที่ทางแรงงานได้แจ้งให้พวกให้ทางเราทราบนะคะว่าเขาคิดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะเราก็ประชาสัมพันธ์ว่าท่านสามารถยื่นได้ตัวเองไม่ได้ยุ่งยากอะไรไม่ได้ซ้ำซ้อนอะไรเลยนะคะค่ะยื่นได้ด้วยตนเองแล้วก็ไม่ได้เสียหักไม่ได้เสียค่าในหน้านะคะมีจะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าธรรมเนียมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอยู่แล้วนะคะดังนั้นนะคะทางสำนักงานแรงงานจังหวัดก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะบุคคลที่เคยไปทำงานที่ไต้หวันสามารถยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูปีพ.ศ.เกิดของท่านด้วยจึงจะสามารถยื่นได้ตามกำหนดหลักเกณฑ์ที่ทางกองทุนได้กำหนดนะคะซึ่งปีพ.ศ. 2569เนี่ยบุคคลที่สามารถยื่นได้ก็คือพ.ศ. 2504นะคะ2503 2502นะคะส่วนคนที่เกิดพ.ศ. 2505นะคะก็ยื่นได้ปีหน้าเป็นต้นไปแต่ต้องเป็นครบ
บริบูรณ์ของปีวันเกิดของครบวันเกิดของตนเองบริบูรณ์นะคะท่านถึงจะสามารถยื่นได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะคะทางสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันอาทิตย์หน้าเช่นเคยนะคะทุกวันพุธนะคะเวลา 11:30 น.จนถึงเวลา 12:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center กรมบัญชีกลางเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่เพื่อป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล
1: ผู้นำสหรัฐประกาศเตรียมยกระดับการโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานทุกแห่งของอิหร่านในสัปดาห์หน้าฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมลุยศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026โดยตั้งเป้าพาทีมไปให้ไกลที่สุดก่อนเยือนสปป.ลาว25กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกฟช.เปิดเผยในการประชุมกฟช.ถึงแนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศโดยย้ำว่าสถานการณ์ความไม่สงบและสงครามในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพด้านพลังงานซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดและกำหนดให้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศโดยการประชุมวันนี้เป็นการกำหนดอนาคตเชิงโครงสร้างพลังงานของประเทศทั้งในเรื่องการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนปัจจุบันมีนักลงทุนสนใจเข้ามาทำธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยซึ่งคาดว่าเม็ดเงินลงทุนในธุรกิจนี้มีมูลค่าสูงมากรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับธุรกรรมดังกล่าวโดยมติที่ได้จากการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพทันทีเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักลงทุน
3: เราจึงได้กำหนดเรื่องของโครงสร้างของพลังงานนะครับถือว่าเป็นนโยบายหลักดังนั้นวาระการประชุมในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการกำหนดอนาคตในเรื่องโครงสร้างซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของพลังงานเพื่อรองรับกิจการ Data Center หรือโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่จะเป็นการลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง Data Center เป็นมากเพราะว่าประเทศไทยเราได้รับความมั่นใจรับจากนักลงทุนหรือกิจการในระดับโลกนะครับซึ่งเขาเห็นถึงความพร้อมในเรื่องของพลังงานความมีเสถียรภาพในเรื่องของโลจิสติกและที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเสถียรภาพทางนโยบายของรัฐบาลเขาจึงหลั่งไหลเข้ามาทำธุรกิจ Data Center นะครับ
2: ทั้งนี้ที่ประชุมจะร่วมกันหารือและผลักดันมาตรการรองรับต่างๆเช่นการพัฒนาปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคงการส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนผ่านกลไกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA การกำหนดหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อการลงทุนโดยเน้นย้ำว่าจะต้องไม่เป็นการผลักภาระค่าใช้จ่ายไปสร้างผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอื่นๆพร้อมมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมีความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนและสามารถรองรับการลงทุนใหม่ๆได้โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและภาระค่าของชีพของประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาความตึงเครียดในตะวันออกกลางว่ากระทรวงพลังงานจะเข้ามาบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยใช้กลไกการลดราคาหน้าโรงกลั่นร่วมกับการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยชะลอและบรรเทาผลกระทบซึ่งขณะนี้ได้นำเงินสัญญากลุ่มโรงกลั่นจำนวน 1,500 ล้านบาทเข้ามาช่วยสนับสนุนการลดราคาหน้าสถานีบริการน้ำมันอยู่แล้วส่วนแนวโน้มการปรับขึ้นราคาน้ำมันหลังจากนี้จะต้องติดตามสถานการณ์แบบวันต่อวันหากมีความจำเป็นต้องปรับราคาจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปส่วนปริมาณสำรองยืนยันว่าไทยมีน้ำมันสำเร็จรูปสำรองเพียงพอไม่มีปัญหาขาดแคลนแน่นอน
4: ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านราคาน้ำมันเครื่องดีเซลแบนซินราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยก็พุ่งขึ้นสูงแต่ในชั้นนี้เนี่ยเรียนว่าเรายังใช้กลไกของการลดราคาหน้าโรงกลั่นนะครับเอาเงินจากโรงกลั่นมาลดราคาหน้าปั๊มสองก็ยังมีกองทุนอยู่ก็จะไปหาราคาในช่วงนี้ ให้เหมาะสมกับราคาตลาดไม่ต้องมีการปรับขึ้นลงเยอะแยะก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็จะบริหารคอยดูสถานการณ์ก่อนครับเดี๋ยวก็จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมนะครับใช้เงินตรงนี้หมื่นกับอีก500ล้านมาลดราคาน้ำมันที่หน้าปั๊มแล้วนะฮะแล้วก็กำลังทำอยู่ที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันลดลงเนี่ยเราแทบไม่ได้ใช้เงินจากกองทุนเลยมันเป็นการเก็บลบสะสมมาตั้งแต่ก่อนผมมาเป็นรัฐมนตรี
0: กรมบัญชีกลางเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่ที่มีสาระสำคัญคือป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการเบิกจ่าย
5: นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้จากนั้นจะประมวลผลเกี่ยวกับความคิดเห็นทั้งหมดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดให้สถานพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังเพื่อเชื่อมโยงระบบการเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ในการเบิกจ่ายโดยตรงป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาหรือการช้อปปิ้งยารวมทั้งยังกำหนดให้ข้าราชการมีหน้าที่และความรับผิดชอบหากบุคคลใดในครอบครัวทุจริตนอกจากนี้ยังเปิดทางให้ข้าราชการเป็นผู้เลือกให้สิทธิ์หรือระงับสิทธิบุคคลในครอบครัวปัจจุบันสิทธิบุคคลในครอบครัวข้าราชการครอบคลุมตั้งแต่พ่อแม่ผู้สมรสและลูกตามกฎหมายอายุไม่เกิน20ปีแต่ไม่เกิน3คนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการเบิกจ่ายซึ่งมาตรการระงับสิทธิการเบิกจ่ายของบุคคลในครอบครัวข้าราชการเป็นเวลา5ปีหากพบการกระทำผิดต้องกลับไปใช้สิทธิพื้นฐานบัตรทองแทนถือเป็นการควบคุมรายจ่ายบุคลากรภาครัฐและออกแบบระบบใช้ลดการทุจริตในระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว
6: เป็นช่องโหว่หลายๆอย่างที่เราปิดได้ตอนต้นทำได้เร็วสถานพยาบาลบางแห่งที่ไม่ได้เข้าเบิกจ่ายตรงแต่สามารถเอากระดาษมาเบิกได้เนี่ยถ้าทุกอย่างอยู่ในระบบหมดเนี่ยเราใช้ข้อมูลในการพิจารณาอะไรหลายๆเรื่องได้เยอะการเบิกจ่ายรัฐควรจะต้องเข้าเบิกจ่ายตรงเท่านั้นเลือกสิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวที่ตอนนี้ได้สิทธิ์อยู่เนี่ยมันก็มีเหตุที่เราได้รับการขอมาจากข้าราชการไม่ใช่เราคิดเองนะคะเราก็เปิดรับฟังความคิดเห็นว่าเจ้าของสิทธิ์จริงๆคือข้าราชการหรือผู้รับบำนาญเขาก็มีสิทธิ์เลือกได้ว่าเขาอยากจะให้หรือไม่ให้ใครเรื่องของทุจริตมีทุจริตอยู่ข้าราชการไม่ได้ทำผิดเลยแต่เพราะเอิ้นคนที่ทำผิดเนี่ยเป็นบุคคลในครอบครัวไม่มีบทลงโทษอะไรได้เลยนอกจากถ้ามันไม่ได้เป็นคดีความใหญ่โตเป็นเครือข่ายฟรอดหรืออะไรมันไม่ได้ทำอะไรได้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นบางอย่างมันก็ต้องมีบทลงโทษบ้างการที่ได้สิทธิสวัสดิการข้าราชการเป็นสิทธิเพิ่มเติมเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎท่านก็กรุณาไปใช้สิทธิพื้นฐานดีกว่าสิทธิค่ารักษาพยาบาลที่ทุกคนบอกว่ามันเป็นเหมือนที่ใช้พรีเมียมเนี่ยใช้สิทธินั้นในทางไม่ถูกท่านก็ต้องมีบทที่ต้องกลับไปนั้นก็ใช้สิทธิปกติแล้วกัน
5: อธิบดีกรมบัญชีกลางย้ำว่าจากข้อมูลในรอบ10ปีที่ผ่านมาพบมีการทุจริตจนทำให้เกิดความเสียหายแล้ว250ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้กำลังคนเพียง6คนในการสุ่มตรวจกว่า35ล้านรายการรักษาโดยกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการนำระบบเข้ามาช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติของการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการให้ดีขึ้นติยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยกระดับการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเทาข้ามชาติน
7: ายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.บูรณาการความร่วมมือป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเทาข้ามชาติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกระดับการคัดกรองตั้งแต่ขั้นตอนจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านมาตรการตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงอาทิการคัดกรองบัญชีม้าการให้ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยในบริษัทร่วมลงทุนต่างชาติต้องแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง3เดือนและการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลควบคู่กับการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงของกอรมน.เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นการสมสิทธิ์ของคนต่างด้าวและการประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงกฎหมายซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า1ล้านรายในจำนวนนี้เป็นนิติบุคคลไทยที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายโดยทั้ง2หน่วยงานจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศเพื่อยกระดับการปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายปกป้องผู้ประกอบการไทยและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน เรียมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยกรมสอบสวนคดีพิเศษควบคุมตัวผู้ต้องหาคดีหลอกลงทุน Forex ครบแล้ว2รายเตรียมออกหมายเรียกนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้าให้ปากคำ
8: พลตำรวจโทวัฒพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหลอกลงทุน Forex ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้จับกลุ่มตัวนางสาวมัลลิกามาสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์และเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของคดีส่งผลให้ขณะนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลได้ครบถ้วนแล้วทั้ง2รายส่วนการขยายผลสอบสวนบุคคลอื่นที่มีความเชื่อมโยงโดยเฉพาะนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนั้นทาง DSI เตรียมออกหมายเรียกเพื่อเข้าให้ปากคำโดยคาดว่าจะดำเนินการในช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้กระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นโดยเร็วเชื่อมั่นว่านายภาวุฒิจะไม่มีพฤติการหลบหนีและพร้อมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องอีก22รายที่ DSI ได้ออกหมายเรียกไปก่อนหน้านี้ยืนยันว่าเป็นการดำเนินการตามกรอบกฎหมายและพยานหลักฐานซึ่งผู้ได้รับหมายเรียกจะต้องเข้าให้การตามกำหนดเวลาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งส่งรายงานผลการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคาดว่าจะเริ่มดำเนินการพิจารณาได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้
9: นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทถึงประเด็นความผิดปกติในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยชี้แจงถึงขั้นตอนการดำเนินการว่าอำนาจในการพิจารณาตัดสินใจและลงมตินั้นอยู่ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางโดยในวันนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดจากนั้นจะมีการรายงานผลการตรวจสอบไปยังกกลางเพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การมีมติอย่างเป็นทางการต่อไป
10: พอเรามีเรื่องราวมาเนี่ยเราก็ต้องเข้ากกตเพื่อรายงานกกลางที่จะได้มีมตินะครับอันนี้ก็คือผู้ที่จะสอบเนี่ยก็ได้รู้ว่ามีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเขาก็จะพิจารณาเสร็จเดี๋ยวเราก็เอาวันเนี้ยไปส่งกกลางก็เห็นตามข่าวแล้วผมยังไม่ได้รู้นะครับน่าจะ23นะครับก็จะพิจารณา
9: สำหรับกรอบเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการกลางนั้นคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการพิจารณาได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้ชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ขณะที่ตำรวจควบคุมตัว2ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบคัดเลือกเข้ารับราชการท้องถิ่นสอบปากคำพร้อมนำตัวฝากขังศาลอาญาจากนี้ตำรวจจะเร่งขยายผลเส้นทางการเงินเพิ่มเติม
11: พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอัศวินโชติพังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจ่าสิบตรีพิชิตทังพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบุรีผู้ต้องหาในคดีทุจริตการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาสอบปากคำเพิ่มเติมโดยมีทนายความและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเขารวมสังเกตการทั้งนี้จากการสอบสวนนายอัศวินให้การภาคเศษโดยอ้างว่าปฏิบัติตามคำสั่งของจ่าสิบตรีพิชิตสอดคล้องกับคำให้การของนางสาวสัตพรธนพัชระโพคินน้องสาวนายวินซึ่งถูกฝากขังไปเมื่อวานนี้ขณะที่จ่าสิบตรีพิชิตให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยังไม่ให้การในชั้นสอบสวนส่วนประเด็นผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายไปยังผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนไปขออำนาจศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกฝากขังชัดเลยตามกฎหมายดลภาสุภสมบัติรายงาน
0: ผู้นำฝ่ายค้านเสนอทบทวนกฎหมายโซนิ่งหลังเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวชี้ช่องว่างกฎหมายอาจเป็นปัจจัยเกิดเหตุซ้ำ
12: นายรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาหรือครม.เงาโดยแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกสะท้อนถึงช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ ซึ่งพรรคประชาชนยังคงยืนยันข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายด้านการจัดโซนิ่งโดยเห็นว่าปัจจุบันอำนาจในการกำหนดโซนิ่งอยู่ภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่หากมีการกระจายอำนาจไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะช่วยให้การบริหารจัดการพื้นที่และการกำหนดโซนิ่งมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่มากยิ่งขึ้น
13: นะเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะจริงๆแล้วก็อาจจะเกิดจากเรื่องของช่องโหว่ช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมายทั้งตัวกฎหมายเองแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายต่างๆถ้าจะพูดไปข้างหน้านะครับสิ่งที่พวกเราให้ข้อเสนอเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของกฎหมายการจัดโซนนิ่งนะจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยอำนาจขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะจริงๆถ้าถ่ายโอนให้อำนาจไปยังท้องถิ่นอย่างเช่นผู้ว่ากทมเนี่ยก็อาจจะทำให้การจัดโซนนิ่งนะครับมีการกำกับดูแลที่ใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ได้นะครับ
12: นอกจากนี้นะณัฐพงศ์ยังแสดงความเห็นว่าช่องว่างของกฎหมายในปัจจุบันอาจเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการบางรายหลีกเลี่ยงการขออนุญาตประกอบกิจการสถานบันเทิงโดยยื่นขออนุญาตในลักษณะร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมีเงื่อนไขและรายละเอียดในการขออนุญาตน้อยกว่าส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกชาววิสาประทุมมารายงาน
14: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: รัฐบาลผลักดันมวยไทยอาหารไทยและศิลปวัฒนธรรมเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์อย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นรายได้ทางด้านการค้าการท่องเที่ยวและการจ้างงานโดยเฉพาะในตลาดยุโรปซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงด้วยความคืบหน้าการส่งเสริมมวยไทยล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดกิจกรรมส่งเสริมมวยไทยในเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์มีบัวขาวบัญชาเมฆร่วมเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยซึ่งมีผู้เข้าชมงานกว่า 20,000 คนนอกจากนี้ยังได้ยกระดับมาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างประเทศผ่านระบบ SMG ซึ่งปัจจุบันมีค่ายมวยได้รับการรองรับแล้ว138แห่งทั่วโลกจากยิมมวยไทยในยุโรปที่มีอยู่ราว 4,000 แห่งช่วยสร้างโอกาสให้แก่ครูมวยและสินค้ากีฬาของไทยด้านอาหารไทยรัฐบาลยังคงสนับสนุนร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซิเล็กเพื่อการันตีรสชาติไทยแท้ปัจจุบันมีกว่า 1,500 ร้านใน72ประเทศทั่วโลกทั้งนี้สถาบันอาหารคาดการณ์ว่าในปี2569มูลค่าการส่งออกอาหารไทยจะสูงกว่า 1.4 ล้านล้านบาทในตลาดสหภาพยุโรปมีแนวโน้มขยายตัวสูงถึง 115.9ขณะที่ศิลปะวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้นำการแสดงนาฏศิลป์ไทยอาทิโนรามรดกโลกไปจัดแสดงในงาน Thailand Grand Festival 2026ณกรุงเฮกเนเธอร์แลนด์เพื่อสร้างความประทับใจและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สากลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ว่าต้องมองไปให้ถึงการเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อต่อยอดและขยายโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับการบริการประชาชนสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเปิดตัวระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์เริ่มให้บริการวันนี้มุ่งลดขั้นตอนสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งเน้นการพลิกโฉมระบบราชการสู่การบริการออนไลน์เต็มรูปแบบตั้งแต่วันนี้กองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เริ่มให้บริการระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ด้วยชื่อนามสกุลและเลขประจำตัวประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้ประกอบเอกสารสมัครงานหรือทำธุรกรรมต่างๆโดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.crd.go.th ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆเพียง4ขั้นตอนคือกรอกคำร้องผ่านหน้าเว็บไซต์ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือใช้รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนเลเซอร์โค้ดชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบโมบายแบงกิ้ง QR โค้ดหรือเคาน์เตอร์ธนาคาร รับผลตรวจประวัติได้ทันทีทางอีเมลพร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสูงทั้งนี้ผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีจะได้รับความสะดวกสูงสุดสามารถตรวจสอบและรับผลได้ทุกที่ทุกเวลาสำหรับประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณกองทะเบียนประวัติอาชญากรศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02-205-1347หรือเว็บไซต์กองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างครบถ้วนทั่วถึง
15: สำนักงานประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงสถานะผู้ลงทะเบียนที่มีสิทธิ์2สถานะคือนายจ้างและผู้ประกันตนโดยขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างครบทั่วและทั่วถึงโดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนในวันที่10สิงหาคมก่อนการเลือกตั้งทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมได้รายงานด้วยว่าจนถึงขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569มากกว่า1ล้านคนแล้วสะท้อนถึงการตื่นตัวของนายจ้างและผู้ประกันตนในการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมขณะที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวม168คนแบ่งเป็นฝ่ายนายจ้าง70คนและฝ่ายผู้ประกันตน98คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการสั่งการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาติดตามดูแลนักเรียนไทยในจีนอย่างใกล้ชิดหลังหลายมณฑลทางตอนเหนือได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นบาหวี
16: นายศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเร่งตรวจสอบความปลอดภัยและดูแลนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาไทยที่กำลังศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นบาหวีอย่างใกล้ชิดและทันท่วงทีซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาไทยกำลังศึกษาในจีนทั้งสิ้น932คนโดยอยู่ในมณฑลหูเป่ย72คนมณฑลจี้หลิน26คนและมณฑลเจียงซูกว่า100คนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องจึงสั่งการให้สถานศึกษาติดต่อและตรวจสอบความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาทุกคนโดยด่วนพร้อมประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาปลายทางในจีนและสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือหากจำเป็นรวมทั้งกำชับให้สถานศึกษาแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดแต่ขณะนี้อยู่ในช่วงปิดภาคการเรียนจึงยังไม่มีรายงานนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาได้รับผลกระทบแต่อย่างใดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สภาวะอากาศทั่วไทยระยะนี้ฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนชาวเรือเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกช่วงสัปดาห์หน้าน
17: ายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศในระยะนี้ปริมาณฝนโดยรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีปัจจัยจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนตอนใต้ส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แม้จะมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้มีฝนตกหนักได้บางพื้นที่บริเวณแนวรับลมมรสุมได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากอุทัยธานีและกาญจนบุรีเช่นเดียวกับภาคตะวันออกที่จะมีฝนตกในระยะนี้บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฝนจะเริ่มกลับมาตกในช่วงเย็นสำหรับแนวโน้มในระยะ 3-5 วันข้างหน้าประเทศไทยจะยังไม่มีร่องมรสุมเข้ามากระทบโดยตรงทำให้ฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดในพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนกลางและภาคใต้ตอนบน
18: ก็ไม่ได้หมายความว่าฝนไม่มีนะฝนก็จะมีบางพื้นที่เป็นจุดๆแล้วก็พื้นที่ที่เป็นมีลักษณะของทางกายภาพทางภูมิศาสตร์อ่ะมันเป็นตัวช่วยให้การยกตัวได้ง่ายเช่นหน้าเขาครับลมมรสุมช่วงบ่ายช่วงเย็นฮะลมมรสุมก็ จะพัดเพิ่มเข้ามาเอาความชื้นจากอันดามันมาปะทะพื้นที่เหล่านี้มันก็จะมีฝนได้อยู่ครับแต่ว่าไม่มีฝนดักครับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่เหล่านี้แค่นั้นเองครับ
17: โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวด้วยว่าในช่วงสัปดาห์หน้าจำเป็นต้องติดตามการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนบริเวณประเทศฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากสภาวะเอลนิโยทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นกว่าปกติส่งผลให้พายุมีโอกาสพัฒนาตัวจนมีขนาดใหญ่และรุนแรงขึ้นซึ่งหากพายุดังกล่าวเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฟิลิปปินส์และจีนตอนใต้จะส่งผลให้ลมมรสุมที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นและคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเดินหน้ามาตรการเชิงรุกผนึกกำลังทุกภาคส่วนฟื้นฟูแหล่งน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
0: นางสาวสิรินุชจันทาภูลนายอำเภอเชียงคำเปิดเผยว่าได้มอบนโยบายเร่งด่วนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝนโดยมุ่งเน้นการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชและกิ่งไม้ที่กีดขวางทางน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงคำเทศบาลตำบลยวนเทศบาลตำบลเวียงและเทศบาลตำบลฝายกวางได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานได้บูรณาการร่วมกับกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17และตำรวจตะเวนชายแดนที่326จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์และเตรียมแนวกั้นน้ำเพื่อป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาวได้เร่งวางแผนฟื้นฟูระบบชลประทานโดยมีคณะผู้บริหารระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทั้งนี้อำเภอเชียงคำยืนยันความพร้อมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาโดยจะยังคงเดินหน้ามาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นตลอดช่วงฤดูฝนนี้วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
19: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยได้จัดตั้งคณะทำงานติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและร่วมกับโครงการชลประทานอำนาจเจริญเทศบาลเมืองอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากรวมทั้งพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำได้แก่ถนนชยังกูลบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารคลองระบายน้ำบริเวณสวนน้ำนันทรัตน์บริเวณสะพานข้ามห้วยปลาแดกถนนเลี่ยงเมืองซึ่งพบว่าสภาพการระบายน้ำมีความไม่สมดุลกันระหว่างน้ำที่มาจากต้นทางไปยังปลายทางเนื่องจากท่อระบายน้ำมีขนาดไม่เท่ากันทำให้การระบายน้ำออกไม่ทันเกิดน้ำท่วมขังรอระบายเวลาที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนประชาชน5จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
20: นายรัฐมนคานโอราสัมมันดีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแจ้งคาดหมายลักษณะอากาศจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หลังจากนั้นวันที่16ถึง20กรกฎาคมจะมีฝนลดลงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงตลอดช่วงรวมทั้งฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับพื้นที่จังหวัดตราดที่ว่าในช่วงดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสได้ออกประกาศเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 12:31ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมยกระดับการโจมตีอิหร่านในสัปดาห์หน้าโดยจะมุ่งเป้าไปยังโรงไฟฟ้าและสะพานทุกแห่งในอิหร่านซึ่งการโจมตีจะดำเนินต่อไปจนกว่าตัวเขาที่เป็นผู้นำสหรัฐจะสั่งยุติหรืออิหร่านจะยอมกลับสู่โต๊ะเจรจาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่านเป็นวันที่4ติดต่อกันรวมถึงดำเนินมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านในช่องแคบฮอร์โมซอีกครั้งหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างทั้งสองฝ่ายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสิ้นสุดลงแล้วสารคดีสินหัวรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกแถลงการประณามกรณีที่กองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE จำนวน2ลำซึ่งมีลูกเรือชาวอินเดีย30คนในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้ลูกเรือชาวอินเดียเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บสาหัสอีก2รายกระทรวงการต่างประเทศอินเดียยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการโจมตีเรือพาณิชย์และโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเพื่อเปิดทางให้มีการฟื้นฟูเสรีภาพเดินเรือและการค้าผ่านเส้นทางน้ำระหว่างประเทศในภูมิภาคแห่งนี้โดยปราศจากอุปสรรคต่างๆและเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศนายฮอเก้โรดริเกสประธานรัฐสภาเวเนซุเอลาออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,734 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ 17,000 รายนอกจากนี้เหตุภัยพิบัติดังกล่าวยังส่งผลให้ประชาชนราว 17,900 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยประมาณ 6,462 คนทางนี้องค์การสหประชาชาติประเมินว่ามีประชาชนราว 50,000 คนยังคงสูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาซึ่งส่งผลให้อาคารหลายร้อยหลังพังถล่มและมีผู้คนจำนวนมากติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังขณะที่ทางการเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเวเนซุเอลาเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ aftershock มากกว่า 1,270 ครั้งสารข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลอังกฤษจะเริ่มบังคับใช้มาตรการห้ามเยาวชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปใช้งานโซเชียลมีเดียในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเวลา6นาฬิการวมถึงระบบเริ่มต้นที่ปิดการทำงานที่ก่อให้เกิดอาการเสพติดเช่นการเลื่อนหน้าจออย่างไม่มีที่สิ้นสุดนอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการตรวจสอบการใช้งานแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะกำหนดให้เยาวชนจำเป็นต้องหยุดใช้งานเป็นระยะนายลิสแคนดันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีของอังกฤษกล่าวว่าแม้เยาวชนจะได้รับอิสระมากขึ้นเมื่อมีอายุ16ปีขึ้นไปแต่เยาวชนเหล่านี้ยังคงต้องได้รับการปกป้องจากคุณสมบัติทางออนไลน์ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตโดยมาตรการเหล่านี้จะทำให้เยาวชนนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอมีสมาธิกับการเรียนและใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกับครอบครัวและเพื่อนมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
21: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศทีมชาติสเปนเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส2-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์สมัยที่2หลังจากเคยได้แชมป์โลกมาแล้ว1สมัยในปี2010โดยจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรืออาร์เจนตินาในคืนวันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนฝรั่งเศสไปชิงที่3ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลงศึกอาเซียนฮุนไดครับ2026เดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโดยในการรายงานตัวครั้งนี้มีนักเตะเข้ารายงานตัวทั้งสิ้น24คนขาดเพียงปาติกกุสตาฟสันกองหน้าจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ด ที่เดินทางมาสมทบทีมในวันที่5สิงหาคมนี้แอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเก็บตัวฝึกซ้อมวันแรกสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการประเมินสภาพความพร้อมของร่างกายนักกีฬาเนื่องจากนักเตะบางส่วนได้เริ่มต้นการปรีซีซั่นกับสโมสรต้นสังกัดแล้วสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามนัดเปิดสนามกับทีมชาติลาวโดยในวันเสาร์นี้ทีมชาติไทยจะมีกำหนดอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC เพื่อทดสอบทีมและเตรียมความพร้อมในทุกด้านก่อนการแข่งขันส่วนเป้าหมายของทัวร์นาเมนต์นี้ต้องการพาทีมไปให้ได้ไกลที่สุดแม้จะมองว่าทีมชาติไทยไม่ได้อยู่ในฐานะทีมเต็งของการแข่งขันรายการนี้ก็ตามจากนั้นในช่วงเย็นทัพช้างศึกได้ลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่สนามฝึกซ้อม BGTC 3โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การเตรียมความพร้อมด้านสภาพร่างกายเป็นหลักรวมถึงการใส่คอนเซปต์ของทีมก่อนการฝึกซ้อมฉัตรชัยบุตรพรหมผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมต้องใช้เวลาปร

0: ยู่ที่ความพร้อมครับอย่าลืมว่าอาเซียนยังไงก็ใส่สุดเดือดกันอยู่แล้วครับอยู่ที่ความพร้อมในแต่ละทัวร์นาเมนต์เลย
1: สำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ของทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามโดยการบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยปลุกขวัญทัพนักเตะชงโคสีม่วงทองก่อนดวลกับเทพศิรินทร์ในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาถ้วยกอติดตามได้จากรายงาน
2: นายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยให้กำลังใจนักฟุตบอลชงโคสีม่วงทองและทีมงานสตาฟโค้ชของโรงเรียนก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาประเภทกรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะพบกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันนี้เวลา 13:00 น.ณสนามสุพัชราไสนายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมอวยพรให้นักกีฬาทุกคนลงแข่งขันด้วยความมุ่งมั่นมีระเบียบวินัยเล่นด้วยน้ำใจนักกีฬาแสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวชงโคสีม่วงทอง
3: เกมการแข่งขันเนี่ยก็คือให้ทำหน้าที่ให้เต็มที่เพราะว่าทุกคนเนี่ยรอดูอยู่ทุกคนคาดหวังในชัยชนะก็ใช่นะครับแต่มันก็เป็นเพียงแค่อีกบทเรียนหนึ่งหรือว่าเป็นอีกแค่อีกเกมหนึ่งซึ่งเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอันนี้คือสิ่งที่เราจะบอกกับเด็กๆของเราตลอดว่าให้สนุกกับเกมทำให้เต็มที่แล้วก็ดูแลตัวเองให้ดี
2: ๆด้านบรรยากาศภายในทีมเต็มไปด้วยความคึกคักนักเตะทุกคนมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจหลังฝึกซ้อมมาอย่างหนักเพื่อเกมสำคัญนัดนี้ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญในการลุ้นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศสำหรับทีมฟุตบอลกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยยังคงเดินหน้าพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือระหว่าง BBC FC และ STB Football Academy ที่ร่วมกันยกระดับการฝึกซ้อมการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและการวางรากฐานสู่การผลิตนักฟุตบอลคุณภาพในอนาคตพิจิตร กัญจนากุลรายงาน
1: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750Japan Open 2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลเอาชนะโจนาธานคริสตี้มือ4ของโลกจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกม 21-16 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับโคไดนาราโอกะจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานชนะคู่รุ่นน้องสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์2ต่อ0เกม 21-19 และ 21-12 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอย่างโปซวนกับหวูหลิงฟางจากไต้หวันนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเมื่อปรับโครงสร้างแล้วกระทรวงกีฬาจะเหลือแค่สำนักงานปลัดกระทรวงกีฬากรมพละศึกษาและรัฐวิสาหกิจคือการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่จะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้รองรับภารกิจที่มากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามหลังจากครม.เห็นชอบต้องนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อโหวต3วาระและต้องผ่านวุฒิสภาต่อไปหากกระบวนการแยกกระทรวงเสร็จสิ้นมีผลบังคับใช้จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพ้นจากตำแหน่งเดิมและนายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ในกระทรวงใหม
4: ่ที่จะเหลือก็คือ1สำนักปลัดการกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาเดิมส่วนมากนะอีกส่วนนึงอาจจะต้องไปตามภารกิจในการท่องเที่ยวไปอยู่กับวัฒนธรรมแล้วก็จะเหลือคือกรมพละ1รัฐวิสาหกิจคือกกท.แล้วก็มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่แน่นอนครับการพูดคุยของการแก้กฎกระทรวงเพื่อจะมีภารกิจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาที่อยากจะยกขึ้นมาให้มีบทบาทการทำงานเพื่อพัฒนาการกีฬาหรือแม้แต่อุตสาหกรรมการกีฬาที่จะเกิดรายได้แล้วก็เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริง
1: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่ประเทศมาเลเซียเพื่อหารือแนวทาง

0: พัฒนากีฬาจักรยานในภูมิภาคการสนับสนุนโครงการจากกองทุนสงเคราะห์สหพันธ์จักรยานนานาชาติโดยจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการต่างๆของสมาชิกและการเตรียมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชียประเภทต่างๆในปีหน้าโดยประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคมซึ่งเป็นรายการสำคัญในการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาปุริมภัสสอนการรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวน

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าโกนคำว่าโกนเขียนสระโอกอไก่นอหนูหมายถึงใช้คมมีดขูดเอาผมขนหนวดหรือเคราออกจนเกลี้ยงเช่นเขาโกนหนวดทุกเช้าเขาไว้ผมยาวมานานเกิดเบื่อขึ้นมาจึงให้ช่างโกนผมออกจนเกลี้ยงก่อนผ่าตัดสมองหมอต้องโกนผมคนไข้ตรงบริเวณที่จะผ่าผู้หญิงบางคนโกนคิ้วของตนออกจนหมดแล้วเขียนคิ้วให้ได้รูปตามต้องการในประเทศไทยเรียกวันที่พระภิกษุสงฆ์โกนผมและคิ้วในวันขึ้นและแรม14ค่ำว่าวันโกนเช่นพระภิกษุต้องโกนผมและคิ้วทุกวันโกนนอกจากนี้ชาวบ้านยังเรียกวันก่อนวันพระขึ้นและแรม8ค่ำว่าวันโกนด้วย
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ปักหมุดนัดช็อปหน้าอำเภอกับสินค้าราคาประหยัดใกล้บ้านคุณกลับมาอีกครั้งกับไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเฟส2ชวนมาเลือกซื้อสินค้าจำเป็นสินค้าเฮาส์แบรนด์และแบรนด์ทางเลือกในราคาพิเศษสุดคุ้มทุกวันศุกร์เว้นศุกร์กรกฎาคมถึงกันยายน2519เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศรอบต่อไปพบกันวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2519ไทยช่วยไทยลดรายจ่ายใกล้บ้านคุณโดยกระทรวงพาณิชย์
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนเป็นกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง69เซนติเมตรและเวลา 22:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
6: ต่อไปรับฟังข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดที่024240004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02561-2445ต่อ312-4กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.ในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานกรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fineart.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช. รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช.www.nacc.go.th กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Q หรือติดต่อด้วยตนเองหน้าสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง5ผลเสียที่เกิดจากการกินเร็วเกินไปท่านผู้ฟังคะปัจจุบันนี้การใช้ชีวิตประจำวันดูเหมือนต้องรีบแข่งกับเวลาแม้กระทั่งเวลาที่ใช้ในการทานอาหารในเวลาเร่งด่วนบางท่านต้องทานอาหารง่ายๆอย่างอาหารจานด่วนหรืออาหารฟาสต์ฟู้ดเพื่อจะได้มีเวลาไปทำงานทำกิจกรรมอื่นๆซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้ก่อให้เกิดนิสัยในการทานอาหารให้เสร็จเร็วๆซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายได้โดยผลเสียที่เกิดจากการทานอาหารเร็วเกินไปมีดังนี้1. ท้องอืดท้องเฟ้อสาเหตุหลักๆของอาการท้องอืดมักเกิดจากอาหารที่ทานเข้าไปอาจเกิดจากอาหารบางประเภทที่ทำปฏิกิริยากับระบบย่อยอาหารรวมถึงพฤติกรรมในการทานอาหารด้วยเช่นกันเนื่องจากคนที่ทานเร็วมักเลือกทานอาหารที่อิ่มง่ายอิ่มไวจึงมักเป็นอาหารที่เต็มไปด้วยแป้งน้ำตาลเนื้อสัตว์และไขมันนอกจากนี้ยังเคี้ยวไม่ละเอียดซึ่งทำให้ย่อยยากและเกิดเป็นอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ในภายหลัง 2. อ้วนคนที่ทานเร็วจะเสี่ยงอ้วนได้มากกว่าคนที่ทานข้าวด้วยความเร็วปกติหรือทานข้าวช้าโดยมากกว่า 70% ของคนอ้วนหรือคนที่กำลังจะเข้าสู่ภาวะอ้วนมีนิสัยทานเร็วเพราะส่วนใหญ่คนที่ทานเร็วมักเป็นคนที่เคี้ยวไม่ค่อยละเอียดและกลืนลงท้องอย่างรวดเร็วจนบางครั้งทำให้ลงเอยด้วยการทานมากกว่าปกติ3. โรคเบาหวานการทานเร็วโดยเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานประเภท2มีงานวิจัยระบุว่าคนที่ทานเร็วจะมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานประเภท2มากกว่าคนที่ทานด้วยความเร็วตามปกติถึง 2.5 เท่าเลยทีเดียว4. โรคกระเพาะอาหารกรดไหลย้อนมะเร็งกระเพาะอาหารคนที่กินเร็วมักเคี้ยวไม่ละเอียดเมื่อชิ้นอาหารถูกลำเลียงไปที่กระเพาะอาหารด้วยชิ้นขนาดใหญ่เกินไปกระเพาะอาหารจึงหลั่งน้ำย่อยออกมาเพิ่มขึ้นและมีความเข้มข้นของกรดสูงขึ้นซึ่งอาจเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนได้ในอนาคตนอกจากนี้หากปล่อยให้อาการหนักขึ้นอาจเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารได้อีกด้วย 5. โรคอาหารเป็นพิษ 5-10% ของอาหารที่เป็นพิษสามารถบ่งบอกได้จากรูปรสและกลิ่นของอาหารแต่คนที่ทานอาหารด้วยความเร็วจะรับรู้รสและกลิ่นของอาหารได้น้อยกว่าคนปกติเนื่องจากการรีบทานนั่นเองดังนั้นเมื่อความสามารถในการรับรู้รูปรสและกลิ่นน้อยลงก็อาจเสี่ยงต่ออาหารเป็นพิษมากขึ้นด้วยท่านผู้ฟังคะรู้อย่างนี้แล้วมือหน้าเคี้ยวอาหารให้ช้าลงเคี้ยวให้ละเอียดขึ้นก่อนกลืนค่อยๆรับรู้รสชาติของอาหารให้มากขึ้นและมีความสุขกับการทานอาหารมากขึ้นจะได้ไม่ต้องทรมานกับโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะ
7: จบบทความประจำวันเรื่อง5ผลเสียที่เกิดจากการกินเร็วเกินไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคนพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑาภาครักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแว่วหวานตำนานเพลงนะครับรายการเพลงที่สร้างความสุขความสนุกสนานนะครับบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับติดตามรับชมและรับฟังรายการของเราได้นะครับผ่านทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 GHz นะครับสถานีวิทยุเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะครับรวมไปถึงช่องทางทาง NBT 2 HD กฎหมายเลข2ครับผม
1: ค่ะและยังสามารถติดตามรับชมได้นะคะทาง Facebook Live ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงนะคะและยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube PRD Big Band Official Channel ค่ะ
0: ฝากทุกๆช่องทางนะครับของการติดตามรายการของเราไว้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้รายการแว่วหวานตำนานเพลงของเราครับมาในรูปแบบของสังคีตสัมพันธ์ครับพี่เจนครับ
1: ค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งเป็นการบรรเลงร่วมกันอย่างกลมกลืนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางดนตรีสากลนะคะดนตรีไทยแล้วก็การขับร้องนะคะโดยการนำเอาเพลงไทยเดิมมาทำเป็นทำนองนั่นเองค่ะ
0: ใช่ครับวันนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับให้ครบจนจบรายการนะฮะเพราะว่าไม่อยากให้พลาดสักผลงานเพลงเดียวเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะไปเริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกในช่วงแรกของรายการของเรานะครับเริ่มต้นกันที่เพลงที่มีชื่อว่ารักบางใบครับเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูชอุ่มปัญจพันธ์ครับทำนองดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิมเพลงบางใบโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องในวันนี้โดยคุณปาริดานิ่มพิจารณ์ครับตามมาด้วยบทเพลงที่2ครับเพลงฟ้าแดงเพลงนี้คำร้องโดยครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการครับทำนองดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิมมอนอ้อยอิ่งโดยครูเอื้อสุนทรสนานผู้ชมครับและผู้ที่จะมาถ่ายทอดบทเพลงนี้โดยคุณนัทดนัยวงวรสันครับ
1: และบทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะขอนำบทเพลงห่วงรักค่ะซึ่งบทเพลงนี้นะคะได้ดัดแปลงมาจากทำนองเพลงไทยเดิมแขกปัตตานีค่ะโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะคะสำหรับคำร้องค่ะโดยครูแก้วอัจฉริยกุลค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณประภวรินทร์เจริญผลธนาการค่ะช่วงนี้3บทเพลงไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ

0: คุณผู้ชมครับเราได้รับฟังบทเพลงในช่วงแรกเป็นบทเพลงที่เรียกได้ว่าหลากหลายอารมณ์มากๆนะครับและช่วงต่อไปของรายการของเราครับเราจะไปรับฟังบทเพลงที่หลากหลายอารมณ์ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอารมณ์ของความคิดถึงนะฮะความผูกพันโดยเฉพาะความทรงจำที่ไม่เคยเลือนหายครับ
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะเราได้นำบทเพลงมาฝากอีก3บทเพลงด้วยกันค่ะซึ่งเป็นเพลงคู่นะคะบทเพลงแรกค่ะบทเพลงดวงจันทร์ค่ะเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองโดยหลวงวิจิตรวาทการค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณณัฐนัยวงศ์วรสันและคุณพัฒนันท์อรุณวิจิตรสกุลค่ะและบทเพลงที่2นะคะยังเป็นบทเพลงคู่อยู่นะคะกับบทเพลงอ้อยใจค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องค่ะโดยครูทาตรีค่ะและบทเพลงนี้ได้ดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิมช้าโหยนะคะโดยครูเพื่อสุนทรสนานค่ะผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณป๊อปเจษดาพลอยมอนและคุณนิวปรีระดาสิงห์ขันค่ะ
0: บทเพลงที่3ครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่ารักที่หวังครับเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพนนท์ครับทำนองดัดแปลงจากเพลงไทยเดิมจีนลั่นถันโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับขับร้องวันนี้โดยคุณเชนนี่มรุธิดาบุญมงคลทั้งหมดนี้บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ไปรับชมและรับฟังกันเลยครับ
1: เชิญรับชมค่ะ

0: และในช่วงต่อไปนะคะเราก็ยังคงมีบทเพลงที่ไพเราะทั้งถ้อยคำและท่วงทำนองนะคะมาฝากกันค่ะผ่านการขับร้องและบรรเลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: เราไปเริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกในช่วงนี้ครับบทเพลงที่มีชื่อว่านภาขาดเดือนครับเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมเหราโดยครูเอื้อสุนทรสนานครับถ่ายทอดโดยคุณมนลี่ณรมนสมหวังครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับวิหกเขินลมเพลงนี้คำร้องโดยครูสุนทรียาณเวียงการครับทำนองโดยครูสมานกาญจพรินทร์เพลงลาวลอดค่ายนะครับขับร้องโดยคุณดาริกานิมิจารย์ครับผม
0: และบทเพลงต่อไปในช่วงนี้นะคะกับเพลงโพระดกค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยคุณชาลีอินทรวิจิตค่ะทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะช่วงนี้ไปรับชมรับฟังได้เลยค่ะ

0: บทเพลงที่จบลงไปนะฮะกับ3บทเพลงบรรเลงโดยสังคีสัมพันธ์วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับทุกบทเพลงนะครับอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องราวถึงความรักเพียงอย่างเดียวนะฮะยังเล่าเรื่องราวถึงวิถีชีวิตนะฮะสังคมในยุคที่ผ่านมาบทเพลงทุกบทเพลงครับยังสามารถบ่งบอกได้ว่าช่วงเวลานั้นสังคมของเรากำลังเป็นอะไรและกำลังเจอเรื่องราวอะไรอยู่นะครับไปต่อกันเลยครับกับบทเพลง3บทเพลงที่เรานำมาฝากกันครับ
1: ค่ะสำหรับบทเพลงแรกนะคะก็คือบทเพลงสาวก้อนแก้วค่ะบทเพลงนี้นะคะครูเลิศประสมทรัพย์ค่ะได้นำเอาทำนองเพลงต้อยตะหลิ่งนะคะมาใส่เนื้อร้องเข้าไปด้วยค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณธนพลศรีรัตน์ค่ะและบทเพลงที่สองนะคะบทเพลงอารมณ์หวังค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูชอุ่มปัญจพันธ์ค่ะทำนองนะคะครูเอื้อสุนทรสนานได้นำมาจากทำนองเพลงไทยเดิมแขกอาหวังค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะ
0: บทเพลงที่3ครับกับบทเพลงมนเทวีครับเพลงนี้คำร้องโดยครูพจน์จารวณิชครับดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมขับไม้บันดอกครับโดยครูเวศสุนทรจามรครับถ่ายทอดวันนี้โดยคุณท็อปวัชริศวัชรสิริครับบรรเลงโวยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมและ

0: และสำหรับบทเพลงในวันนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้รับชมและรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะคะ
1: รายการแววหวานตำนานเพลงครับต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับคุณวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับควบคุมรายการโดยคุณรินทร์ภัทรรุ่งเรืองวัทยากรของเราในวันนี้นะครับคุณอธิปไตยพรมสุรินทร์บรรเลงและขับร้องโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับและขอบคุณ NBT 2HD ด้วยรวมไปถึงคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ในห้องส่งและรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะครับ
0: ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังขอฝากช่องทางการติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 kHz นะคะและทางเพจนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแววหวานตำนานเพลงและ YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ค่ะ
1: สำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการของเรานะครับอยากจะเข้ามาชมบรรยากาศสดๆในการถ่ายทำรายการแววหวานตำนานเพลงสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางแฟนเพจแววหวานตำนานเพลงนะครับแฟนเพจวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าเรื่องราวและบทเพลงของเรานะฮะจะมีเรื่องราวบทเพลงอะไรมาฝากต้องรอติดตามวันนี้เราทั้งหมดขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานๆเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระให้กับภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระให้กับภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปช.มีมติพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระให้กับภาคประชาชนทั้งการปรับปรุงโครงสร้างการคิดอัตราราคาค่าไฟฟ้าโดยจะมีการแยกอัตราค่าไฟฟ้าของกลุ่ม Data Center ออกมาจากระบบปกติอย่างชัดเจนซึ่งหลังจากนี้มติที่ประชุมจะถูกส่งต่อให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เพื่อดำเนินการต่อโดยจะต้องนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะเวลาประมาณ15วันก่อนจะสรุปอัตรารวมที่ชัดเจนเพื่อนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปโดยคาดการว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นและสามารถเริ่มจัดเก็บค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ได้ในบินแรกได้เร็วที่สุดภายในเดือนสิงหาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: สถาบันนิติเวชวิทยาพิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์ครบ32รายพร้อมส่งมอบร่างแล้วจำนวน28รายคาดว่าจะส่งมอบแล้วเสร็จทุกรายในวันนี้พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเขตจตุจักรเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม32รายโดยเจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์และยืนยันตัวบุคคลได้ครบทั้งหมดแล้วพร้อมส่งมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว28รายส่วนอีก4รายญาติอยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารคาดว่าจะสามารถส่งมอบร่างได้ครบภายในวันนี้ซึ่งผลการชันสูตรเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากการสูดดมควันไฟขณะที่บางรายมีบาดแผลถูกไฟไหม้ทั่วร่างกาย นอกจากนี้สถาบันนิติเวชวิทยาร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึงอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทและผู้ได้รับบาดเจ็บรายละ 5,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,011 รายกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,011 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต754รายขณะที่จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรักษาจนหายดีแล้วมีทั้งหมด366รายและอีกประมาณ750รายยังอยู่ระหว่างการแยกกักตัวกระทรวงสาธารณสุขของดีอาคองโกกล่าวเพิ่มเติมว่าจังหวัดอิตุริทางตะวันออกของประเทศยังคงเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดโอ้อูเลเลซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ที่ขยายวงกว้างออกไปทำให้จำเป็นต้องยกระดับทั้งการเฝ้าระวังขีดความสามารถในการวินิจฉัยโรคและความพร้อมในการปฏิบัติงาน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด
5: ้อลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: เตียงร้อยความเป็นคนจุดเริ่มต้นที่ครอบครัวท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอแจ้งรายการกระจายเสียงสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ดังต่อไปนี้นะคะหลังจากแจ้งรายการแล้ว ขอเสนอรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ 15:00 นถ่ายทอดข่าวจากนั้นเป็นรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15:35 นเป็นรายการบุรีรัมย์สระแอง 16:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเชิญรับฟังรายการเช็คอินทินอีสานใต้จากสวทมุกดาหาร 16:30 นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17:00 นถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการเจาะประเด็นเป็นข่าว 18:00 นเทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่น 18:25 นรายการทีคล้องร้องข่าวรายการอัยการแผ่นดิน 18:40 นรายการสบายยามเย็น19:00 นถ่ายทอดข่าวเวลา 19:30 ช่วงเวลารายการแวดวงกีฬา 20:00 นถ่ายทอดข่าว 20:30 เวลาของรายการสารวรรณกรรม 21:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการสีสันวรรณกรรม 22:00 นถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการเพื่อนฝันเวลา 23:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นรายการธรรมะก่อนนอนจนถึงเวลา 24:00 ปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วีรยุทธการบรรจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศเฉลิมวันโพเกตรักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีและเวลาขณะนี้ 14:15 ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านผู้ฟังจะได้รับฟังรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ดำเนินรายการเรวดีหงสากุลค่ะ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีบนขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มีเกินให้ได้ติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาเกริ่นมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลาที่กับดิฉันค่ะเรวดีหุ่นสากลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะในช่วงแรกเดี๋ยวจะพาไปติดตามฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสารสารพันกับสทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101 1.5 MHz แล้วก็ติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินงานการติดตามข่าวสารที่ทางครม.เห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2559นะคะไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีที่บิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์นะคะพร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจเข้าระบบเพิ่ม 5.4 ล้านรายค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจกลางในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบค่ะการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2559นะคะเพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ที่มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำและก็ตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะคะโดยได้พิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักนะคะได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนะคะนำชื่อพ่อแม่หรือบิดาบิดานั้นไปนะหากลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์การในการตัดสิทธิ์แล้วก็ไม่นับรวมนี่สินเชื่อนะคะภาคการเกษตรเข้ามาเข้าในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อด้วยนะคะพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนนั้นได้ที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกค่ะจำนวนก็ประมาณ 5.4 ล้านรายเนี่ยเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมเนี่ยก็จะส่งผลให้มีผู้เรียกว่ามียอดของผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้ก็ประมาณทั้งสิ้นนะคะก็ 18.8 ล้านรายค่ะโดยรัฐบาลเองก็ยืนยันนะว่าเป้าหมายหลักเลยก็คือในเรื่องการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนนะคะและกลุ่มเปราะบางที่สุดในสังคมค่ะโดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณเนี่ยที่ตั้งไว้นะมาเป็นอุปสรรคหากมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นรัฐบาลก็พร้อมนะคะที่จะบริหารจัดการงบประมาณภายในภายหลังนะเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมทุกคนอย่างแน่นอนนะคะทั้งนี้ค่ะก็จะมีการประกาศผลนะคะการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการนะคะก็คือวันที่17กรกฎาคมนี้แล้วนะคะก็คือตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะผ่าน4ช่องทางค่ะก็คือที่เว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็สาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งนะคะธนาคารออมสินธกส.ทอส.นะคะธนาคารอิสลามแล้วก็ธนาคารกรุงไทยนะคะโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มณวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์นะคะระบบจัดระบุเหตุผลอย่างชัดเจนค่ะแล้วก็สามารถที่จะยื่นเรื่องอุทธรณ์นะคะขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะเพื่อความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างสูงสุดนะคะสำหรับอีกหนึ่งข่าวในช่วงนี้ค่ะครม.ก็เห็นชอบต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานลาวเมียนมาและเวียดนามนะคะออกไปอีก1ปีค่ะเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานของประเทศนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสดวยก่อนค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบค่ะให้ต่ออายุใบอนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามนะคะประเมินชอบร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง2ฉบับค่ะตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อรองรับความต้องการแรงงานของภาคการผลิตและภาคบริการค่ะแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้ก็เป็นการต่อเนื่องจากมติครม.เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568นะคะโดยมีแรงงานต่างด้าวอยู่ภายใต้มาตรการเนี้ยประมาณนะคะ 770,000 คนนะคะซึ่งยังมีบางส่วนไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขนะคะให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาก็ขยายระยะเวลาการอนุญาตยังมีความจำเป็นค่ะแล้วก็ป้องกันปัญหาแรงงานมีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็ลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ยังต้องพึ่งแรงในเรื่องของการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวนะคะนอกจากนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีก็ยังเห็นชอบเนี่ยร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างประกาศกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อให้การดำเนินมาตรการเป็นไปอย่างมีเอกภาพนะพร้อมกับมอบหมายให้ทางกรมการจัดหางานก็เร่งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ขั้นตอนและก็ระยะเวลาการดำเนินการแก่ผู้ประกอบการในจ้างแล้วก็แรงงานต่างด้าวนะคะเพิ่มการอำนวยความสะดวกแล้วก็เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศค่ะที่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันกลับมาพบกันในช่วงหน้า

ลับมาพบกันอีกยุคหนึ่งนะคะกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 ไม่เกินคลื่นติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการติดตามข่าวสารที่ทางรัฐบาลเตรียมทำแผนที่บริการสุขภาพทั่วประเทศนะคะจะบริการให้ตรงความต้องการแต่ละพื้นที่ค่ะพร้อมบริการในเรื่องของงบทุกสิทธิ์รักษาโดยความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการนะคะซึ่งเรื่องนี้นางสาวลธิดาเพื่อเวทนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินหน้าการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมินะคะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงค่ะโดยเตรียมจัดทำ Health Mapping นะคะหรือว่าแผนที่สุขภาพทั่วประเทศค่ะเพื่อนำข้อมูลนั้นมาใช้วางแผนเปิดและยกระดับหน่วยบริการให้สอดคล้องกับความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ในการลดปัญหาพื้นที่ขาดแคลนบริการแล้วก็ทำให้การใช้งบประมาณด้านสาธารณสุขเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะซึ่งการจัดทำแผนที่บริการสุขภาพจะบูรณาการข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.แล้วก็ทางสำนักงานกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินนะคะว่าพื้นที่ไหนเนี่ยมีบริการเพียงพอแล้วก็พื้นที่ใดเนี่ยยังขาดแคลนอยู่นะก่อนที่จะนำข้อมูลไปใช้กำหนดในเรื่องการเปิดและยกระดับหน่วยบริการค่ะรวมถึงการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที่นะคะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลยังเตรียมบูรณาการในเรื่องการวางแผนการใช้งบประมาณค่ะด้านบริการสุขภาพปฐมภูมิร่วมกับจากทุกกองทุนสุขภาพนะคะได้แก่สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกันสังคมแล้วก็สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการค่ะเพื่อให้หน่วยบริการนั้นได้รับงบประมาณตามจำนวนประชากรที่ดูแลนะคะลดความซับซ้อนในการที่ใช้งบประมาณแล้วก็ทำให้ประชาชนทุกสิทธิ์นั้นได้รับบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพใกล้บ้านมากยิ่งขึ้นค่ะโดยไม่ได้เป็นการรวมทั้ง3กองทุนเข้าเป็นกองทุนเดียวนะคะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็มีการเดินหน้าพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิให้ได้มาตรฐานเดียวกันค่ะทั่วประเทศนะคะแล้วก็ยังจัดทำระบบขึ้นทะเบียนแล้วก็ประเมินคุณภาพหน่วยบริการรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายต้นแบบ97แห่งนะคะเพื่อขยายผลการดูแลประชาชนแบบองค์รวมนะคะทั้งในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะคะการป้องกันโรคการรักษาแล้วก็การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องค่ะเอามาติดตามกันต่อกับช่วงนี้นะคะกับทางกรมบัญชีกลางก็เตรียมออกกฎหมายนะคะคุมงบรักษาพยาบาลข้าราชการเบิกจ่ายตรงค่ะเลือกใช้สิทธิ์อื่นรักษาได้นะคะขนาดเดียวกันนะคะก็จะพบในเรื่องของการทุจริตตัดสิทธิ์ทั้งครอบครัวเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้นางแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันงบประมาณด้านสุขการค่ารักษาพยาบาลของราชการปรับตัวสูงขึ้นจนแตะระดับกว่า 90,000 ล้านบาทต่อปีแล้วนะซึ่งทางกรมบัญชีกลางก็จะมีการเปิดรับฟังเขาก็เห็นเพื่อที่จะแก้ไขภาระสตรีกาในพระสกิจสตรีกาในเรื่องของเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนะคะเริ่มจากการกำหนดให้ผู้ใช้สิทธิ์ต้องดำเนินการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางเท่านั้นค่ะพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคคลในครอบครัวสามารถเลือกรับสิทธิ์สวัสดิการพยาบาลอื่นได้ตามความต้องการอย่างเช่นสิทธิ์ประกันสังคมหรือสิทธิ์รับประกันสุขภาพแห่งชาติจากเดิมนะคะที่ระบบบังคับให้ต้องมาใช้สิทธิ์ราชการเพียงอย่างเดียวนะคะรวมไปถึงการกำหนดให้โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความโปร่งใสในการสั่งจ่ายยาให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีค่ะแล้วก็ประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการเพิ่มบทลงโทษขั้นเด็ดขาดในกรณีที่พบการทุจริตนะคะพบว่ามีบุคคลในครอบครัวคนใดคนหนึ่งเนี่ยทำการทุจริตอย่างเช่นการระเวนเบิกยาเพื่อ นำไปขายต่อนะคะการส่งผลให้อาจจะส่งผลให้บุคคลในครอบครัวทุกคนเนี่ยค่ะรวมถึงตัวข้าราชการเองเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์ถูกตัดสิทธิ์นะการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดทันทีเลยนะซึ่งอาจจะการรวบรวมสถิติย้อนหลัง10ปีพบเลยค่ะว่ามูลค่าความเสียหายจากการทุจริตในลักษณะนี้ค่ะมีสูงถึง250ล้านบาทนะแล้วก็ส่วนใหญ่เกิดจากบุคคลในครอบครัวนะซึ่ง
นอกจากนี้ค่ะทางกรมบัญชีกลางก็ยังมีแนวทางในการพิจารณาให้โรงพยาบาลเลือกใช้ยาสามัญเป็นลำดับแรกนะคะก่อนที่จะสั่งจ่ายยานอกนะคะขณะเดียวกันเนี่ยกรมบัญชีกลางก็ยังได้รับฟังเสียงสะท้อนนะจากกลุ่มข้าราชการรุ่นใหม่ที่ว่ามีอายุต่ำกว่า30ปีนะซึ่งก็พบแล้วค่ะว่ามีความต้องการในเรื่องฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นเพื่อนำไปเรียกว่าบริหารจัดการลงทุนแล้วก็เลือกซื้อประกันสุขภาพด้วยตนเองค่ะมากกว่าที่จะการรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหรือว่าบำนาญในรูปแบบเดิมนะซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกนำไปประมวลเพื่อพัฒนานโยบายสวัสดิการภาครัฐให้มีความเหมาะสมต่อไปค่ะเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงนะคะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมึงขึ้นมาได้กับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำเพื่อมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะรีวดีของสากลรับหน้าที่ดำเนินการมาติดตามข่าวสารที่ทางรัฐบาลเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิ์นะคะเตรียมนำร่องทัฟฟี่ฟองดูฟอร์Education กันยานี้นะคะซึ่งก็ยกระดับนะคะรับแจ้งเหตุในสถานศึกษา24ชั่วโมงค่ะซึ่งเรื่องนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะคะรัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองสิทธิ์และก็ความปลอดภัยของครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษานะคะด้วยศึกษาธิการเองนี่ค่ะเรื่องการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิ์เสรีภาพและก็ความปลอดภัยพร้อมพัฒนาระบบทัฟฟี่ฟองดูฟอร์เอดูเคชันนะคะเป็นระบบเนื้อกลางรับแจ้งเหตุและก็บริการเอาบริหารจัดการปัญหาด้านสิทธิ์และก็ความปลอดภัยในสถานศึกษานะคะให้ประชาชนเข้าถึงการช่วยเหลือได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยได้บริการการทำงานร่วมกันนะคะกับหน่วยงานในสังกัดได้แก่สำนักงานข้าการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทซึ่งงานข้าการการอัจฉริศึกษาสอสแล้วก็สำนักงานข้าการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือว่าสชนะคะกรมส่งเสริมการเรียนรู้สกรแล้วก็สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสปนะคะเพื่อพัฒนาระบบทัฟฟี่ฟองดู for education นะคะโดยเชื่อมโยงระบบรับแจ้งเหตุที่มีอยู่นะคะได้แก่ Red Box นะคะMoE1 นะคะ EduSafe นะคะให้เป็นระบบกลางเดียวกันค่ะครอบคลุมการรับแจ้งเหตุการติดตามความคืบหน้านะคะแล้วก็การบริหารจัดการปัญหาด้านสิทธิ์และความปลอดภัยในสถานศึกษานะคะทั้งนี้ค่ะระบบดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะควบกับการพัฒนาระบบและการเปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะโดยกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยคาดว่าจะเริ่มนำร่องการใช้งานทัฟฟี่ฟองดู for educationภายในเดือนกันยายน2569ค่ะแล้วก็เมื่อการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วเสร็จนะคะจะเปิดให้ประชาชนแจ้งเหตุและก็ติดตามผลการดำเนินงานได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ตอนนี้ค่ะกระทรวงศึกษาธิการยังได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานใช้ชื่อศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศค่ะเพื่อให้การรับแจ้งนะคะการประสานงานแล้วก็การให้ความช่วยเหลือเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะลดขั้นตอนการดำเนินงานแล้วก็ยกระดับประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็ความปลอดภัยของครูนักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะคะมาติด

ตามข่าวสุดท้ายกันต่อกับท่านรองนายกเอกนิติแถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและก็แสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.ก็แถลงความพร้อมของประเทศไทยนะคะในการที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกปี2500หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะเวทีด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเงินที่สำคัญที่สุดของโลกค่ะที่จะขึ้นนะคะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2019ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะคะภายใต้แนวคิดค่ะข้อฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกนะคะว่าการที่ไทยนั้นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนะคะก็ถือว่าเป็นการแสดงศักยภาพของไทยที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนนะคะโอลิมปิกทางการเงินค่ะแล้วก็เป็นโอกาสเชื่อมโยงทางด้านของเศรษฐกิจกับนานาประเทศซึ่งประเทศไทยก็จะได้นำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและก็ความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นค่ะการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกต่างสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนค่ะทางด้านของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกนะคะว่าการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นการกำหนดกรอบนโยบายแบงก์ของบลูปรินท์นะคะหรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งค่ะการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตนะคะแล้วก็การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานแล้วก็ระหว่างประเทศนะคะตลอดจนการยกระดับในเรื่องของความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆนั้นก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ในการที่จะแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นะคะที่เรื่องราวข่าวสารทั้งหมดในการสารสารบัญกับสวทบุรีรัมย์ที่นำมาฝากกันท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณสาธุท่านในชุดทั้งฐานนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันริวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเปิดงานเมกะฮาลาลแบงคอก2026ยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะเล็ดน้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีเปิดงานเมกะฮาลาลแบงคอก2026ยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนตอกย้ำบทบาทครัวโลกและหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารที่เชื่อถือได้
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานเมกะฮาลาลแบงคอก2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยระบุว่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและความท้าทายด้านความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจฮาลาลถือเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของโลกและเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยประเทศไทยพร้อมต่อยอดบทบาทครัวของโลกสู่การเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงทางอาหารของโลกที่ได้รับความเชื่อถือและมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลของอาเซียนเพื่อศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารการผลิตที่ได้มาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมที่ทันสมัยเรายืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนผู้ประกอบการทุกระดับโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เข้าถึงห่วงโซ่เศรษฐกิจฮาลาลระดับโลกพร้อมย้ำว่างานเมกะฮาลาลแบงคอก2026เป็นเวทีสำคัญในการสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงผู้ผลิตไทยสู่ตลาดโลกและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติข้อ7มาตรการใหญ่แยกไฟสาธารณะออกจากบินพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นมีมติเห็นชอบให้แยกไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟฟ้าให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที24ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและทะเบียนบ้านชั่วคราวโดย200หน่วยแรกจะคิดในราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้ นอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังมีมติเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดเสรีสำหรับทุกอุตสาหกรรมโดยไม่จำกัดเพื่อลดการนำเข้าก๊าซ LNG รวมถึงรับทราบข้อสรุปการแก้ไขปัญหาสัญญาณแอดเดอร์ที่หมดอายุเพื่อปรับลดต้นทุนการซื้อไฟของการไฟฟ้าลงและเตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักดันภาระค่าแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นและรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรบชายแดนไทยเมียนมาบ้านแม่กลเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
9: พลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรพร้อมด้วยพันเอกชนการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูพันเอกสุภกรผู้จันทร์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาบริเวณฐานปฏิบัติการเสกสรรกองร้อยทหารราบที่1411บ้านแม่กวนเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านในฝั่งเมียนมาโดยผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรได้ย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงผู้นำชุมชนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดคิดไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อพ่อพ่อ1 + 1เท่ากับเท่าไหร
4: ่เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2 + 2เท่ากับเท่าไหร
4: ่4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไหร
4: ่ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยพ่อ
4: ไอ้ยะไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบุรีรัมย์สระแอร์

0: Flynn.
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบุรีรัมย์สระแองค่ะนำเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์นะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะนำเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาบ่าย 3:30 นถึง 16:00 น.นะคะช่วงเวลานี้ทักทายทุกท่านเลยนะที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่นะคะอยู่พื้นที่ไหนทักทายกันเข้ามาได้นะคะทาง Facebook Live ของเรานะ Facebook Live สวทบุรีรัมย์นะคะช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้เนาะวันนี้แดดออกเปรี้ยงเลยคุณผู้ฟังแต่ไม่แน่ใจว่าช่วงเย็นเนี่ยจะมีฝนตกอีกหรือเปล่านะต้องมารอดูกันนะคะยังไม่สะดวกรับสายหน้าไมค์เลยเนาะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องขออภัยจริงๆนะวันนี้เดี๋ยวหูฟังไม่ดีด้วยกลัวรับสายแล้วจะไม่ได้ยินเนาะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวทักทายทาง Facebook Live กันก่อนท่านใดเข้ามากันแล้วบ้างนะคะทักทายไปยังพี่บุญจันทร์ทองสุดนะคะทักทายป้าวินทาสำนานใจด้วยวันนี้ชุมชนโคกตะเวียงเนี่ยลมก็ไม่แรงเท่าไหร่นะลมไม่แรงเท่าไหร่เย็นสบายดีนะคะพี่บุญจันทร์ทองสุดบอกว่าขอฟังเพลงสายยันสัญญาด้วยตัวไกลใจเหงานะจ๊ะเดี๋ยวดูให้เนาะป้าวันทาว่าวันนี้ขอฟังเพลงกระมมละเกินพิกัดของร็อกสังคมยอดนิยมเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะเดี๋ยวดูเวลากันก่อนแล้วกันนะคะป้าวันทาเนาะว่าจะเปิดได้สักกี่เพลงนะคะอ่ะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวกันอีกนะเมื่อวานนี้เนี่ยเราเชิญชวนไปเที่ยวงานแห่เทียนพรรษากันแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพาไปทำบุญอีกแล้วนะคะไปทำบุญตักบาตรบนหลังช้างค่ะและนมัสการพระพุทธรูปใหญ่ประจำปี2569ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ท่านใดเคยไปแล้วบ้างคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะมาเล่าบรรยากาศให้กันฟังได้นะใครที่เคยได้ไปแล้วส่วนตัวทีมงานของเราเนี่ยเคยได้ไปครั้งนั้นเนี่ยจัดอยู่ที่ที่ตำบลเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยจัดอยู่ที่อำเภอเนาะแต่ตอนนั้นที่เราไปเนี่ยเขาจัดอยู่ที่ตำบลนะคะซึ่งก็เป็นวัดที่แบบว่าอยู่ตรงที่เป็นลำน้ำน่าจะลำน้ำมูลเนาะแล้วก็ให้ช้างเนี่ยเดินอยู่ที่ด้านในลำน้ำนะคะแล้วผู้คนก็ตักบาตรกันอยู่ที่บนสะพานซึ่งเขาบรรยากาศดีมากๆเลยแหละคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นบุญนะที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้ไปร่วมงานแบบนี้นะคุณผู้ฟังแล้วปีนี้เนี่ยก็มาประชาสัมพันธ์เชิญชวนกับการจัดงานอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อท่านใดที่ยังไม่เคยไปได้เห็นภาพบรรยากาศกันบ้างแล้วอยากจะไปนะคะก็ปีนี้ถ้าหากว่าไม่ติดอะไรก็ไปร่วมทำบุญร่วมกันกับพี่น้องชาวอำเภอสตึกกันนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศปีที่ผ่านๆมาหน่อยเนาะได้ภาพมาจากนี่แหละรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเมื่อวานนี้นะคะก็เลยได้ภาพมานะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่ประจำอำเภอสตึกเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่เคยไปอยากให้ไปได้เห็นมันได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้มากๆเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะซึ่งงานนี้เนี่ยเล่าให้ฟังกันก่อนว่าด้วยทางอำเภอสตึกนะคะได้ร่วมกันกับทางส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกิ่งกาชาดอำเภอนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวอำเภอสตึกค่ะซึ่งก็ปีนี้นะคะกำหนดจัดงานประเพณีตักบาตรบนหลังช้างและนมัสการพระพุทธรูปใหญ่ประจำปี2569นะคะซึ่งปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่20ถึง26กรกฎาคม2500

69ค่ะจัดอยู่ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ตลอดไปสนับสนุนและส่งเสริมยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ยกระดับงานประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเพิ่มรายได้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะก็เดี๋ยวแจ้งในส่วนของกำหนดการรายละเอียดของการจัดงานนะเผื่อท่านใดสนใจอยากจะไปนะคะคุณผู้ฟังซึ่งกำหนดการนะคะคุณผู้ฟังคะกับประเพณีตักบาตรบนหลังช้างและนมัสการพระพุทธรูปใหญ่นะคะในช่วงวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณที่ว่าการอำเภอสตึกนะคะในวันที่24ค่ะวันแรกของการจัดงานนะคะจะเริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกานะคะขบวนแห่ช้างและขบวนนางรำเริ่มเคลื่อนขบวนค่ะช่วงเวลา9นาฬิกา20นาทีจะมีพิธีรำเปิดงานประเพณีตักบาตรบนหลังช้างและนมัสการพระพุทธรูปใหญ่และหลังจากนั้นค่ะช่วงเวลา9นาฬิกา29นาทีเวลาดีเลยนะคะจะเป็นการตักบาตรบนหลังช้างนะคะเห็นภาพบรรยากาศไหมคุณผู้ฟังมันสวยงามมากเลยเนาะแล้วต่อช่วงค่ำค่ะเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปรับชมการแสดงหมอลำกลอนประยุกต์วันคณะวันเฉลิมน้อยดาวเหนือชมฟรีนะคะตลอดคืนเลยนะคะมาต่อกันวันที่2การจัดงาน25กรกฎาคมค่ะคุณผู้ฟังเวลา9นาฬิกา30นาทีนะคะจะมีเปิดให้นมัสการพระพุทธรูปใหญ่และรำบวงสรวงหน้าพระพุทธรูปใหญ่หลังจากนั้นเวลา18นาฬิกานะคะมีมวยให้ชมฟรีตลอดคืนเลยค่ะช่วงกลางคืนนะคะ18นาฬิกาเป็นต้นไปเนาะแล้วก็วันสุดท้ายของการจัดงานค่ะคุณผู้ฟังคะ เริ่มต้นกันในช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีนะคะก็มีการนมัสการพระพุทธรูปใหญ่แล้วก็รำบวงสรวงหน้าพระพุทธรูปใหญ่เวลา13นาฬิกา30นาทีเชิญชวนฟังเทศคณะอมตะธรรมเสียงทองค่ะและช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปรับชมการแสดงศิลปะพื้นบ้านกันตรึมดาวรุ่งเมืองสุรินทร์นะคะชมฟรีเช่นเดียวกันค่ะตลอดงานเลยนะคะซึ่งก็เชิญชวนนะไปร่วมสืบสานประเพณีดีงามชมฟรีตลอดงานเชิญชวนพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะไปร่วมทำบุญไปร่วมชมร่วมสนุกไปสร้างรอยยิ้มและความประทับใจไปด้วยกันกับพี่น้องชาวอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็อยากจะมาเชิญชวนทุกท่านเนาะคุณฟังไปร่วมงานกันนะคะก็นอกจากนี้เนี่ยในช่วงจริงๆเนี่ยงานเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่20แหละคุณผู้ฟังเขามีงานขายของจำหน่ายสินค้าอะไรต่างๆอ่ะคุณผู้ฟังช่วงวันที่20นะคะ20ถึงวันที่22นะคะ20ถึง22กรกฎาคมเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่9นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปจะมีการจำหน่ายสินค้าของดีอำเภอสตึกแล้วก็สินค้าโอท็อปแล้วก็นมัสการเปิดให้นมัสการพระพุทธรูปใหญ่นะคะตลอดทั้ง3วันเลยนะคะแล้วก็ในวันที่23เนาะ23กรกฎาคมเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาหลังจากที่มีการจัดจำหน่ายสินค้านมัสการพระพุทธรูปใหญ่แล้วช่วงเวลา16นาฬิกาเนี่ยจะเชิญชวนไปรับชมการซ้อมรำพิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรบนหลังช้างและนมัสการพระพุทธรูปใหญ่ประจำปีนะคะแล้วก็18นาฬิกาของวันที่23เนี่ยจะมีบวงสรวงพระพุทธรูปใหญ่รำบวงสรวงพระพุทธรูปใหญ่ด้วยการแต่งกายก็จะเป็นชุดผ้าไทยชุดสุภาพโทนสีขาวค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นช่วงตั้งแต่20ถึง23เนาะแล้วก็วันจัดงานจริงก็24ถึง26นะคะแต่ว่าการจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆของดีของเด่นต่างๆก็เริ่มตั้งแต่20นะคะก็เชิญชวนนะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะไปร่วมงานนะคะก็ไปกันได้นะคะที่ทำที่ว่าการอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังการตักบาตรบนหลังช้างเนี่ยคุณผู้ฟังหลายท่านสอบถามกันเข้ามาว่าเอาอะไรไปตักบาตรใช่ไหมคะก็จะมีเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะคุณผู้ฟังไม่ต้องเอาข้าวสุกหรือกับข้าวไปนะจะเป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะก็นำไปร่วมตักบาตรกันช้างหลายเชือกมากคุณผู้ฟังคะเห็นภาพบรรยากาศแล้วแบบว่าคึกคักน้องคุณผู้ฟังเนาะก็สำหรับท่านใดที่อยากจะไปร่วมก็อย่าพลาดเลยปีนี้นะคะมาเชิญชวนกันนะคะกับงานประเพณีทำบุญตักบาตรบนหลังช้างและงานนมัสการพระพุทธรูปใหญ่ประจำปี2569ที่ทางอำเภอสตึกนั่นเองค่ะเดี๋ยวพักฟังเพลงกันก่อนเนาะฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งผลงานเพลงนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อวันพรุ่งนี้มีงานแถลงข่าวประเพณีแห่เทียนที่อำเภอประโคนชัยเนาะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อเดี๋ยวช่วงนี้ฟังผลงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามานะเดี๋ยวดูก่อนนะ
คุณผู้ฟังแนะนำผลงานเพลงอะไรกันมาบ้างเดี๋ยวดูก่อนฟังถามว่าเวลาน้อยฟังร่วมกันก็ได้เนาะเดี๋ยวให้ฟังของพี่บุญจันทร์ทองสุดก่อนละกันนะคะแนะนำกันเข้ามาก่อนนะเดี๋ยวให้ฟังกับผลงานเพลงตัวไกลใจเหงานะคะแนะนำกันเข้ามาเนาะของสายยันสัญญาเดี๋ยวให้รับฟังร่วมกันนะคะคุณผู้ฟังตัวไกลใจเหงานะคะเดี๋ยวหาก่อนนะเดี๋ยวหาเพลงแป๊บหนึ่งนะคะของสายันสัญญาเนาะอ่ะเดี๋ยวฟังผลงานเพลงนี้ค่ะจบแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ

หนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะคะแนะนำกันเข้ามานะคะจากพี่บุญจันทร์ทองสุดเนาะกับผลงานเพลงตัวไกลใจเหงานะคะจัดให้ได้ฟังกันในช่วงของรายการบุรีรัมย์สระแอ่งนะคะขอบคุณสายหลังไม้เมื่อสักครู่นี้จากลุงสมใจบ้านป่อแดงด้วยนะโทรเข้ามาทักทายกันนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้15:53 นแล้วคุณผู้ฟังคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวชวนสักหน่อยเผื่อท่านใดสนใจนะคะพรุ่งนี้ทางอำเภอประโคนชัยเนี่ยเขาจะมีการจัดงานแถลงข่าวประเพณีแห่เทียนพรรษาของทางอำเภอประโคนชัยประจำปี2569นะคะล้อมเทียนรวมใจประโคนชัยเทียนศิลป์ส่องแสงศรัทธาล้ำค่าวัฒนธรรมค่ะซึ่งก็ในวันพรุ่งนี้16 กรกฎาคมนะคะจะมีการจัดงานแถลงข่าวช่วงเวลา17:00 นเป็นต้นไปที่โดมอเนกประสงค์โรงเรียนเมืองตะลุงพิทยาสันอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะไปร่วมฟังการแถลงข่าวการจัดงานแห่เทียนพรรษาของอำเภอประโคนชัยในปีนี้ก็เชิญชวนนะคะการแต่งกายชุดสุภาพโทนสีขาวครีมนะคะก็พรุ่งนี้เนี่ยก็สำหรับผู้ที่จะมาร่วมแถลงข่าวประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอประโคนชัยในปีนี้นะคะก็จะมีผู้ร่วมแถลงข่าวก็จะมีรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าผู้แทนเนาะหรืออาจจะเป็นรองผู้ว่าเนาะเดี๋ยวรอดูนะคะไปในงานแล้วก็จะมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมีนายอำเภอประโคนชัยมีนายกเทศมนตรีเมืองประโคนชัยนะคะซึ่งก็จะร่วมแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้พูดถึงในเรื่องของแนวทางแนวคิดการจัดงานในปีนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะกำหนดการจัดงานอย่างไรแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะที่อาจจะโดดเด่นกว่าทุกๆปีไหมนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะการแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้เนาะก็เดี๋ยวดูไม่แน่ใจว่าอาจจะมีการไลฟ์สดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนนะว่าช่องไหนนะคะอาจจะมีทางประชาสัมพันธ์จังหวัดไหมนะคะก็เดี๋ยวรอดูเนาะก็สำหรับท่านใดที่ว่างก็ไปร่วมงานกันได้นะคะไปร่วมรับฟังการจัดงานแถลงข่าวกันได้นะคะในวันพรุ่งนี้ที่โรงเรียนเมืองตะลุงพิทยาสันนะคะที่โดมินิกประสงค์ที่เดิมเนาะปีที่แล้วก็ไปจัดอยู่ที่นั่นนะคะก็ใครอยากจะไปก็เชิญชวนไปกันได้นะคะจากทางอำเภอประคุณชัยนั่นเองวันนี้มองดูเวลาของรายการบุรีรัมย์สระแอ่งของเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังในทุกๆพื้นที่เลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันอีกบ้างนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันนะคะช่วงท้ายรายการป้าบรรเทาแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามากับผลงานเพลงอะไรนะกระมมละออหรือเปล่าคะเดี๋ยวหาดูก่อนนะน่าจะกระมมละออเนาะเดี๋ยวหาดูก่อนเนาะเพลงอาจจะพิมพ์ยากหน่อยเด้เพลงภาษาเขมรนะคะเขมรบ้านเราเนาะอ่ะเดี๋ยวจัดให้ช่วงท้ายรายการนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากรอติดตามรับชมรับฟังค่ะวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศอุ้ยรามพร้อมกับทีมงานสวทบุรีรัมย์ต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพิญญ์ยศรุ่งสมัยกระทรวงมหาดไทยพบกรณีผลคะแนนสอบผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,814 รายเตรียมเสนอให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งวันที่23กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้นบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คนรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงมหาดไทยพบกรณีผลคะแนนสอบผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,814 รายเตรียมเสนอให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งวันที่23กรกฎาคมนี้
7: นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อติดตามกรณีทุจริตที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าจากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่ประกาศผลสอบอย่างละเอียดพบความผิดปกติของคะแนนสอบในกลุ่มผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 5,814 รายโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานงานร่วมกับสำนักงานปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษากระดาษคำตอบต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำกลับมาตรวจนับคะแนนใหม่พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและจัดลำดับผู้สอบใหม่ตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริงสำหรับกลุ่มผู้เข้าสอบรายอื่นๆที่ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะได้รับการพิจารณาจัดลำดับใหม่ตามเกณฑ์ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเยียวยาและดำเนินการตามระเบียบข้าราชการท้องถิ่นต่อไปพร้อมยืนยันว่าหากตรวจสอบพบการทุจริตหรือการกระทำผิดทางอาญาที่เชื่อมโยงถึงบุคคลใดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมถึงเตรียมจัดส่งรายชื่อผู้สอบที่พบความผิดปกติทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณามีมติเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งโดยคาดว่าจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาตัดสินร่วมกันในวันที่23กรกฎาคมนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนและเกษตรกร
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาปัญหาทั้งน้ำท่วมขังและฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ของประเทศได้ส่งเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งเกษตรกรพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดฤดูฝนแม้หลายพื้นที่จะมีฝนตกต่อเนื่อง แต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยส่งผลให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอและมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำขณะเดียวกันกำชับให้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมขังอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนอย่างทั่วถึงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยเขื่อนขนาดกลาง61แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ176ล้านลูกบาศก์เมตร
9: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าแม่น้ำโขงตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำลดลงขณะที่แม่น้ำชีตอนล่างระดับน้ำเพิ่มขึ้นสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุวันนี้ประมาณ 1,118.64 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 847.83 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุวันนี้ประมาณ 212.7 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 176.74 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนทดน้ำหลายแห่งสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเขื่อนยโสธรเขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเสบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำดมใหญ่ส่วนเขื่อนปากมูลเขื่อนลำเสบายบุรีราชธานีเขื่อนลำเสบกสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มลดลงกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

0: แสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
2: สวท.อำนาจเจริญเติมปัญญาให้รู้เท่าทันสร้างสรรค์พัฒนาถิ่นไทย
3: สำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องของสมาร์ทโซล่าสมาร์ทเช็คนะคะใครที่สนใจอยากจะติดโซล่ารูฟท็อปนะคะไม่รู้จักโซล่าสมาร์ทเช็คไม่ได้เลยนะคะและนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของสมาร์ทกริดด้วยนะคะอาจจะเคยได้ยินกันออฟกริดออนกริดใช่ไหมคะมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนอกจากนี้ยังมีช่วงเตือนภัยไซเบอร์นะคะก็มีมุกของมิจฉาชีพนะคะนำมาฝากกันแล้วก็วิธีการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนะคะและจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาข่าวสารของเรานะคะทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับชมติดตามผ่านทางเพจเช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท.2นะคะคุณบรรเทาสำราญใจนะคะโอ้ทักทายเข้ามาเป็นคนแรกเลยนะคะขอบพระคุณที่ทักทายเข้ามานะคะคุณ อเนกพิกไทยนะคะทักทายเข้ามากดไลค์นะคะบอกว่าแล้วก็มีส่งใจมาด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะบอกว่าเยี่ยมเลยนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุกท่านนะคะคุณอัชราปิ่นทองนะคะมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนะคะคุณอัชราแล้วก็คุณสะอาดเป็นบางวันนะคะอันนี้แฟนรายการสวท.มุกดาหารด้วยนะคะมาติดตามสวท.สวท.2ด้วยนะคะสวัสดีนะคะคุณสะอาดเป็นบางวันบอกว่ามารอรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานนะคะคุณบุญเรียนที่รักนะคะสวัสดีนะคะสวัสดียามบ่ายนะคะสวัสดียามเย็นเนาะยามเย็นแล้วนะคะตอนนี้คุณบุญเรียนบอกว่าเมื่อคืนเมืองฝนตกลำปายมาดนะคะบุรีรัมย์ฝนตกลมแรงมากเลยใช่ไหมคะที่มุกดาหารลมแรงเหมือนกันนะคะแรงจนน่ากลัวนะคะจริงๆตกแบบมืดฟ้ามัวดินเลยนะคะเมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นๆเนาะประมาณ6โมงเย็นนะคะตอนนี้ก็กำลังตกอยู่นะคะข้างนอกห้องสูงนะคะฝนตกแรงมากเลยนะคะขอบคุณที่ทักทายกันเข้ามานะคะคุณบรรเทาสำราญใจบอกว่าสวัสดีลูกสาวหล่าคนสวยทำไมน่ารักจังเลยนะคะในเมืองบุรีรัมย์อากาศเย็นสบายจ้าอุ้ยสวัสดีนะคะคุณบรรเทาสำราญใจนะคะที่มุกดาหารก็เย็นสบายเหมือนกันนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกท่านช่วงนี้ฝนตกเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็ฝนนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารกันที่นำมาฝากกันในวันนี้สักนิดนึงนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะครม.มีการปรับเกณฑ์ใหม่นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ์ประกาศผล17กรกฎาคมนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบเสนอเพิ่มเติมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอซึ่งการปรับปรุงเกณฑ์โครงการ การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือของรัฐบาลเข้าถึงผู้ที่มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางนะคะแล้วก็ผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการทบทวนและก็ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและก็ข้อเท็จจริงดังนี้นะคะข้อแรกเลยก็คือมีการเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายของโครงการปี2569นะคะโดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มชายขอบและก็กลุ่มตกหล่นจำนวน 5.4 ล้านคนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะแล้วก็ในส่วนที่2นะคะที่มีการปรับเปลี่ยนนะคะก็คือในไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีที่บิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีนะคะอันนี้เขาบอกว่าสำหรับคนที่สำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูมารดาบิดานะคะอันนี้เขาไม่ยกเลิกแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็คือเขาบอกว่าถ้าใครที่นำพ่อแม่นะคะไปหักลดหย่อนภาษีเนี่ยนะคะจะไม่ได้บัตรไม่ได้เข้าร่วมบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเขายกเลิกแล้วนะคะตัวนี้ใครที่นำบิดามารดานะคะไปใช้ในการหักลดหย่อนภาษีนะคะบิดามารดายังคงมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมโครงการอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนที่3นะคะที่มีการปรับเปลี่ยนก็คือการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติกรณีมีวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทจะไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมนั่นเองนะคะก็คือจากเดิมเขาบอกว่าไม่ถ้าวงเงินเกิน100,000 บาทไม่ได้นะคะแต่ว่าทีนี้ก็คือเขาบอกว่าอันนี้ถ้าเป็นกรณีที่เป็นเกษตรกรรมอันนี้เขาจะถือว่ายังได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนใน3จุดตรงนี้นะคะโดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาในวันที่17 กรกฎาคม 2569ผ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันเป่าตังนะคะแอปพลิเคชันทางรัฐและก็หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารนะคะซึ่งก็ได้แก่ธนาคารกรุงไทยนะคะธนาคารธกสธนาคารออมสินนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสรามแห่งประเทศไทยนะคะโดยเมื่อประกาศผลแล้วผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะในกรณีที่เป็นรายเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนส่วนผู้ที่เป็นรายใหม่นะคะอันนี้ต้องยืนยันตัวตนทุกคนเลยนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งสำหรับการใช้สิทธิ์นะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่1 สิงหาคม 2569ส่วนรายใหม่นะคะเริ่มใช้ได้1 ตุลาคม 2569ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ยังมีโอกาสนะคะยื่นอุทธรณ์ได้นะคะตั้งแต่วันที่17 กรกฎาคมก็คือตั้งแต่วันที่ประกาศนะคะไปจนถึง31 กรกฎาคมก็คือสิ้นเดือนนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่นำมาอัปเดตการสำหรับเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อที่จะทำให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ์ได้นะคะประกาศผล17นี้นะคะใกล้ถึงวันประกาศแล้วนะคะมีคุณฟังทักทายกันเข้ามาอีกนะคะคุณเทสุยะคาวาโนะนะคะจากทางญี่ปุ่นนะคะโคนิจิวะนะคะสวัสดีนะคะขอบพระคุณที่ทักทายเข้ามานะคะคุณผู้ฟังเราจากหลากหลายพื้นที่เลยนะคะทางบุรีรัมย์ก็มีนะคะแล้วก็มีทางญี่ปุ่นด้วยนะคะต่างประเทศก็มีนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกข่าวนึงแล้วค่ะนะคะในเรื่องของสูตรแคร์นะคะสูตรแคร์คืออะไรนะคะไม่ใช่แป้งเด็กแคร์นะคะอันนี้ครม.นะคะเคาะสูตรแคร์นะคะปรับบำนาญชราภาพใหม่ลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเป็นธรรมนะคะคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพพศจุดๆตามที่กระทรวงแรงงานเสนอนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่นะคะก็คือสูตรแคร์นะคะก็คือ Career Average Revenue Earning นะคะก็คือมีเป้าหมายที่จะยกระดับความเป็นธรรมในการคุ้มครองผู้ประกันตนทั้งในส่วนของมาตรา33แล้วก็มาตรา39สะท้อนระยะเวลาในการส่งเงินสมทบที่แท้จริงนะคะและก็สร้างความยั่งยืนให้กับกองทุนประกันสังคมในระยะยาวด้วยโดยจะมีการปรับวิธีการคำนวณ นะคะบำเหน็จชราภาพตามสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนนะคะจากเดิมนะคะที่ได้รับเงินคืนเฉพาะเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนให้ได้รับเงินบำเหน็จ จากทั้งส่วนของผู้ประกันตนและก็นายจ้างรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปนะคะแล้วก็ในส่วนที่2นะคะก็จะเป็นการปรับวิธีคำนวณอัตราบำนาญสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนนะคะโดยจากเดิมที่คิดอัตราเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อการส่งเงินสมทบครบทุก12เดือนและจะไม่นำเศษเดือนนะคะมาคำนวณจะเปลี่ยนเป็นการคิดเพิ่มตามจำนวนเดือนที่ส่งเงินจริงในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนนะคะทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้รับสิทธิ์ที่ประโยชน์สอดคล้องกับระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือส่งนานก็คือไม่เสียเปล่านะคะและในส่วนที่3นะคะส่วนสุดท้ายก็คือการปรับฐานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินบำนาญโดยจากเดิมนะคะที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณมาเป็นการใช้ในการเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบส่วนผู้ประกันตนที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายในระยะเวลา5ปีนะคะนับจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ถ้าหากคำนวณตามสูตรใหม่นี้นะคะที่เขาได้ปรับใหม่เนี่ยก็จะทำให้เงินบำนาญลดลงนั่นเองนะคะก็จะทำให้ได้รับเงินชดเชยในส่วนต่างที่กำหนดนะคะที่มีลดลงนะคะตั้งแต่100ขออภัยนะคะก็คือจะมีการชดเชยเงินให้นะคะตั้งแต่ร้อยละร้อยในปีแรกและทยอยลดลงจนถึงร้อยละ20ในปีที่5นั่นเองนะคะโดยร่างกฎกระทรวงนี้นะคะได้กำหนดให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษานั่นเองนะคะอันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนกันนะคะสำหรับหลักสูตรนะคะคำสำหรับสูตรแค่นะคะปรับบำนาญชราภาพใหม่นะคะให้มีความลดความเดือดร้อนแล้วก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนสุดท้ายสำหรับข่าวสารจากทางรัฐบาลที่นำมาฝากกันในช่วงแรกนะคะครม.ทบทวนมาตรการฟรีวีซ่ายกเลิกสิทธิ์พำนัก60วันปรับเป็น30และ15วันนะคะป้องกันอาชญากรรมความมั่นคงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรานะคะและก็การให้สิทธิ์การตรวจลงตราของไทยเพิ่มขึ้นนะคะตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอการตรวจลงตรานี้ก็คือวีซ่านั่นเองนะคะเพื่อให้การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันป้องกันการใช้สิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์และก็ยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิ์โดยยกเลิกมาตรการนะคะการยกเว้นการตรวจวีซ่าแบบพำนักไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศนะคะแล้วก็ดินแดนพร้อมปรับสิทธิ์ใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศด้วยโดยคำนึงถึงปัจจัยในเรื่องของเศรษฐกิจความมั่นคงและก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะแล้วก็หลักต่างตอบแทนด้วยนะคะโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงเนาะนะคะซึ่งมาตรการใหม่นี้นะคะได้กำหนดให้59ประเทศและก็ดินแดนได้รับสิทธิ์ยกเว้นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวและพำนักไม่เกิน30วันนะคะโดยเพิ่มสิทธิ์ให้กับ6ประเทศด้วยกันนะคะได้แก่อินเดียโครเอเชียบัลแกเรียไซปรัสมอนตาและก็มัลดีฟค่ะส่งผลให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศได้รับสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันแล้วซึ่งจะช่วยในการสนับสนุนความสัมพันธ์ของประเทศนะคะแล้วก็การเจรจาการเว้นวีซ่าเชงเก้นสำหรับคนไทยและการจัดทำความตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้แล้วก็ให้มอริเชียสและก็เซเชลนะคะได้รับสิทธิ์ในการพำนักเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน15วันและกำหนดให้สิทธิ์การให้สิทธิ์วีซ่าณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าวีซ่าออนอาริวัลนะคะใน3ประเทศได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและก็เซอร์เบียและมีการยกเลิกสิทธิ์วีซ่าออนอาริวัลของอินเดียเพื่อไม่ให้เกิดสิทธิ์ซ้ำซ้อนภายหลังมีการทบทวนนะคะจะมีประเทศและก็ดินแดนที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการต่างๆรวม65ประเทศนะคะและก็ดินแดนโดยร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง5ฉบับจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น15วันนับแต่กับวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยก่อนมาตรการใหม่มีผลบังคับใช้ยังคงพำนักได้ตามสิทธิ์เดิมที่เหลืออยู่นะคะโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงจะยกระดับ ระดับ Thailand Digital Arrival Card นะคะเพื่อคัดกรองแล้วก็ตรวจประวัติตรวจสอบการเดินทางเข้าออกของชาวต่างชาติตลอดจนมีการทบทวนมาตรการครั้งนี้นะคะเขาก็บอกว่ามาตรการครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มุ่งลดโอกาสในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าเป็นการป้องกันให้มีมาตรการด้านวีซ่าเนี่ยไม่ให้ถูกนำไปใช้ในการเป็นช่องทางการกระทำที่ผิดกฎหมายนั่นเองนะคะนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่ช่วงต่อไปนะคะในช่วงของรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานนะคะเรามีเรื่องราวมาฝากกันเดี๋ยวไปต่อในช่วงต่อไปกันเลยค่ะ
4: รวมมือมาให้รักกันนานมากที่นี้ก็จะพอใช้ช่วย
5: กันรัดเข็มขัดประหยัดพลังงาน plus
3: ค่ะสำหรับในช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานนะคะช่วงนี้ก็มีมาฝากกันเช่นเคยนะคะสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานนะคะวันนี้เป็นในเรื่องของโซล่าสมาร์ทเช็คนะคะติดตั้งโซล่าลูฟท็อปทั้งทีต้องเช็คอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐานนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะทาง PEA นะคะได้มีการแนะนำประชาชนให้ตรวจสอบอุปกรณ์โซล่าลูฟท็อปที่ผ่านการรับรองมาตรฐานก่อนตัดสินใจติดตั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยและก็ประสิทธิภาพการใช้งานในระยะยาวด้วยนะคะโดยท่านใดนะคะที่ติดตั้งอุปกรณ์โซล่าลูฟท็อปนะคะสามารถไปตรวจสอบกันได้นะคะที่ peasolar.pea.ts/product-registration/ นะคะก็จะมีข้อมูลอ้างอิงนะคะอย่างเช่นอินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการรับรองนะคะรายชื่อของโซล่าพาเนลที่ได้มาตรฐานผู้ผลิตรุ่นอุปกรณ์มาตรฐาน IEC แล้วก็มอกที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะทั้งนี้รายการอุปกรณ์ดังกล่าวนะคะก็เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลและก็มาตรฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับใครที่สนใจนะคะเลือกใช้อุปกรณ์จากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการรายอื่นนะคะก็ควรจะใช้อุปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองนะคะแล้วก็มีการมีความเหมาะสมกับการใช้งานและติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยความคุ้มค่าและก็ความมั่นใจในประสิทธิภาพการใช้งานสำหรับท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งโซล่าลูฟท็อปนะคะหรือว่าโซล่าสมาร์ทเช็คนะคะสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขนะคะ1129 PEA Contact Center ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในเรื่องต่อไปนะคะอันนี้ก็สำคัญสำหรับใครที่สนใจจะติดหรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่นะคะว่าจะติดตั้งโซล่าลูฟท็อปไหมอีกหนึ่งเรื่องที่ควรจะรู้นะคะในเรื่องของสมาร์ทกริดนะคะเป็นการสนับสนุนพลังงานสะอาดลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับสมาร์ทกริดนะคะถามว่าคืออะไรบางคนอาจจะเคยได้ยินแบบการติดตั้งไฟฟ้าแบบออนกริดออฟกริดใช่ไหมคะสำหรับสมาร์ทกริดตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะก็คือเป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่นำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารข้อมูลนะคะแล้วก็ระบบควบคุมอัตโนมัติใช้ในการบริหารจัดการการผลิตการส่งแล้วก็การใช้ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์นะคะทำให้ระบบไฟฟ้าเนี่ยมีประสิทธิภาพยืดหยุ่นนะคะแล้วก็รองรับความต้องการในการใช้พลังงานที่เปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเดินหน้าพัฒนาระบบสมาร์ทกริดที่เชื่อมโยงกับพลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์นะคะพลังงานลมเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้พลังงานเหล่านี้นะคะจะยังผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่สม่ำเสมอตามสภาพอากาศแต่ว่าตัวสมาร์ทกริดจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและก็บริหารจัดการการจ่ายไฟได้อย่างสมดุลช่วยให้ประชาชนได้รับไฟฟ้าที่มีคุณภาพและก็มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะสมาร์ทกริดยังช่วยในการลดการสูญเสียพลังงานระหว่างการส่งไฟฟ้านะคะแล้วก็ตรวจจับแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องได้รวดเร็วด้วยแล้วก็มีการสนับสนุนนะคะในการใช้พลังงานหมุนเวียนการติดตั้งโซล่าภาคประชาชนแล้วก็การรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีในอนาคตนะคะเช่นสถานีชาร์จรถไฟฟ้าหรือว่า EV นะคะแล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานพลังงานสะอาดนะคะเขาบอกว่าใช้พลังงานสะอาดวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าในวันข้างหน้านะคะก็จะช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยนะคะแล้วก็ลดภาวะโลกร้อนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานนะคะลดการสูญเสียไฟฟ้าเสริมความมั่นคงนะคะแล้วก็ความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าตลอดจนเป็นการรองรับการใช้พลังงานหมุนเวียนนะคะแล้วก็เทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสมาร์ทกริดนะคะแล้วก็การติดตั้งโซล่าลูฟท็อปที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะช่วงรัดเข็มขัดประหยัดพลังงานนะคะ เดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเตือนภัยไซเบอร์มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวต้องไปติดตามกันค่ะ
6: ใครที่คิดว่าการเสิร์ชหาข้อมูลใน Google แล้วคลิกลิงก์อันแรกสุดคือปลอดภัยคุณกำลังคิดผิดค่ะเพราะตอนนี้มิจฉาชีพยอมทุ่มเงินทำโฆษณาหรือยิงแอดเพื่อให้เว็บปลอมของตัวเองที่ปลอมเป็นหน่วยราชการขึ้นอันดับหนึ่งแล้วหลอกช่อโกงเรากลโกงของมันคือมันจะทำหน้าเว็บไซต์ให้เหมือนหน่วยราชการเป๊ะๆแล้วพอเราเสิร์ชมันก็จะขึ้นมาเป็นอันดับแรกแต่มีวิธีสังเกตค่ะคือข้างหน้าชื่อเว็บไซต์จะมีคำว่าสปอนเซอร์หรือได้รับการสนับสนุนนั่นแปลว่ามันคือการสร้างโฆษณาหรือยิงแอดแต่ไม่ใช่เว็บไซต์จริงของหน่วยราชการค่ะเพราะหน่วยงานราชการจะไม่มีการสร้างโฆษณาหรือยิงแอดวิธีป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อข้อ3ข้อนี้ให้ขึ้นใจก่อนกด1เช็คตัวสะกด URL ให้ดีก่อนกดเว็บไซต์ที่แท้จริงของหน่วยราชการไทยต้องลงท้ายด้วย .go.th เท่านั้นถ้าเจอ .com .cc .xyz หรือตัวอักษรแปลกๆนั่นคือปลอม 100% ค่ะ2ข้ามลิงก์ที่เป็นโฆษณาไปก่อนค่ะถ้าเลื่อนเจอลิงก์ที่มีคำว่าสปอนเซอร์หรือได้รับการสนับสนุนให้เลื่อนผ่านไปก่อนค่ะแล้วค่อยคลิกเข้าลิงก์ที่เป็นหน่วยราชการนั้นจริงๆที่อยู่ข้างล่าง3หน่วยงานรัฐไม่มีการทักไลน์ส่วนตัวถ้าคลิกเข้าเว็บไปแล้วมีการเด้งเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ในไลน์ทันทีนั่นคือมิจฉาชีพแน่นอนค่ะ Google เป็นแค่ Search Engine ไม่ใช่เครื่องกรองมิจฉาชีพก่อนจะกรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปในเว็บไซต์ใดควรเช็คให้ชัวร์ก่อนเสมอแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆและครอบครัวด่วนเลยด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจไซเบอร์ค่ะ
3: โอ้นะคะน่ากลัวมากๆเลยนะคะปกติเวลาเราจะหาอะไรเนาะบางทีเราไม่รู้เว็บไซต์จริงเขาอย่างเช่นหน่วยงานนะคะเราจะติดต่อหน่วยงานธนาคารอะไรอย่างนี้ปกติเราก็จะเสิร์ชหาใน Google ใช่ไหมคะนะคะแต่อันนี้นะคะมิจฉาชีพมามุกใหม่อีกแล้วนะคะก็คือใช้การยิงแอดใช่ไหมคะได้เป็นสปอนเซอร์นะคะมันจะมีสังเกตได้จากคำว่าสปอนเซอร์เนาะถ้าใครเห็นเว็บแรกนะที่ขึ้นมาแล้วมีคำว่าสปอนเซอร์นะคะเพราะรัฐบาลเขาจะไม่ใช้สปอนเซอร์เนาะนะคะไม่มีการยิงแอดนะคะแล้วก็อีกจุดสังเกตหนึ่งที่เขาบอกเนาะนะคะเว็บไซต์ของรัฐบาลจะลงท้ายด้วย .go.th นะคะแล้วก็รัฐบาลไม่มีการทักไลน์ส่วนตัวหาเด็ดขาดนะคะถ้าเจอในลักษณะนี้ก็คือรู้ไว้เลยนะคะว่าเป็นมิจจี้แน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้สำหรับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ต้องขอลาไปก่อนนะคะในวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะคะพบกับสวทอำนาจเจริญและจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตโดยสวทสระแก้วค่ะ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
8: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่ขอน้อมนำเรื่องราวแห่งความทรงจำและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้มาบอกเล่าสู่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะรายการในวันนี้เป็นการน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศรวมถึงประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วอย่างหาที่สุดมิได้ดิฉันนางสาวสรัญชนารถชุ่มนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้วจะขอทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพาทุกท่านร่วมย้อนรำลึกถึงพระเมตตาและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรื่องราวที่ผูกพันกับแผ่นดินสระแก้วสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงไปพร้อมกันค่ะ
7: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
8: เรื่องราวบางเรื่องเมื่อเวลาผ่านไปยิ่งมีคุณค่าและควรได้รับการบันทึกไว้ ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมายังจังหวัดสักแก้วคือหน้าประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณและเป็นความทรงจำที่อยู่ในหัวใจของประชาชนวันนี้เราจะร่วมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านมุมมองของพลเอกปิยพงษ์กลิ่นพันธ์อดีตผู้บังคับการกรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ตำแหน่งที่ทำงานสืบสารเส้นทางเสด็จในเวลานั้นนายทหารผู้รวบรวมหลักฐานและบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อนำไปสู่การจัดทำหนังสือตามรอยเสด็จหนังสือที่จะบอกเล่าพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดสระแก้วอย่างครบถ้วน
9: ก็ต้องขอขอบคุณทางกรมประชาสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้วท่านผู้อำนวยการได้กรุณาให้เกียรติมาสอบถามข้อมูลแล้วก็ให้ผมได้มีโอกาสได้เล่าในเหตุการณ์ช่วงที่ยังรับราชการอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับก็ขออนุญาตเท้าความนิดหนึ่งว่าในสมัยหนึ่งตอนที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วคือท่านสานิทนาคสุขศรีท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าจำไม่ผิดก็ในราวปีพุทธศักราช2556 5758โดยประมาณนี้นะครับท่านก็ให้ข้อคิดว่าในปีสำคัญสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตรเนี่ยท่านได้ทรงงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจำนวนหลายครั้งมากเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนพัฒนาพื้นที่สร้างชีวิตความเป็นอยู่ให้เกิดความผาสุกร่มเย็นกับประสบนิกรชาวไทยที่อยู่ในจังหวัดสระแก้วและด้วยที่ตัวท่านผู้ว่าราชการสานิทเนี่ยท่านเป็นพ่อเมืองท่านก็อยากจะติดตามเหตุการณ์สำคัญในการเสด็จครั้งต่างๆท่านก็ให้ผมเป็นเหมือนทีมงานฝ่ายทหารที่สำรวจจัดทำข้อมูลตั้งแต่ครั้งแรกๆที่ทรงเสด็จซึ่งก็เรียบเรียงการเสด็จแต่ละครั้งประมาณ 14-15 ครั้งที่เสด็จพระดำเนินทรงงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้วใช้ชื่อว่าโครงการพัฒนาพื้นที่ลาดเชิงเขาตามพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งการพัฒนาพื้นที่ลาดเชิงเขาเนี่ยปัญหาก็คือความเสื่อมโทรมของสภาพป่ามีการบุกรุกแล้วก็ความไม่สมบูรณ์ของดินในการที่จะทำเกษตรก็ประสบปัญหาท่านก็ทรงเสด็จลงในพื้นที่แต่ละครั้งแล้วก็ท่านทรงพระราชทานพระราชดำริแนวคิดเกี่ยวกับการที่จะรักษาอนุรักษ์เรื่องน้ำเพราะว่าน้ำเนี่ยจะเป็นต้นทุนเริ่มแรกสำหรับการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่พอมีน้ำก็สามารถที่จะทำอย่างอื่นได้อีกหลายๆอย่างเช่นงานด้านการเกษตรปลูกข้าวปลูกต้นไม้ปลูกพืชยืนต้นไม้ยืนต้นพืชผักสวนครัวไม้ผลไม้เศรษฐกิจอะไรต่างๆใช้เพาะพันธุ์สัตว์น้ำขยายพันธุ์สัตว์น้ำเป็นแหล่งดำรงชีวิตแล้วก็เป็นที่ที่คนสัตว์ใช้ร่วมกันแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของป่าด้วยทั้งน้ำและป่าและคนเนี่ยก็จะได้มีวิถีชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขท่านก็เริ่มพัฒนาแล้วก็วางรากฐานที่สำคัญนำมาสู่การเสด็จในครั้งต่างๆตามลำดับตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ทรงงานนะครับท่านก็จะเสด็จมาพระราชทานกระแสพระราชดำริให้ข้อคิดหน่วยงานส่วนราชการไปดำเนินการเสร็จแล้วก็ทรงมาติดตามความคืบหน้าเป็นระยะระยะระยะเพราะฉะนั้นจะมี

0: ายกันจัดสรรที่ทำกินในรูปแบบของสปก.นะครับคือทุกคนก็มีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งมีความมั่นใจแล้วก็เกิดความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนแต่ต้องใช้เวลานะครับท่านก็ทรงวางรากฐานแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ใช้หลักของการทำให้สร้างความรู้ให้เขายืนได้ด้วยตนเองให้พี่น้องประชาชนรู้จักที่จะทำมาหากินประกอบอาชีพโดยสุจริตอันนี้คือจุดเริ่มต้นของโครงการโดยมีหน่วยงานก็คือสำนักงานกปร.นะครับคณะกรรมการประสานงานโครงการนั้นเนื่องมาจากพระเจ้าบิ๊กเป็นผู้กำกับดูแลติดตามประสานงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ
1: ทั้งที่ในหลวงร.เก้าเสด็จพระชินีพระพันปีหลวงก็เสด็จ
0: ส่วนใหญ่เกือบทุกครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถท่านจะโดยเสด็จพระดำเนินด้วยท่านก็จะทรงเห็นว่าการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเน้นอาจจะเรามองว่าอาจจะเน้นไปทางพ่อบ้านพ่อบ้านก็คือกำลังหลักสำคัญเวลาเขาต้องไปทำไร่ทำนาเข้าป่าหรือว่าไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นอาชีพเนี่ยพระพันปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีท่านก็ทรงมองว่าแล้วแม่บ้านล่ะแม่บ้านก็คืออาจจะเป็นส่วนสำคัญในชีวิตก็จะต้องดูแลเลี้ยงดูบุตรเก็บหอมรอมริบเงินทองทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำมาหาเลี้ยงชีพท่านก็ทรงมองว่าถ้าในเวลาที่เขามีเวลาว่างเนี่ยทำยังไงให้เขามีอาชีพเสริมเช่นเย็บปักถักร้อยปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหรือว่าทำงานที่เป็นหัตถกรรมนะครับเย็บถักร้อยสารตะกร้าสารกระเป๋าหรือทำอะไรก็ตามที่เป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวแล้วก็จะด้วยช่วยกันดูแลครอบครัวบุตรหลานด้วยนะครับสิ่งต่างๆเราเนี่ยท่านก็พัฒนาไปแบบเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการติดตามกระแสพระราชดำรัสที่ได้ทรงพระทานไว้ในแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่ได้เสด็จมาแล้วผลของงานต่างๆที่เกิดขึ้นจากงานฝีมือของกลุ่มก็จัดตั้งเป็นลักษณะกลุ่มแม่บ้านศิลปาชีพเป็นกลุ่มต่างๆเมื่อท่านเสด็จทรงงานท่านก็จะติดตามแล้วก็บางครั้งมีผลงานมีสินค้าท่านก็ทรงรับซื้อช่วยเหลือดูแลเพื่อให้เขาเหล่านี้มีรายได้มีทุนที่จะไปดำเนินการต่อนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังมีความมั่นคงยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าการเวลาจะล่วงเลยผ่านไปแล้วทั้งสองพระองค์ก็ได้เสด็จสวรรคตไปแล้วก็ตามเนี่ยโครงการต่างๆที่ท่านทรงพระราชทานไว้เนี่ยยังอยู่มีหน่วยงานต่างๆที่ยังสานต่อดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นคงอย่างที่พระราชปณิธานท่านได้ทรงพระราชทานเอาไว้นะครับ
1: ตอนที่ท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าในตอนนั้นคือท่านผู้ว่า
0: สานิษฐ์นาคสุดศรี
1: ท่านได้ปรับท่านว่าให้ช่วยรวบรวมเหตุการณ์ต่างๆบรรจุในหนังสือตอนนั้นที่ท่านทำเป็นยังไงลองเล่าให้เราฟัง
0: คือเราก็รวบรวมว่าการเสด็จครั้งที่หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงมาทรงงานอะไรท่านก็ทรงมาดูพื้นที่ที่ท่านก็มองว่าอยากจะทำแหล่งน้ำนะครับเหมือนทรงเสด็จในพื้นที่ตามแผนที่ที่พระองค์ทรงจะถืออยู่ในพระหัตถ์เนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะเป็นแบบนี้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาให้ถวายข้อมูลพระองค์ท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ว่าในอำเภอเนี่ยก็ต้องมาทูลท่านว่าพื้นที่ตรงนี้สภาพเป็นแบบนี้ท่านก็เสด็จทรงดูพื้นที่จริงๆด้วยพระองค์เองประกอบแผนที่ประกอบข้อมูลต่างๆแล้วก็พอเวลาทรงมีพระราชกระแสดำรัสให้ไปดำเนินการแล้วหลังจากนั้นท่านก็จะทรงติดตามแล้วก็มาเสด็จมาเป็นครั้งที่สองมาดูว่าความคืบหน้าที่ให้ไปเตรียมพื้นที่เตรียมคนมีความคืบหน้าอย่างไรเกิดผลอย่างไรหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างก็เสด็จมาแต่ละครั้งก็มีการพัฒนาในแต่ละเรื่องตามลำดับดังนั้นเส้นทางเสด็จของพระองค์ที่เราพูดเฉพาะเนี่ยแม้ว่าจะชื่อโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริปราจีนบุรีสระแก้วก็ตามแต่ว่าเฉพาะที่ผมรวบรวมเป็นส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วซึ่งแต่เดิมเมื่อจังหวัดสระแก้วยังไม่ได้แยกออกมาจากจังหวัดปราจีนบุรี

0: มันก็คือเฉพาะจังหวัดปราจีนแต่พอแยกจังหวัดสระแก้วออกไปเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2536แล้วเนี่ยจังหวัดสระแก้วมี9อำเภอเนี่ยผมก็รวบรวมเฉพาะจังหวัดสระแก้วเพราะว่าเราเป็นคณะนายทหารที่ทำงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเป็นหลักครับยกตัวอย่างเช่นพัฒนาที่ดินจังหวัดก็จะมีสวนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าคือมีประชาชนเนี่ยถวายทูลเกล้าถวายที่ดินให้พระองค์ท่านพระองค์ท่านก็พระราชทานแนวพระราชดำรัสให้พัฒนาที่ดินเนี่ยเอาที่ดินผืนเนี่ยไปพัฒนาปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นหลายๆชนิดแล้วก็เป็นเหมือนศูนย์ทดลองเป็นต้นแบบของการเพาะปลูกมีไผ่มีลิ้นจี่มีมะขามมีกระท้อนมีเงาะมีผลไม้หลากหลายในพื้นที่ที่ประชาชนทูลเกล้าถวายที่ดินอันนั้นแล้วก็ให้หน่วยงานพัฒนาที่ดินเนี่ยได้ควบคุมกำกับดูแลมีการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำพัฒนาที่ดินก็จะมีข้อมูลเหล่านี้หรือที่หน่วยงานเกษตรจังหวัดก็จะมีพื้นที่ว่าเมื่อท่านพระราชทานแนวคิดว่าพื้นที่ราบตรงนี้ควรจะทำเป็นนาควรจะเป็นพื้นที่ปลูกป่าควรจะเป็นพื้นที่ก็จะมีข้อมูลส่วนหนึ่งอยู่ที่หน่วยงานเกษตรจังหวัดสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือหน่วยงานสปกจังหวัดเราก็ไปสืบค้นข้อมูลว่าท่านพระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรปฏิรูปที่ดินไว้มีขอบเขตปฏิรูปที่ดินในจังหวัดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างท่านเสด็จแล้วทรงพระราชทานแนวคิดไว้อย่างไรบ้างแล้วก็หน่วยงานสปกได้ทำอะไรที่เป็นการสนองพระราชโอบายอันนั้นไว้บ้างนะครับจะมีหน่วยงานนับ10หน่วยงานชนประธานจังหวัดก็จะรับสนองพระราชโอบายในเรื่องของการจัดทำแหล่งน้ำขนาดต่างๆทำฝายต้นน้ำทำอ่างเก็บน้ำไหลทำหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับน้ำก็เป็นงานของชนประธานหรือแม้กระทั่งทางหลวงจังหวัดทางหลวงชนบทหรือแขวงการทางการจะตัดถนนตัดเส้นทางเข้าไปในพื้นที่เนี่ยจะส่งผลกระทบกับใครอะไรหรือไม่เนี่ยเราก็ไปสืบค้นตรงนั้นว่าช่วงเวลาที่ท่านเสด็จแต่ละครั้งเนี่ยท่านรับสั่งกับงานไว้กับหน่วยงานไหนอะไรยังไงบ้างก็เป็นครั้งที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้เกี่ยวกับเรื่องอุทยานแห่งชาติเพราะว่าพื้นที่ที่ท่านเสด็จเนี่ยค่อนข้างที่จะชิดไปทางที่ราบเชิงเขาซึ่งแต่ก่อนก็เป็นสภาพเป็นป่านะครับเพราะหน่วยงานต่างๆเราพอเราสืบค้นแล้วก็ไปที่หน่วยงานนั้นๆบันทึกของหน่วยงานว่าในการรับเสด็จแต่ละครั้งในแต่ละปีเนี่ยมีงานที่มีความคืบหน้าอะไรก็มาเรียบเรียงแล้วก็จัดเป็นห่วงเวลาที่ท่านเสด็จแต่ละครั้งแล้วก็ติดตามเหมือนเราติดตามการเสด็จของแต่ละพระองค์แล้วเราก็อินเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นว่าท่านรับสั่งเรื่องนี้ว่ายังไงเรื่องนี้ติดขัดอะไรเรื่องนี้มีความคืบหน้าอย่างไรในแต่ละครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จดำเนินเราก็รู้สึกว่าท่านได้ทรงตากตำพระวรกายในการที่จะเสด็จพระดำเนินในแต่ละครั้งแล้วก็ท่านทรงงานตลอดเวลาติดตามงานตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งที่เรามีหนังสือทุกวันนี้ก็ยังเปิดดูถึงการเสด็จของพระองค์ท่านนะครับและสมเด็จพระพันปีหลวงที่ได้โดยเสด็จพระดำเนินในทุกครั้งเนี่ยก็เหมือนทรงงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยแพทย์หรือว่างานศิลปาชีพงานอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชงานต่างๆเหล่านี้ปัจจุบันยังคงอยู่ยังมีการสืบสานพระราชปณิธานต่อยอดมาจนถึงในหลวงพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในปัจจุบันนะครับดังนั้นงานของสมเด็จพระพันปีเนี่ยก็จะสอดคล้องแล้วก็สนับสนุนงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับสมเด็จพระนางเจ้าก็ให้ทรงรวมกลุ่มเช่นกลุ่มศิลปาชีพนะครับกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์พืชกลุ่มอนุรักษ์นกอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ท่านก็ทรงงานสอดคล้องกันสนับสนุนงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นกลไกหลักและสำคัญและยังมั่นคงยั่งยืนมาถึงปัจจุบันนะครับโดยมีหน่วยงานส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการติดตามแล้วก็พัฒนาให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนครับ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง าพถ่ายทุกภาพไม่ใช่เพียงบันทึกของวันเวลาแต่เป็นหลักฐานแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรชาวไทยเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสักแก้วทุกย่างพระบาทได้สร้างความหวังก่อให้เกิดการพัฒนาและความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพี่น้องประชาชนวันนี้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องเราจะชวนทุกท่านร่วมย้อนเวลาผ่านภาพประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าพร้อมรับฟังความประทับใจจากพลเอกปิยพงษ์กลิ่นพันธ์นายทหารผู้ทุ่มเทรวบรวมภาพเอกสารและข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อ นำมาจัดทำหนังสือตามรอยเสด็จซึ่งจะเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากภาพในวันวานสู่ความทรงจำที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในหัวใจของผู้ที่เคยได้ถวายงานและอยู่ในเหตุการณ์เราจะไปติดตามเรื่องราวจากท่านพร้อมกันค่ะ
0: อันนี้เป็นรูปของการประกาศสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนะครับก็คือสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีให้เป็นการสถาปนาตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์นิราชสมบัตินะครับเมื่อ5พฤษภาคมพุทธศักราช2493นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยท่านจะโดยเสด็จพระดำเนินในการทรงงานกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตลอดนะครับทุกครั้งเพราะฉะนั้นก็งานที่พระองค์ทรงได้พระทานเอาไว้เนี่ยก็จะสนับสนุนสอดคล้องงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมราชบพิตรนะครับในแต่ละหนังสือแต่ละเล่มแต่ละรูปแต่ละเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นการโดยเสด็จตลอดทุกพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับตั้งแต่อดีตไปจนถึงการครองราชของในหลวง70ปีนะครับจะทรงงานควบคู่กันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับก็จะมีภาพของการทรงงานแล้วก็จะมีข้อมูลของการทรงงานนะครับงานศิลปาชีพงานเย็บปักถักร้อยนะครับงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์อนุรักษ์เต่าอนุรักษ์นกนะครับงานช่างสิบหมู่นะครับท่านก็ให้เด็กยากจนในที่ห่างไกลตามแนวชายแดนเอาไปศึกษาเรียนรู้สร้างการมีความรู้นะครับมีรายละเอียดเป็นสร้างเด็กขึ้นมาสร้างเยาวชนให้ทำงานสืบสานงานโครงการของโครงการช่างสิบหมู่ครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอยู่บนเขาบนดอยนะครับท่านก็เสด็จดำเนินส่งเยี่ยมอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายนะครับภาคใต้ก็มีงานที่เรารู้จักกันดีเช่นการสารย่าลิเภานะครับอันนี้วันที่15ธันวาคม2542นะครับเมื่อ27ปีล่วงมาแล้วนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับได้เสด็จพระดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนะครับตามพระราชดำริทรงเยี่ยมหน่วยทหารพัฒนานะครับหน่วยทหารพัฒนานี้ก็อยู่ที่ท่ากระบากนะครับตำบลท่าแยกนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองสระแก้วนะครับทอดพระเนตรแปลงนาสาธิตนะครับทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ทรงหว่านข้าวในแปลงสาธิตแล้วก็เสด็จไปอ่างเก็บน้ำท่ากระบากนะครับเสด็จพระดำเนินไปทอดพระเนตรสถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบนปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพาะเลี้ยงเสร็จแล้วก็ปล่อยคืนสู่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นนกหายากนกเงือกนกชนิดต่างๆนะครับสัตว์ป่าพันธุ์พืชนะครับเปิดสหกรณ์นิคมคลองทรายคลองคันโท สหกรณ์ต่างๆเหล่านี้ก็มีเงินทุนหมุนเวียนมีการพัฒนาพี่น้องประชาชนก็ได้รับประโยชน์ร่วมท่านจะทรงส่งเสริมระบบสหกรณ์นะครับแล้วก็เยี่ยมราษฎรในพื้นที่นะครับในทุกครั้งก็จะมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนที่มีพื้นที่ห่างไกลจากสถานีอนามัยห่างไกลจากโรงพยาบาลนะครับอันนี้คือเรื่องสุขอนามัยแล้วก็ทรงรับหลายคนที่เป็นคนไข้ในพระราชูปถัมภ์นะครับทรงรับเด็กยากจนไว้ส่งให้ศึกษาเล่าเรียนไปจนถึงระดับปริญญาแล้วเด็กต่างๆเหล่านี้เยาวชนเหล่านี้ก็กลับมาดูแลจังหวัดดูแลอำเภอดูแลบ้านเกิดของตนเองครับจนถึงปัจจุบันนะครับสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ก็พัฒนาไปปรับเปลี่ยนไปเช่นโรงสีข้าวตามพระราชดำริธนาคารข้าวก็มีการพัฒนาปรับปรุงยกระดับรูปแบบของสหกรณ์ต่างๆนะครับธนาคารโคกระบือสหกรณ์โคนมก็พัฒนาขึ้นไปตามลำดับนะครับการจัดสรรพื้นที่การเกษตรการรวบรวมพี่น้องประชาชนให้อยู่เป็นกลุ่มก้อนการจัดสรรพื้นที่ทำกินนะครับก็พัฒนาเจริญก้าวหน้านะครับรวมทั้งผมก็ได้รับทราบว่ามีลูกหลานของพี่น้องประชาชนเหล่านี้ก็ไปศึกษาเล่าเรียนจบระดับปริญญาก็กลับมาทำงานรับใช้ในโครงการต่างๆเหล่านี้เป็นจำนวนมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นความมั่นคงยั่งยืนเพราะว่าคนในพื้นที่เองเกิดเติบโตได้รับการศึกษาได้รับการสนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่หรือเปล่ากลับมารับใช้พื้นที่บ้านเกิดของตนเองครับอันนี้ก็คือการทรงงานของพระองค์เรื่องหม่อนไหมเรื่องผ้าไหมเรื่องแม้กระทั่งโครงการอนุรักษ์เลี้ยงเพาะเลี้ยงแมงทับนะครับซึ่งมาใช้ในงานศิลปาชีพนะครับแล้วก็ใช้เวลายาวนานเหมือนกันนะครับผมก็ได้ศึกษาแล้วก็ติดตามว่าที่สระแก้วท่านก็ทรงมีศูนย์เพาะเลี้ยงแมลงทับไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาก็ทำเป็นหนังสือเป็นตำรับเป็นคู่มือของการพัฒนานะครับ
1: ก่อนจากกันขอขอบพระคุณพลเอกปิยพงษ์กลิ่นพันธ์อดีตผู้บังคับการกรมทหารราบที่12รักษาพระองค์นายทหารผู้ให้เกียรติร่วมถ่ายทอดความทรงจำและแบ่งปันข้อมูลอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมายังจังหวัดสระแก้วซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบันทึกประวัติศาสตร์และการเรียนรู้ของคนรุ่นหลังขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการตายร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในนามของรายการขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้วผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7นายคิริวัฒน์อ้นพร้อมและนายวรรลบเขียวพึ่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้วในวันพรุ่งนี้สามารถติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรีสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวสรัญชนารถชุ่มและทีมงานสวท.สระแก้วขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพินโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบหากพบกรณีทุจริตอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคนพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบย้ำหากพบกรณีทุจริตอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบและผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568พร้อมเปิดเผยว่าจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ดำเนินคดีควบคู่กับการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว3รายขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยตั้งคณะไต่สวนพิเศษรองรับคดีแล้วหากพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายดุลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามเว็บไซต์พนันออนไลน์ช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยปิดกั้นไปแล้วกว่า 55,000 URL
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าดีอีได้ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์โดยล่าสุดได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง12กรกฎาคมที่ผ่านมารวมเป็นจำนวน 55,377 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับ และวิเคราะห์ URL การพนันออนไลน์ทั้งนี้หากประชาชนพบแจ้งการกระทําที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน GCC 1111-87และอีเมล csoc@imdes.go.th ศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายทั้งนี้กระทรวงดีพร้อมเน้นย้ำว่าการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายการพนันผิดกฎหมายบนสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพรบ.คอมมาตรา14นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: พาณิชย์สุราษฎร์ธานีเดินหน้าระบายมะพร้าวออกนอกพื้นที่ต่อเนื่องส่งเข้าโรงงานปลายทางอีก 30,000 ลูกช่วยลดสต็อกและพยุงราคาเกษตรกร
9: นายกอบทนดำพณิชจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชื่อมโยงตลาดและระบายผลผลิตมะพร้าวแกงออกนอกพื้นที่อย่างต่อเนื่องล่าสุดประสานการขนส่งมะพร้าวแกงจากจังหวัดไปยังโรงงานแปรรูปปลายทางได้เพิ่มเติมอีกกว่า 30,000 ลูกเพื่อช่วยลดปริมาณผลผลิตตกค้างในพื้นที่เพิ่มช่องทางการตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกรและสร้างความสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตกับความต้องการของตลาดอันจะส่งผลดีต่อระดับราคาที่เกษตรกรได้รับทางนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเชื่อมโยงตลาดทั้งภายในและนอกพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อให้ผลผลิตมะพร้าวของเกษตรกรสามารถจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพอ่อนประวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดดูชัยร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวประจำวันพุธที่15กรกฎาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับพุธกลางสัปดาห์แล้วก็เป็นพุธกลางเดือนพอดีเลยนะครับวันนี้แน่นอนเจอกัน 17:07 น.จนถึง 19:00 น.ครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่เป็นประจำทุกวันนะครับเวลาเดียวกันนี้ทาง AM ครับก็วันนี้คึกคักตั้งแต่ก่อนมาจัดรายการอีกคุณผู้ฟัง AM 819กิโลเฮิรตซ์ครับ AM 891กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ยังมี AM 1467กิโลเฮิรตซ์วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่ขณะนี้ครับกำลังรับสัญญาณไปทั่วประเทศนะครับทักทายทาง TikTok ด้วยนะครับสวัสดีล้อมวงมันนี่นะฮะที่กำลังฟังอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณหนุ่มนะฮะสวัสดียามเย็นด้วยเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะอยู่บนรถนะครับบางท่านก็อยู่ที่ทำงานหรือว่าอยู่บนท้องถนนเพราะว่าพอได้ยินเสียงบอลแบบนี้ปุ๊บเนี่ยดูนาฬิกาอ้าว5 โมงแล้วเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านได้แต่ไม่มีบางท่านครับต้องเริ่มงานในช่วงค่ำในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการมาทักทายนะครับในช่วงเย็นแล้วก็เป็นการเริ่มต้นของการทำงานในพักค่ำสำหรับบางท่านด้วยดังนั้นครับใครที่วันนี้มาแล้วนะครับอย่างเช่นน้องแชมป์วันนี้มาเร็วมากเลยบอกตอนนี้ถึงบ้านแล้วมีบางท่านด้วยก็ทำการบ้านไปด้วยระหว่างที่จัดรายการคุณแม่ก็สอนการบ้านมีสมาชิกในครอบครัวก็ทำอาหารมื้อเย็นกันนะครับวันนี้เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถพูดคุยติดต่อแล้วก็ทักทายกันในช่วงเย็นวันนี้ครับเบอร์นี้เลย02ครับ276-9717แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับมี2คู่สายที่สามารถจะพูดคุยครับทักทายรายงานเรื่องการจราจรก็ได้นะครับหรือว่ามีเรื่องต่างๆที่อยากจะให้สวท.ของเราเนี่ยเป็นสื่อกลางนะครับก็สามารถที่จะแจ้งได้เลยนะครับวันนี้คุณวันยักษ์ครับรหัสด้วย A380 นี่นะครับวันนี้ก็ทักทายมาเรียบร้อยนะครับทีมงานของเราวันนี้ก็พร้อมหน้าพร้อมตากันนะฮะคุณสุวิทย์โสมนัสอยู่ที่หลังไมค์ในส่วนของเทคนิคนะครับไลฟ์สตรีมมิ่งของเราคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นวันนี้ก็มารับหน้าที่ในการรับสายเพื่อที่จะประสานทุกเรื่องราวแล้วก็ทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดังนั้นเนี่ยนะครับใครที่วันนี้เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมเลยรายงานตัวกันส่วนไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับก็มาด้วยคุณอัคเดชคัมภีระนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับในส่วนของไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยเพื่อที่จะดูแลทุกเรื่องราวนะครับวันนี้ใครที่อยากจะพูดคุยนะครับสื่อสารหรือว่าอยากจะส่งข้อมูลต่างๆผ่านทางสวท.ของเราก็ได้เลยนะครับวันนี้เริ่มต้นนะครับนำคุณผู้ฟังมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ต้องบอกว่าหลายภารกิจจริงๆนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเลยเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมแน่นอนครับวันนี้หลายเรื่องราวเริ่มต้นนะครับขออนุญาตเริ่มต้นด้วยเรื่องราวข่าวคราวที่หลายๆคนติดตามอยู่เรื่องราวของการแถลงข่าวคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังจับกุม3ผู้ต้องหาแล้วก็มีการขยายผลเอาผิดให้ถึงที่สุดครับท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้เอาผิดให้ถึงที่สุดไม่มีละเว้นนะครับล่าสุดวันนี้ครับช่วงเวลาบ่ายของวันนี้15กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมกองบังคับการปราบปรามและ ร่วมแถลงข่าวกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นประจำ2568นะครับณกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยมีขั้นตอนครับการสืบสวนการสอบสวนแล้วก็การจับกุมผู้ต้องหาได้3รายครับนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่ร่วมกันสืบสวนสอบสวนคดีดำเนินการทุกอย่างด้วยความรวดเร็วนะครับและที่สำคัญคือทั้งในส่วนของการดำเนินคดีการลงโทษทางวินัยพร้อมระบุว่าในวันที่23กรกฎาคมนี้ครับจะนำเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสท.นะครับเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบที่พบการทุจริตนะครับแล้วก็รวมถึงการพิจารณาเรื่องผลการสอบแนวทางที่เกี่ยวข้องนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านย้ำด้วยคุณผู้ฟังครับท่านบอกว่าคดีนี้ต้องมีการขยายผลเมื่อจับคนผิดได้ก็จะมีการขยายผลไปเรื่อยนะครับเพื่อที่จะหาผู้ที่กระทำผิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญหากใครเกี่ยวข้องท่านนายกรัฐมนตรีย้ำเลยว่าจะดำเนินการทั้งหมดไม่มีการละเว้นใครทั้งนั้นครับเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ปล่อยให้คนผิดลอยนวลอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับมีข้อความจากหลากหลายพื้นที่เลยที่ตอนนี้นะครับทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยก็ติดตามจับประเด็นเป็นข่าวผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่ในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับมาดูข้อความกันจากคุณผู้ฟังก่อนเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์บอกไปแล้วตั้งแต่ต้นรายการก็มีหลายท่านเลยที่ส่งเข้ามาบอกตอนนี้รังสิตคุณบอลบอกฝนตกนะครับล่าสุดเลยมีแจ้งมาจากคุณประกิตด้วยคุณรัชนาครับแชร์เรียบร้อยแล้วขอบพระคุณมากเลยแชร์ลงกลุ่มด้วยใช่ไหมครับวันนี้คุณพิสมัยครับสวัสดีทีมงานแล้วก็ผู้ฟังจากจังหวัดราชบุรีแชร์ให้แล้วด้วยนะครับกี่แชร์บอกมาด้วยนะจะได้ทราบกันนะครับมีเรื่องราวของคุณเสวียนเล็กสถานคุณทองพูนดีนอกนะครับแล้วก็คุณอเนกพริกไทยรวมถึงอีกหลายท่านที่เป็นสมาชิกใหม่ใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวมานะครับวันนี้ก็เพิ่มเติมมาพร้อมกับการรายงานตัวให้กับทีมงานของเราได้รู้เหมือนการเช็คชื่อวันนี้คุณเพ็ญวดีมาแล้วเรียบร้อยอีกหนึ่งภารกิจครับของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องค่าไฟใครที่กำลังติดตามอยู่อยากรู้จังเลยหลายคนบอกว่าคุณบอลเรื่องของค่าไฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนบอกว่าถ้าเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านบอกถ้าลดได้ก็จะช่วยลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนล่าสุดครับวันนี้ต้องบอกว่ามีข่าวดีสำหรับคุณผู้ฟังนะครับพอข่าวดีนี่หลายคนบอกหูผึ่งเลยเรื่องอะไรคุณบอลข่าวดีวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีประชุมกพช.เห็นชอบปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้ารองรับ Data Center นะครับโดยล่าสุดวันนี้ครับ15กรกฎาคม2569ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะครับด้วยเรื่องสำคัญครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยที่ประชุมครับมีมติเห็นชอบนะครับมาตรการสำคัญด้านพลังงานคุณผู้ฟังเรื่องแรกเลยอันนี้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเลยเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับนั่นก็คือเห็นชอบนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยพ.ศ. 2569ถึง2573ปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยหน่วยที่1ถึง200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยโดยหน่วยที่201ถึง400และ401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมพร้อมเห็นชอบแยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นการกำหนดอัตราใหม่โดยเฉพาะดังนั้นเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้พี่น้องประชาชนสบายใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนที่อาจจะมีข้อความส่งมาบอกว่าอยากให้ค่าไฟลดจังเลยนะครับแล้วก็จะได้สอดคล้องกับการลดค่า ครองชีพด้วยเมื่อเราลดค่าไฟได้ใช่ไหมค่าครองชีพเราก็ลดลงนะครับอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันครับเห็นชอบการวางหลักประกันการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับกิจการ Data Center เพื่อยืนยันความพร้อมและก็ความตั้งใจลงทุนจริงพร้อมกำหนดให้จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำประกอบด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลงทุนเกินความจำเป็นเห็นชอบปลดล็อกมาตรการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงผ่านการขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่3นะครับให้ครอบคลุมกิจการ Data Center และภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านพลังงานเพื่อหารือแนวทางการจัดทำกฎหมายเฉพาะสำหรับกำกับดูแล Data Center ในประเทศไทยพิจารณาผลกระทบรอบด้านนะฮะทั้งการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากต่อเนื่องแล้วก็มีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของมลภาวะทางเสียงจากการดำเนินงานด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญต้องนำมาบอกกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลวันนี้มีการประชุมกพช.เห็นชอบปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าโดยวัตถุประสงค์ก็ลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแน่นอนว่านี่ก็เป็นข่าวดีนะครับที่หลายๆคนติดตามอยู่แล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ครับต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนก่อนเลยนะครับตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะมีข้อความจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่จากหลากหลายพื้นที่เลยที่วันนี้ส่งกันมาแบบนึงแน่นเลยทีเดียวนะครับทั้งทาง Facebook ก็มีนะครับทั้งทาง TikTok ก็มีตอนนี้นะครับที่กำลังไลฟ์อยู่รวมถึงหลายๆเรื่องราวนะครับที่กำลังติดตามอยู่อยากที่ย้ำกันครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึง02-276-9721นะครับใครที่ติดตามรายการอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ครับสามารถที่จะเพิ่มเติมนะครับข้อความมาแน่นอนครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยเรื่องที่หลายๆคนติดตามอยู่จับประเด็นเป็นข่าวเรื่องราวของความคืบหน้ากรณีเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับล่าสุดสถาบันนิติเวชวิทยาครับได้มีการพิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่อเพลิงไหม้นะครับโรงเบียร์ณลาดพร้าวครบ32รายแล้วก็มีการส่งมอบร่างแล้วคุณผู้ฟัง28รายคาดแล้วเสร็จวันนี้ครับพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับได้เปิดเผยความคืบหน้าเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังเรื่องการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเขตจตุจักรโดยยอดล่าสุดครับมีผู้เสียชีวิตรวม32รายต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะครับโดยเจ้าหน้าที่ครับคุณผู้ฟังสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์และยืนยันตัวบุคคลได้ครบทั้งหมดแล้วแล้วก็มีการส่งมอบร่างนะครับให้ญาติเนี่ยนำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วเนี่ย28รายส่วนอีก4รายคุณผู้ฟังครับญาติเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการรอดำเนินการด้านเอกสารคาดว่าจะสามารถส่งมอบร่างได้ครบภายในวันนี้ครับ15กรกฎาคม2569ผลจากการชันสูตรเบื้องต้นครับพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมควันไฟนะครับบางรายเนี่ยมีบาดแผลถูกไฟไหม้ทั่วทั้งร่างกายนอกจากนี้ครับสถาบันนิติเวชวิทยาร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึ๊งนะครับก็ได้มีการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนานะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ20,000 บาทนะฮะแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยรายละ 5,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าที่เรียกว่าหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ในวันนี้ครับก็ได้นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่หลายๆคนติดตามกันอยู่กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกรณีเพลิงไหม้ดังกล่าวนี้นะครับยังมีเพิ่มเติมนะครับจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของ การดูแลพี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญครับที่ต้องเดินหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนจากกรณีเหตุดังกล่าวด้วยนะครับแน่นอนว่ามีข้อความส่งมาจากพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญที่มีการติดตามอยู่นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆเข้ามาทางด้านของเบอร์โทรศัพท์ก็มีการประสานกันอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันที่วันนี้มีการเดินหน้าเรื่องของการตรวจสอบกันนะครับเรื่องของเงินเทาเรื่องของมิจฉาชีพอาชญากรรมออนไลน์ต่างๆล่าสุดความคืบหน้าตรงนี้ครับพยายามที่จะอุดช่องโหว่เรื่องของธุรกรรมการเงินที่เป็นมิจฉาชีพเงินเทานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยท่านเปิดเผยครับว่าตอนนี้เงินนะครับเงินที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่ามิจฉาชีพหลอกประชาชนไปนั้นแทบจะไม่เคยอยู่นิ่งในที่เดียวแต่กลับจะถูกโยกย้ายต่อเนื่องหลายทอดเพื่อลบร่องรอยเริ่มต้นจากการโอนเข้าบัญชีธนาคารแห่งหนึ่งแล้วก็มีการโอนต่อไปยังอีกบัญชีนึงอย่างรวดเร็วจากนั้นก็มีการแปลงครับแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้ตรวจสอบได้ยากขึ้นบางส่วนครับก็นำไปซื้อทองคำเพื่อให้ซื้อขายง่ายแล้วก็แปลงเป็นเงินสดคืนได้เร็วแต่สุดท้ายมักไหลไปผ่านบริษัทที่มีการจดทะเบียนไว้บังหน้านะครับก่อนที่จะออกนอกประเทศไปซึ่งปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานที่ดูแลธุรกรรมทางการเงินแต่ละช่วงนะครับของเส้นทางนี้ต่างคนต่างก็เก็บข้อมูลล่าสุดครับต้องบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเห็นเฉพาะข้อมูลความเคลื่อนไหวในระบบธนาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เห็นเฉพาะข้อมูลความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ดิจิทัลสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเห็นเฉพาะธุรกรรมต้องสงสัยนะครับที่ถูกรายงานเข้ามาส่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเห็นเฉพาะโครงสร้างบริษัทไม่มีหน่วยงานเห็นเส้นทางธุรกรรมทางการเงินทั้งเส้นตั้งแต่ต้นจนจบทำให้แม้ว่าแต่ละหน่วยงานจะทำงานได้ดีเงินก็มีโอกาสหลุดลอดไปได้ทุกครั้งนะฮะด้วยเหตุนี้ครับ4มาตรการที่รายงานความคืบหน้าในที่ประชุมคณะอนุกรรมการเมื่อวันที่13กรกฎาคมจึงไม่ใช่มาตรการที่แยกจากกันแต่คือการปิดช่องโหว่ทีละจุดนะครับเรื่องของเส้นทางเรื่องของธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายมักจะไหลนะครับผ่านไปหากปิดจุดเดียวโดยไม่ปิดจุดอื่นมิจฉาชีพก็ง่ายครับก็เพียงแค่เปลี่ยนช่องทางแต่ว่าก็สามารถที่จะดำเนินการต่อได้อยู่ดังนั้นครับเขาก็มีมาตรการต่างๆคือเอาอันดับแรกเลยในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับปิดช่องทางร้านทองนี่เริ่มต้นนะโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้กำหนดให้ร้านทองนะครับรายใหญ่ที่ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต้องรายงานการซื้อขายที่เป็นสกุลเงินบาทให้ธนาคารการเงินให้สถาบันการเงินนะครับตรวจสอบความเสี่ยงลูกค้าที่มาซื้อทองคำมากผิดปกติอันนี้นะเรื่องที่2ปิดช่องทางสินทรัพย์ดิจิทัลโดยสำนักงานกลต.กำหนดให้แพลตฟอร์มเนี่ยต้องส่งข้อมูลผู้โอนและก็ผู้รับโอนถึงกันทุกครั้งเรื่องที่3ครับเรื่องนี้ก็สำคัญและก็เกี่ยวเนื่องกันเร่งความเร็วในการแจ้งเตือนโดยสำนักงานปปง.ก็เร่งให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานธุรกรรมผิดปกติทันทีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับปิดช่องทางโนมินีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบเข้มงวดบริษัทที่มีต่างชาตินะฮะเข้ามาร่วมถือหุ้นเป็นกรรมการที่มีลักษณะเสี่ยงเป็นโนมินีนะครับโดยคุณผู้ฟังทั้ง4มาตรการนี้เนี่ยจะเชื่อมเป็นเส้นทางเดียวกันนะฮะทำให้ทั้ง4จุดเนี่ยเชื่อมต่อกันได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ถือว่าเป็นการเดินหน้านะครับเพื่อที่จะดูแลอุดช่องโหว่เรื่องของเงินเทานะครับเชื่อมธุรกรรมการเงินในทุกๆช่องทางนะครับนี่ก็เป็น1ข้อมูลที่ทางด้านของคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเดินหน้าในการที่จะดูแลเรื่องของเส้นทางการเงินต่างๆนะครับเอาอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามอยู่พระรุ่งครับวันนี้ส่งข้อความมานะครับวันนี้ข้อความจากพระรุ่งนี่โอ้มากมายเลยทีเดียวที่ส่งเข้ามาครูเสรีนะครับ ฟังอยู่สวัสดีนะครับขอบคุณคุณบอลด้วยที่วันนี้รายงานณณัฐอ่อนนุชครับนี่ส่งเข้ามาแล้วคุณร้อยดาวด้วยคุณพิสมัยนะครับวันนี้ที่อําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีตอนนี้คุณพลกฤษบอกฝนตกแล้วนะครับคุณพลับพลึงด้วยก็รายงานมานะครับในส่วนของสภาพอากาศต่างๆนะครับทีวีวายไทยแลนด์กระทรวงวายไทยแลนด์สวัสดีด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนพื้นที่ไหนครับถ้าวันนี้ฟังรายการอยู่ก็ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราเป็นสื่อกลางนะครับในการส่งต่อเรื่องราวต่างๆพูดถึงเรื่องราวของเงินเทาพูดถึงเรื่องราวของธุรกรรมการเงินข้ามชาตินะครับล่าสุดต้องบอกวันนี้ก็มีการเดินหน้าเรื่องของการตรวจสอบอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสามารถรับผลทางอีเมลได้ทันทีเริ่มแล้ววันนี้ครับโดยเรื่องนี้น่าสนใจนะครับตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลนะฮะที่มุ่งเน้นการพลิกโฉมระบบราชการครับโดยมีเป้าหมายให้การบริการออนไลน์เต็มรูปแบบเนี่ยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานเนี่ยผ่านซุปเปอร์แอปได้นะครับแล้วก็เป็นซุปเปอร์แอปเดียวเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อความโปร่งใสนะครับกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติล่าสุดข่าวดีครับมีการยกระดับการบริการประชาชนสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบวันนี้มีการประกาศเปิดตัวระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ด้วยชื่อนามสกุลเลขประจำตัวประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ต้องการใช้เอกสารตรวจสอบประวัติในการสมัครงานการทำธุรกรรมต่างๆโดยระบบคุณผู้ฟังครับจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการคือวันนี้วันแรกนะครับ15กรกฎาคม2569คุณผู้ชมครับคุณผู้ฟังครับที่กำลังติดตามอยู่สามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ได้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับของกองทะเบียนประวัติอาชญากรคลิกเข้าไปครับ www.crd.go.th/dg/landing นะครับคุณผู้ฟังลองคลิกเข้าไปดูนะครับต้องบอกว่าง่ายครับมีแค่4ขั้นตอนง่ายๆเลย1กรอกคำร้องเข้าเว็บไซต์กรอกข้อมูลคำร้องขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมทำการยืนยันตัวตนครับง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ชำระเงินออนไลน์รับผลตรวจประวัติทันทีเลยนะครับก็จะส่งผ่านทางอีเมลนะครับง่ายนิดเดียวเองครับสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดสามารถเข้าตรวจสอบรับผลประวัติทางอีเมลได้ตลอดเวลานะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวสำคัญที่สามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์เริ่มวันนี้เลยวันแรกครับ15กรกฎาคมนะฮะรับผลได้ทันทีทางอีเมลนะครับดังนั้นเนี่ยลองดูครับลองเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะฮะวันนี้ทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทของเราก็ลงเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเรื่องสำคัญคือการตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสามารถรับผลได้ทางอีเมลทันทีคุณผู้ฟังอันนี้ดีมากๆรวดเร็วมากๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลครับเพื่อมุ่งในการพลิกโฉมนะฮะระบบราชการของเรานั่นเองอ่ะเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวครับ
2: มูลทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชน

0: สวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
3: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
4: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
5: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
6: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
7: กลับมาครับ17:34คุณผู้ฟังอยู่กับบอลครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับติดตามกันเวลา17:07จนถึงเวลา19:00 นครับหลายเรื่องราวนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดังนั้นครับใครที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz นะครับรวมถึง FM 95.5 MHz นะครับแล้วก็มี FM 105 MHz ที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับพูดคุยกันทักทายกันแล้วก็เป็นกำลังใจส่งผ่านทางข้อความมามากมายเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาดูหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้เรื่องราวของการตรวจสอบจากกรณีที่มีเรื่องของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับกับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้เด็กชาวจีนเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบล่าสุดครับเรื่องนี้ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้านะครับในการตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนกรณีนี้แหละครับปมรับรองบุตรผิดกฎหมายเบื้องต้นตอนนี้คุณผู้ฟังพบเคสนะครับน่าสงสัยเนี่ยถึง200รายแล้วก็เร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17 กรกฎาคมครับทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยครับกรณีที่มีโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยอาจไปเกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้เป็นเด็กชาวจีนนะครับให้เด็กชาวจีนเนี่ยได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจครับสืบสวนต่อเนื่องจากการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ก่อนพบความผิดปกติในเรื่องสำคัญคือเรื่องของการแจ้งชื่อบิดามารดาของเด็กนะครับล่าสุดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มีการใช้อำนาจตามกฎหมายตอนนี้ครับเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ขอข้อมูลเวชระเบียนจากโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องครับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าการขอข้อมูลยังไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลมีความผิดนะครับแต่หากพบว่ามีการกระทำความผิดโดยเจตนาก็จะมีโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541 มาตรา 37ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทางด้านของทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณนะฮะซึ่งท่านเป็นรองอธิบดีกรมศบส.กล่าวครับว่าขณะนี้เนี่ยได้รับเอกสารจากโรงพยาบาลเอกชนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำเรื่องนี้มาตรวจสอบแล้วเนี่ยจำนวน2แห่งด้วยกันนะครับโดยแห่งแรกเนี่ยพบว่ามีข้อมูลที่คาดว่าน่าสงสัย196เคสนะฮะส่วนโรงพยาบาลที่2ครับบอกมี4เคสด้วยกันนะฮะโดยก็จะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในวันที่17 กรกฎาคมก่อนที่จะส่งข้อมูลประกอบการสอบสวนของพนักงานสอบสวนโดยหากมีข้อสงสัยหรือว่าจำเป็นต้องตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรมหรือว่า DNA เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะประสานให้กรมศบส.ดำเนินการต่อไปนะครับเดินหน้าตรวจโรงพยาบาลเอกชนครับ ตอนนี้ก็พบนะฮะเรื่องของเคสน่าสงสัยคุณผู้ฟังประมาณ200รายนะครับจากกรณีที่มีการกล่าวถึงเรื่องของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยอาจเข้าไปเกี่ยวข้องนะฮะกับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้เด็กชาวจีนนะครับเพื่อให้ได้สัญชาติไทยโดยมิชอบตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการตรวจนะครับซึ่งบอกมีเคสน่าสงสัยอยู่ประมาณสัก200เคสนะครับก็เดินหน้าเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้นะครับข้อมูลจากทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูการช่วยเหลือนะครับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บจากกรณีเพลิงไหม้นะครับโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบก็ต้องบอกว่าแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับกับกรณีเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวต้องบอกว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากโดยเปิดเผยครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเร่งให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้บาดเจ็บแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับของเหตุการณ์อย่างเร่งด่วนโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยนาย

ำนักงานเขตจตุจักรคุณผู้ฟังได้มีการจัดตั้งนะครับเป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็เป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าจุดนั้นครับอยู่ที่บริเวณสถานี MRT นะครับ MRT ตรงพหลโยธินนะครับใครที่อยู่ตรงนั้นก็สามารถที่จะไปแจ้งได้รับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารนะครับรวมถึงพยานหลักฐานยังมีการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายคุณผู้ฟังอำนวยความสะดวกครับแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับผู้บาดเจ็บญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายซึ่งก็บอกว่าท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบครับท่านก็สั่งการเรื่องนี้นะครับโดยบอกว่าผู้ที่เข้าไปใช้บริการในสถานประกอบการดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นผู้บริโภคที่มีสิทธิ์ได้รับความปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายท่านได้กำชับสคบครับบอกให้สคบเนี่ยเป็นตัวกลางประสานผู้เสียหายและผู้ประกอบการเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยนะครับแล้วก็การเยียวยาเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับการชดเชยค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วรวมถึงค่ารักษาพยาบาลนะครับค่าทรัพย์สินที่เสียหายค่าเสียหายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ครับสคบจะประสานร่วมกับพนักงานสอบสวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณผู้ฟังเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและก็ผู้ประกอบการเนี่ยไม่แสดงความรับผิดชอบหรือผู้ประกอบการปฏิเสธการเยียวยาครับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคคบพร้อมนะครับพร้อมที่จะใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมโดยผู้เสียหายไม่ต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายใดๆในการดำเนินคดีครับแล้วก็เรื่องของความรับผิดทางอาญาครับเรื่องนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินจะดูแลรับผิดชอบต่อไปนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านบอกครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ก็คือการดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่สคบครับจะเข้าไปเคียงข้างผู้เสียหายประสานการเยียวยาแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายใช้กลไกตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์นะฮะแล้วก็ดูแลผู้บริโภคอย่างเต็มกำลังครับหากผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรมสคบก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดนะครับนอกจากนี้ครับสคบยังแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับต่อครอบครัวนะครับของผู้เสียหายรวมถึงขอเชิญผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือว่าญาติเนี่ยก็จะต้องยื่นเรื่องร้องทุกข์นะครับได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าเรามีจุดอยู่นะครับเพื่อที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้นะครับณบริเวณโรงเบียร์ณลาดพร้าวจุดนี้ครับอยู่ที่บริเวณสถานี MRT พหลโยธินแล้วก็มีสายด่วนสคบด้วยครับคุณผู้ฟังจดเบอร์ไว้นะครับใครที่อยากจะประสานนะครับเรื่องความเดือดร้อนต่างๆครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับท่านมีเบอร์ให้ไว้ได้ประสานกันนะครับของสายด่วนสคบที่1166นะครับมีแอปพลิเคชัน OCPB Connect รวมถึงเว็บไซต์ก็คลิกเข้าไปได้ครับที่ www.ocpb.go.th แล้วก็ที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับฝากย้ำกันนะครับเรื่องของความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับญาติของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะฮะสามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์ได้นะครับที่บริเวณศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้านะครับอยู่ที่จุดตรงนั้นเลยคุณผู้ฟังครับสถานี MRT พหลโยธินนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเขามีการตั้งจุดเอาไว้นะครับเป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าครับซึ่งท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบนะครับก็สั่งสคบดูแลครอบครัวนะครับของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครับจากกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับสั่งตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกส่วนหน้าแล้วก็เตรียมฟ้องคดีแทนนะฮะกับผู้บริโภคด้วยนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนเรียกว่าท่านดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หากไม่ได้รับการเยียวยา

0: ผู้ประกอบการก็เตรียมฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคนะครับดังนั้นนี่คืออีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบครับก็เดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับนำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในห้วงเวลานี้นะครับขออนุญาตไปดูข้อความกันสักนิดนึงครับจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่คุณสุวรรณทาครับจากจังหวัดลพบุรีวันนี้อาจจะมาช้าแต่ก็มาค่ะรับฟังสัญญาณชัดเจนเลยลพบุรีฟังกันเยอะเลยทีเดียวนะครับได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับบอกขอบคุณท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกภาวะวิกฤตของประเทศนะครับก็จะเห็นท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่เคียงข้างในทุกๆความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับมีคุณบังออนเล็กใบนะครับสวัสดีมาคุณอัชราปิ่นทองจากเขางูครับเมืองราชบุรีฟ้าคลึ้มนะฮะวันนี้คุณสุเทพส่งเข้ามาด้วยนะครับแชร์ให้กับทุกท่านแล้วก็มีการแชร์ลงกลุ่มเรียบร้อยแล้วขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะครับในทุกๆข้อความนะครับน้องอาร์มซ่าคุณใบปอรัตยาสวัสดียามเย็นด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่หลายๆคนก็ติดตามกันผ่านทุกช่องทางประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมวันพรุ่งนี้ครับเดินหน้ากันต่อมีภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีนะครับที่วันพรุ่งนี้นะครับในเพจของ NBT Connect ลงเอาไว้ครับว่าพรุ่งนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีภารกิจลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์นะครับที่บริเวณนะฮะบริษัท Toyota Bus นะครับจำกัดสาขาวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักรนะครับก็สามารถติดตามนะครับในไลฟ์ได้นะครับในไลฟ์ของกรมประชาสัมพันธ์ประมาณสัก 11:00 นเป็นต้นไปแนะนำให้คุณผู้ฟังกดติดตามไว้ก่อนครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์จะได้รับรู้รับทราบนะครับเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนของท่านสุภมาศอิสระภักดีซึ่งท่านเดินหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเดือดร้อนผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบต่างๆมากมายนะครับท่านก็ลงมาเต็มที่ในการช่วยเหลือและก็การดูแลพี่น้องประชาชนนะครับมีข้อความส่งมาจากพื้นที่ต่างๆนะครับหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่ติดตามกันอยู่แต่หนึ่งเรื่องครับที่ทุกๆวันเราก็จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนั่นก็คือเรื่องการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นปลายปีนี้IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569แบงก์ชาติครับร่วมกับกระทรวงการคลังตอนนี้ครับยืนยันความพร้อมการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งจะจัดขึ้นช่วงปลายปีนี้โดยประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพชูแนวคิดหลักครับขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงร่วมกันครับว่าการประชุมที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นเวทีในการเสนอวิสัยทัศน์นโยบายการเงินการคลังของไทยสู่สายตาชาวโลกซึ่งสอดรับกับความท้าทายในปัจจุบันในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแล้วก็รับมือกับความเปลี่ยนแปลงนะครับหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญของการประชุมที่ประเทศไทยในครั้งนี้ครับคือ Bangkok Blueprint นะครับที่จะเชื่อมโยงธีมนะครับของไทยกับธีมของโลกโดยสะท้อนให้เห็นว่าไทยของเราครับมีแนวคิดที่เป็นสากลนะครับเป็นผู้นำทางความคิดจุดประกายให้เป็นแนวปฏิบัติที่ลงมือและก็ทำได้จริงมุ่งลดปัญหาจากการคุกคามของภัยทางการเงินแล้วก็สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่จะเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือการเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยและซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศนะครับสร้างความประทับใจให้แก่ผู้แทนจากทั่วโลกนะครับเขาบอกงานนี้ครับในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมระดับโลกเลยนะซึ่งต้องบอกว่าเราก็เตรียมเป็นเจ้าภาพกันเราจะได้เห็นอะไรบ้างจะมีการคัดสรรผ้าทอผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นคุณผู้ฟังจาก21จังหวัด 26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยผ่านผ้าบาติกนะครับพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถนำมาใช้ตกแต่งสะท้อนนะครับเรื่องของคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลกนี่นะครับภายในงานนี้ก็มีการจัดแสดงแล้วก็มีการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ด้วยคุณผู้ฟังนี่นะครับแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมงานเนี่ยดังนั้นเนี่ยจะได้สัมผัสกับเขาบอกว่าเอกลักษณ์ของความเป็นไทยสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของทั้งอาหารไทยนะครับเรื่องของความเป็นไทยถ่ายทอดมาเรียกว่าครบในทุกมิติเลยทีเดียวก็เน้นย้ำกันนะครับประชาสัมพันธ์กันในทุกๆวันก็จะมีเรื่องราวของการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะฮะซึ่งต้องบอกว่าจะเกิดขึ้นคุณผู้ฟัง12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับอีกไม่กี่เดือนแล้วนะนะครับวันนี้ก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังเรื่องราวของการแถลงข่าวนะครับระหว่างแบงค์ชาติร่วมกับกระทรวงการคลังยืนยันครับความพร้อมจัดการประชุมนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเป็นการประชุมใหญ่ระดับโลกประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีแนวคิดสำคัญคือขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้กับประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ในทุกๆวันครับก็จะมาติดตามเรื่องราวเหล่านี้กันนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นอีกหนึ่งข่าวดีครับต้องบอกว่าประเทศไทยของเรานะใครที่ติดตามจับประเด็นเป็นข่าวเนี่ยจะได้รับรู้เรื่องราวของการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่เศรษฐกิจปากท้องสังคมแล้วก็ข่าวดีวันนี้ประเทศไทยของเราเรียกว่าเป็นหมุดหมายสำคัญครับที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยเขาปักหมุดบอกว่าถ้ามาเที่ยวไทยนะต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องอาหารอร่อยมีทั้งเรื่องของที่เที่ยวที่ปลอดภัยล่าสุดครับมีข่าวดีประเทศไทยของเราคุณผู้ฟังคว้าอันดับ2จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลกปีนี้ครับ2026โดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันสู่ Medical and Wellness Hub นะครับเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะฮะสำหรับความภาคภูมิใจของเราคนไทยทั้งประเทศเมื่อประเทศไทยครับได้รับการจัดอันดับเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เขาใช้คำว่า Medical Tourism นะครับได้อันดับ2ของโลกโอ้โหไม่ธรรมดานะประจำปีนี้ครับจาก Travel and Tour World นะครับชื่อย่อ ก็คือ TTW TTW เนี่ยคือสื่อด้านการท่องเที่ยวระดับโลกจากมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาต้องบอกว่าเป็นสื่อการท่องเที่ยวระดับโลกที่ทั่วโลกครับรู้จักแล้วก็ให้ความไว้วางใจตรงนี้เมื่อเราได้อันดับที่2ของโลกเนี่ยสะท้อนเรื่องอะไรคุณผู้ฟังสะท้อนเรื่องความเชื่อมั่นของคนทั้งโลกนะครับต่อศักยภาพของการท่องเที่ยวศักยภาพของสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นผลมาจากการเดินหน้าของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ท่านมุ่งมั่นนะฮะตั้งใจทุ่มเทเดินหน้าผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub อย่างต่อเนื่องนะครับต้องบอกว่านี่คือผลของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการเดินหน้าของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยการจัดอันดับครั้งนี้ครับต้องบอกว่าประเทศไทยของเราเป็นอันดับ2รองจากตุรกีขณะที่อันดับ3ประเทศไหนครับคุณผู้ฟังลองเดาดูอินเดียอินเดียนี่อยู่อันดับ3เม็กซิโกอันดับ4เกาหลีใต้อยู่อันดับ5นะครับอินโดนีเซียไม่ใช่อันดับ6มาเลเซียอันดับ7คอสตาริกาอันดับที่8สิงคโปร์นะครับอันดับที่9สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็อันดับที่10โคลัมเบียนั่นเองนะครับไทยของเราอยู่ในอันดับ2นะครับเรื่องของการคว้าอันดับที่2จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลกนะครับโดยนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เขาทั้งโหวตให้นะครับเขาบอกว่าประเทศไทยของเรานะมีจุดแข็งเรื่องของการรักษาที่หลากหลายเอายกตัวอย่างเช่นศัลยกรรมความงามทันตกรรมนะครับจะสังเกตเห็นเลยว่าคนจากทั่วโลกก็มาทำฟันใช่ไหมครับที่ประเทศไทยการรักษาเรื่องโรคหัวใจอันนี้ก็ขึ้นชื่ออันดับต้นๆของโลกโรคกระดูกและข้อรักษาภาวะมีบุตรยากเรื่องโรคมะเร็งเวชศาสตร์ป้องกันแล้วก็การบริการสุขภาพองค์รวมเวลเนสนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานนะครับมีการรับรองมาตรฐานสากล JCI บุคลากรทาง างการแพทย์ทั้งคุณหมอมีความเชี่ยวชาญระดับโลกเรื่องเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็มีความทันสมัยส่วนวินิจฉัยขั้นสูงก็มีความแม่นยำเที่ยงตรงนะครับผู้ให้บริการต่างๆเนี่ยก็สามารถสื่อสารได้หลายภาษามีการให้บริการแบบเทเลเมดิซีนนะครับรวมถึงมีศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่างชาติโดยเฉพาะนะครับเวลาที่เขามาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็เขามารักษาที่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็เรียกว่าสามารถที่จะไว้วางใจทั้งคุณหมอไทยบุคลากรทางการแพทย์ของไทยรวมถึงเหตุผลอีกหนึ่งเรื่องก็คือประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่ามีการรองรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆเราก็มีครบนะทั้งภูเก็ตก็มีเห็นไหมฮะเชียงใหม่พัทยาเกาะสมุยหัวหินขอนแก่นหาดใหญ่อุดรธานีนครราชสีมาจังหวัดเหล่านี้ครับเป็นจังหวัดหรือว่าเป็นพื้นที่นะครับที่มีศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุผลสำคัญนะครับที่ทำให้ประเทศไทยของเราครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับที่เขามีความตั้งอกตั้งใจที่จะมาเที่ยวในประเทศไทยรวมถึงเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ล่าสุดก็เป็นข่าวดีได้อันดับที่2ของโลกนี่นะครับก็ต้องขอปรบมือนะครับให้กับผู้ที่เรียกว่าทำหน้าที่อย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลนะครับที่เดินหน้าผลักดันสู่การเป็น Medical and Wellness Hub นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีปิดท้ายชั่วโมงนี้นะครับที่ติดตามจับประเด็นเป็นข่าวกันข้อความต่างๆเดินหน้าในการส่งมาจากหลากหลายพื้นที่นะครับคุณสุภกิจสวัสดีครับคุณมีข้อความจากมณีดาด้วยโอ้ชื่อเพราะมากแล้วก็ถูกใจมากๆเลยทีเดียวที่ฟังอยู่ในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมแชร์นะครับมีข้อความจากคุณประยงด้วยสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคุณชัยโรจน์นะครับฟังทาง FM 92.5 บอกวันนี้เสียงดีท้องฟ้าโปร่งแต่คาดว่าอีกสักครู่หนึ่งที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองอาจจะมีฝนก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับเรื่องราวของการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยปากท้องเศรษฐกิจต่างๆหลายพื้นที่เลยที่เดินหน้ากันต่อแต่ตอนนี้เตรียมพักกันก่อนแล้วชั่วโมงหน้ากลับมาครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบรรสการแก้วประจัน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
5: พอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
4: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
5: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
4: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
5: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: พิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: ตรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 มิกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้จังหวัดบุรีรัมย์ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอำเภอประโคนชัยเตรียมแถลงข่าวใหญ่เปิดงานแห่เทียนพรรษา2519ชูแนวคิดหลอมเทียนรวมใจประโคนชัยเทียนศิลป์ส่องแสงศรัทธาล้ำค่าวัฒนธรรมพช.ลำไปรมาศร่วมประชุมประชาคมเมืองทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นนายกประชุมกพช.เห็นชอบปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าลดภาระค่าของชีพประชาชนพร้อมเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้ารองรับ Data Center รัฐบาลเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิ์เตรียมนำร่องทัฟฟี่ฟองดู for Education กันยายนนี้ยกระดับรับแจ้งเหตุในสถานศึกษา24ชั่วโมงกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าตรวจโรงพยาบาลเอกชนปมรับรองบุตรผิดกฎหมายเบื้องต้นพบเคสน่าสงสัย200รายเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้ข่าวบริการและประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนวันที่15กรกฎาคม2500วันที่15กรกฎาคม2569เวลา 9:30 นาทีณประชุมพนมรุ้งชั้น4สระกลางจังหวัดบุรีรัมย์ในคำเคลื่อนพนัชชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่1/2569โดยมีนางกัญญารัตน์ท่วมไทยสงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ผู้แทนส่วนราชการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ประชุมได้หารือแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนมุ่งสร้างโอกาสสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนพร้อมส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ได้พัฒนาจัดทำปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญของจังหวัดตลอดจนร่วมคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวและภาพประชาสัมพันธ์สำหรับจัดทำป้ายยินดีต้อนรับสู่อำเภอหน้าเที่ยวใน6อำเภอได้แก่อำเภอกระสังอำเภอคูเมืองอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอชำนิอำเภอลำไปรมาศและอำเภอพระพราชัยการดำเนินงานดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชนและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนอำเภอประโคนชัยเตรียมแถลงข่าวใหญ่เปิดงานแห่เทียนพรรษา2569ชูแนวคิดหลอมเทียนรวมใจประโคนชัยเทียนศิลป์ส่องแสงศรัทธาล้ำค่าวัฒนธรรมอำเภอประโคนชัยผนึกกำลังจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเทศบาลเมืองประโคนชัยเริ่มจากงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอประโคนชัยประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิดหลอมเทียนรวมใจประโคนชัยเทียนศิลป์ส่องแสงศรัทธาล้ำค่าวัฒนธรรม พื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอประโคนชัยประจำปี2569มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่30ถึง31กรกฎาคม2569ณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โดยภายในงานจะมีกิจกรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนอาทิขบวนแห่เทียนพรรษาอันวิจิตรงดงามการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของประโคนชัยอย่างใกล้ชิดก่อนการจัดงานอย่างเป็นทางการอำเภอประโคนชัยได้กำหนดจัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2519ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเมืองตะลุงพิทยาสันอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานและสร้างการรับรู้แก่ประชาชนสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวภายในงานแถลงข่าวจะมีการนำเสนอรายละเอียดและไฮไลท์สำคัญของงานประเพณีแห่เทียนจะแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชาวอำเภอประโคนชัยตลอดจนแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ภายใต้แนวคิดหลอมเทียนรวมใจประโคนชัยเทียนศิลป์สั่งแสงศรัทธาล้ำค่าวัฒนธรรมซึ่งมุ่งถ่ายทอดพลังแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นอำเภอประโคนชัยจึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนประชาชนและผู้สนใจร่วมติดตามและเข้าร่วมงานแถลงข่าวในวันและเวลาดังกล่าวเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์และสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอันทรงคุณค่าของอำเภอประโคนชัยซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ที่สะท้อนศรัทธาความสามัคคีและความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างโดดเด่นพช.ลำไปรมาศร่วมประชุมประชาคมเมืองทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นวันที่15กรกฎาคม2569เวลา 9:00 น.ณห้องประชุมเทศบาลเมืองลำไปรมาศจังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลเมืองลำไปรมาศจัดประชุมประชาคมระดับเมืองเพื่อเพิ่มเติมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่3ทับ2569และเปลี่ยนแปลงทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566ถึง2570ครั้งที่2ทับ2569โดยมีนางอาริยาพรสารัมนายกเทศมนตรีเมืองลำไปรมาศเป็นประธานการประชุมการประชุมครั้งนี้มีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อเปิดเวทีให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทการพัฒนาในปัจจุบันนายกเทศมนตรีเมืองลำไปรมาศกล่าวว่าการจัดประชาคมเป็นกระบวนการสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและการบริการสาธารณสุขอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนในการนี้จ่าเอกวสันต์วงกุลพัฒนาการอำเภอลำไปรมาศมอบหมายให้นางสาวพิราชลักษณ์พินิจนรชาญนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่นายกประชุมกพช.เห็นชอบปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้ารองรับ Data Center วันที่15กรกฎาคม2569เวลา 10:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกพช.ครั้งที่2ทับ2569ครั้งที่176ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการสำคัญด้านพลังงานดังนี้ 1. เห็นชอบนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยพ.ศ. 2569ถึง2573ปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยหน่วยที่1ถึง200หน่วยแรกเหลือ3บาท ต่อหน่วยโดยหน่วยที่201ถึง400และ401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมพร้อมเห็นชอบแยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและกำหนดเป็นอัตราใหม่โดยเฉพาะ 2. เห็นชอบการวางหลักประกันการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับกิจการ Data Center เพื่อยืนยันความพร้อมและความตั้งใจลงทุนจริงพร้อมกำหนดให้จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำประกอบด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลงทุนเกินความจำเป็น 3. เห็นชอบปลดล็อกมาตรการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงผ่านการขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่3ให้ครอบคลุมกิจการ Data Center และภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านพลังงานเพื่อหารือแนวทางการจัดทำกฎหมายเฉพาะสำหรับกำกับดูแล Data Center ในประเทศไทยพิจารณาผลกระทบรอบด้านทั้งการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากต่อเนื่องสิ่งแวดล้อมรวมถึงมลภาวะทางเสียงจากการดำเนินงานรัฐบาลเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเตรียมนำร่องทัฟฟี่ฟงดู for education กันยายนนี้ยกระดับรับแจ้งเหตุในสถานศึกษา24ชั่วโมงวันที่15กรกฎาคม2569ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยพร้อมพัฒนาระบบ Taffy Fondue for Education เพื่อเป็นระบบกลางรับแจ้งเหตุและบริหารจัดการปัญหาด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ประชาชนเข้าถึงการช่วยเหลือได้สะดวกรวดเร็วและสามารถติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้บริหารการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดได้แก่สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสพฐสำนักงานข้อการการอาชีวศึกษาสอสสำนักงานข้อการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสชกรมส่งเสริมการเรียนรู้สกรและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสปเพื่อพัฒนาระบบ Taffy Fondue for Education โดยเชื่อมโยงระบบรับแจ้งเหตุที่มีอยู่ได้แก่ Redbox MoE1 และ EduSaveให้เป็นระบบกลางเดียวกันครอบคลุมการรับแจ้งเหตุการติดตามความคืบหน้าและการบริหารจัดการปัญหาด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้งนี้ระบบดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการพัฒนาระบบและการเปิดรับฟังความคิดเห็นโดยกระทรวงศึกษาธิการคาดว่าจะเริ่มนำร่องการใช้งาน Taffy Fondue for Education ภายในเดือนกันยายน2569และเมื่อการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วเสร็จจะเปิดให้ประชาชนแจ้งเหตุและติดตามผลการดำเนินงานได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานใช้ชื่อศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อให้การรับแจ้งเหตุการประสานงานและการให้ความช่วยเหลือเป็นไปในทิศทางเดียวกันและขั้นตอนการดำเนินงานและยกระดับประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าตรวจโรงพยาบาลเอกชนปมรับรองบุตรผิดกฎหมายเบื้องต้นพบเคสน่าสงสัย200รายเรื่องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้วันที่15กรกฎาคม2569นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกรณีมีโรงพยาบาลเอกชนอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้เด็กชาวจีนเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบว่าเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนต่อเนื่องจากการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ก่อนพบความผิดปกติในการแจ้งชื่อบิดาและมารดาของเด็กกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสบส.จึงใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบ และขอข้อมูลเวชระเบียนจากโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าการขอข้อมูลยังไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลมีความผิดแต่หากพบว่ามีการร่วมกระทำผิดโดยเจตนาจะมีโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541 มาตรา 37 ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้านทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมศบส.กล่าวว่าขณะนี้ได้รับเอกสารจากโรงพยาบาลเอกชนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำมาตรวจสอบแล้ว2แห่งโดยแห่งแรกพบข้อมูลที่คาดว่าน่าสงสัย196เคสส่วนโรงพยาบาลแห่งที่2มี4เคสโดยจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้ก่อนส่งข้อมูลประกอบการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหากยังมีข้อสงสัยและจำเป็นต้องตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรมหรือ DNA เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสานให้กรมศบส.ดำเนินการต่อไปเป็นข่าวบริการและค่าประกวดราคาค่ะการไฟฟ้าส่วนภาคจังหวัดเวลามีความจำเป็นต้องขอดับกระแสไฟฟ้าในวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภาคจังหวัดเวลามจะต้องปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าหากการดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้วจะเปิดกระแสไฟฟ้าทันทีและหากมีที่ใดมีการดำเนินการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในช่วงดังกล่าวให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภาคจังหวัดเวลามทราบเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าย้อนเข้าระบบจำหน่ายซึ่งจะเป็นอันตรายได้โดยพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบได้แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์บริษัทมหาชนจำกัด CPO บริษัท CJS Pest Group จำกัดหอพักนางสาวมณีรัตน์กนกสินหอพักนางอรนุชครายเนียเดนถนนหน้าสถานีรถไฟจึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับแผนกปฏิบัติการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโทร04461-1617กรมการพัฒนาชุมชนประกาศสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนาชุมชนอสพรุ่นที่78จำนวน4อัตราปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเวลามระหว่างวันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570ด้วยอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทสมัครผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพระภิกษุและสามเณรไม่สามารถสมัครได้เปิดสมัครตั้งแต่วันที่13ถึง17กรกฎาคม2569สมัครได้ในวันเวลาราชการนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเวลามชั้น3สังกัดจังหวัดเวลามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนโทร044666512แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ดำเนินการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาด้วยเทคนิค e-bidding โดยมีโครงการก่อสร้างตามสัญญาที่บร62/2569ลงวันที่15มิถุนายน2569จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกันประจำปี2569ทางหลวงหมายเลข2074ตอนเวลามคูเมืองระหว่างกิโลเมตรที่1+600ถึงกิโลเมตรที่2+060ตามสัญญาที่16มิถุนายน2569สิ้นสุดสัญญาวันที่12พฤศจิกายน2569ผู้รับจ้างบริษัท YCB Construction วงเงินค่างาน 5,993,000 บาทจึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระวังให้มากขึ้นต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ดำเนินการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาด้วยเทคนิค e-bidding โดยมีโครงการก่อสร้างตามสัญญาบร65/2569ลงวันที่24มิถุนายน2569จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2519งานเสริมผิวแอสฟัลต์งานบำรุงตามกำหนดเวลาทางหลวงหมายเลข226ตอนกระสังรักการะหว่างกิโลเมตรที่135ถึงกิโลเมตรที่135+804เริ่มสัญญาวันที่24มิถุนายน2569ที่สัญญาวันที่22กันยายน2519ผู้รับจ้างห้างส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นวงเงินค่างาน 9,789,863 บาท96สตางค์จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระวังให้มากขึ้นติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radiovirum.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการอ่าน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94แล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94ณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีแล้วโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้นำคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการเนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94ณบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกันด้วยซึ่งนำเสนอประวัติความเป็นมาพัฒนาการบทบาทภารกิจและผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆและการพัฒนาระบบราชการเพื่อยกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียครับโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งเร่งปลดล็อกส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียมอบทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปติดตามการดำเนินงานตามข้อตกลงไทยมาเลเซียมุ่งลดผลกระทบสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลการหารือกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียระหว่างการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาในประเด็นการแก้ไขปัญหาการนำเข้าและส่งออกกุ้งและปลากระพงว่าที่ผ่านมานั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือกับฝ่ายมาเลเซียมาอย่างต่อเนื่องและทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า MOU นั่นแหละครับร่วมกันเรียบร้อยแล้วซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเร่งติดตามและผลักดันการดำเนินงานตามข้อตกลงที่ได้หารือร่วมกับฝ่ายมาเลเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งปลดล็อกการส่งออกกุ้งของไทยเพื่อให้สามารถกลับมาส่งออกได้ตามปกติก่อนที่ผลผลิตกุ้งธรรมชาติจะทยอยออกสู่ตลาดภายในหลังสิ้นสุดมาตรการปิดอ่าวของกรมประมงซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อราคาผลผลิตและก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการไทยกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายและกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้มันเหมาะสมโดยนายกรัฐมนตรีก็เตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและกำหนดการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมซึ่งอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดย้ำว่าต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าทางรัฐบาลจะหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายและกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและกรุงเทพมหานครซึ่งในปัจจุบันนี้มีพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งถูกต้องอันได้แก่ถนนข้าวสารและ RCA ครับส่วนพื้นที่อื่นๆต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เปิดได้ถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถจัดมหรสพได้นายกรัฐมนตรีก็ยังมองอีกว่าข้อกำหนดทางกฎหมายดังกล่าวยังมีหลายข้อไม่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันอย่างเช่นการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารจึงได้มีการมอบหมายให้ไปศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนปฏิบัติงานให้มันสอดคล้องกันโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจะได้นำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องความภูมิใจของประเทศไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและเป็นการแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของประเทศไทยกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทปทได้แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingเวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเลยแหละครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569นี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับภายใต้แนวคิดที่ว่าขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยอีกว่าการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวนั้นก็เป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยแล้วครับที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินย้ำนะครับนี่แหละคือโอลิมปิกทางการเงินและก็ยังเป็นโอกาสที่เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศกันด้วยซึ่งทางประเทศไทยนั้นจะได้มีการนำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติอันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นนี่คือเสาหลักที่1ครับเสาหลักที่2การขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศครับเสาหลักที่3คือการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสาหลักที่4คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนนั่นเองครับส่วนทางด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยว่าการประชุมในครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศกันด้วยตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์นั่นเองครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยโดยได้พิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักๆอันได้แก่1การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และ2การไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมทั้งนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ5ล้าน4แสนรายด้วยกันเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมก็ส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ18ล้าน8แสนรายครับโดยทางรัฐบาลก็ยืนยันแล้วครับว่าเป้าหมายหลักในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมเหล่านี้โดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคหากมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นรัฐบาลก็พร้อมที่จะบริหารจัดการงบประมาณในภายหลังเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมทุกคนอย่างแน่นอนครับและทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปผ่าน4ช่องทางอันได้แก่เว็บไซต์โครงการช่องทางที่1ช่องทางที่2แอปพลิเคชันเป๋าตังช่องทางที่3แอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งด้วยกันอันได้แก่ธนาคารออมสินธกส.ทอ.ส.ธนาคารอิสลามและธนาคารกรุงไทยครับซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคม2569ครับสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการชดเชยเยียวยาผู้บริโภคโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าผลงาน2เดือนของสคบบอกว่าเร่งรัดชดเชยเยียวยาผู้บริโภคไปแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายเลมอนลอคุ้มครองประชาชนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนเป็นอันดับแรกโดยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569ที่ผ่านมาทางสคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนแล้วกว่า 8,400 เรื่องด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์และทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า22ล้าน6แสนบาทด้วยกันครับและนอกจากนี้รัฐบาลยังได้ผลักดันร่างกฎหมายเลมอนลอหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นกลไกสำคัญเลยครับในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนกรณีซื้อสินค้าแล้วเกิดการชำรุดบกพร่องหรือไม่ตรงปกแล้วก็ได้สั่งการให้ทางสคบไปบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับออกมาตรการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการกวดขันแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างชาติการจัดระเบียบความปลอดภัยบ้านพักพูลวิลล่าและการตรวจสอบระบบเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเช่นของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเถื่อนอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคในทุกมิติครับพี่น้องและส่งท้ายกันที่ประเด็นรัฐบาลได้ออกมาชื่นชมน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัตติการอำลอยเยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีโลกครับพี่น้อง พ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองร้องข่าววันนี้กับข่าวน้องเน่ๆสาวน้อยมหัศจรรย์ที่ดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลเองก็ชื่นชมน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัตติการอำลอยเยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีโลกและครับและเตรียมมอบโล่น้องเนเน่ในวันเยาวชนแห่งชาติแล้วก็ทางรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนให้ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันรอบต่อไปอีกด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำน้องเนเน่รอยัล

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลครับและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบเข็มกลัดและชุดของที่ระลึก Amazing Thailand เพื่อเป็นกำลังใจแก่น้องเนเน่พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของน้องเนเน่ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทนำพาศักยภาพด้านการร้องเพลงและเล่นดนตรีของตนเองในฐานะเยาวชนไทยไปสู่การยอมรับในระดับนานาชาติกันด้วยจนสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับโลกครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมร้องเพลงและรับชมการแสดงสดของน้องเนเน่นางสาวรัตติการอ้ําลอยที่ร้องเพลงและบรรเลงกีตาร์ในเพลงซอมบี้สร้างความประทับใจและบรรยากาศเป็นกันเองด้วยครับและทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้กล่าวอีกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททได้มีการพิจารณาให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเพื่อแข่งขันในรอบต่อไปรวมถึงช่วยวางแนวทางประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ชาวอเมริกันซึ่งเป็นฐานคะแนนเสียงหลักร่วมโหวตสนับสนุนและขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายร่วมส่งแรงใจและร่วมกันโหวตให้น้องเนเน่ในรอบการแข่งขันครั้งต่อไปด้วยครับโดยก่อนหน้านี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.พื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้นำช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับน้องเนเน่และรัฐบาลเองก็เตรียมพิจารณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้องเนเน่เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติในวันที่20กันยายน2569นี่แหละครับก็เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติน้องเนเน่และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทยทั่วทั้งประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

การมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนยังไงบ้างสำนักงานในการที่สังกัดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสูงสุดนั้นในประเทศของเรานะครับมีหลายสำนักงานมากแต่ละสำนักงานก็จะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่แตกต่างกันไปในปัจจุบันนี้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในการที่สังกัดสำนักงานในการสูงสุดนะครับก็จะมีกฎหมายหลักมีหน้าที่ตามกฎหมายหลักก็คือพระราชบัญญัติองค์กรในการและก็พนักงานในการซึ่งกำหนดหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดไว้ในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานการไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ์การให้คำปรึกษาตรวจร่างสัญญาให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยในการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาซึ่งเราสามารถที่จะสรุปนะครับสรุปหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานการไว้3หน้าที่หลักก็คือการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งในต่างจังหวัดก็จะขึ้นอยู่กับสำนักงานการจังหวัดคดีสำนักงานในการคดีศาลแขวงสำนักงานในการคดีเยาวชนและครอบครัวสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่า

เรื่องที่ตนประสบปัญหาอยู่นั้นอยู่ในความดูแลอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานไหนก็สามารถไปปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของทุกจังหวัด

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนรับรองบุตรผิดกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้เบื้องต้นพบกรณีน่าสงสัย200รายกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านให้คำมั่นที่จะปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยุติการกระทำที่ก้าวร้าวต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ได้มีการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่มีการประกาศผลสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างละเอียดพบความผิดปกติของคะแนนสอบในกลุ่มผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 5,814 รายซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษากระดาษคำตอบต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำกลับมาตรวจนับคะแนนใหม่พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและจัดลำดับผู้สอบผ่านใหม่ตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริงรวมทั้งเตรียมจัดส่งรายชื่อผู้สอบที่พบความผิดปกติทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณามีมติเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งโดยคาดว่าจะมีการพิจารณาตัดสินในวันที่23กรกฎาคมนี
3: ้คะแนนที่เรามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็พบความผิดปกติ5,000 กว่าคนเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือคะแนนที่มันห่างกันชัดเจนอ่ะที่ถูกอัพขึ้นมานะ 3,000 กว่าคนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่คือคะแนนเขาดีอยู่แล้วแต่เพิ่มขึ้นอีกแต่เพิ่มขึ้นอันนี้พันกว่าคนแล้วกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่มันห่างกันแค่1คะแนนแล้วก็ไอตัวแผ่นเอกสารไม่ชัดอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยประมาณ400กว่าคนทั้ง3กลุ่มเนี้ยรวมเป็น 5,814 คนเราก็จะส่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้กับทางกองกลาง
2: ด้านนายวันชัยจันทร์พรประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.เปิดเผยว่ากระบวนการควบคุมจัดสอบมีความรัดกุมอย่างมากแต่ยังคงพบช่องโหว่ให้เกิดการกระทำความผิดซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งจัดการกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องส่วนกรณีที่มีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางปรากฏรายชื่อถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้นบุคคลดังกล่าวได้แสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการถอนตัวออกจากคณะกรรมการกลางทันทีตั้งแต่วันที่ปรากฏรายชื่อและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินงานทั้งหมดมีความโปร่งใสชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการสอบยืนยันหากพบการทุจริตจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ที่กองบังคับการปราบปรามพร้อมระบุว่าจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลการสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบ
4: แต่ว่าอย่างไรก็ตามพอถึงสัปดาห์หน้าถ้าวันนี้กสท.นะครับมีมติเรียบร้อยว่าได้พบการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับได้พบการบิดเบือนผลเขาก็ต้องรายงานกรรมการกลางซึ่งผมก็จะต้องถามว่าแล้วใครจะรับผิดชอบในการที่พักแล้วว่าไม่ให้บรรจุแล้วยังให้ไปบรรจุต่อขนาดกรมออกหนังสือไม่ให้บรรจุให้ชะลอก็ยังไปยกขอให้กรมยกเลิกการชะลอการบรรจุแล้วก็ดำเนินการบรรจุต่อไปนะตรงนี้ก็เดี๋ยวมันก็จะต้องอยู่ในพนักงานสอบสวนหรือคนที่เกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินการต่อไป
1: ด้านผ พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการตรวจสอบควบคู่ไปกับกระทรวงมหาดไทยโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว3รายได้แก่นายอัศวินโชติพนังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์และนางสาวสัตพรคณะพัชรโภคินน้องสาวของนายอัศวินขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ตั้งคณะไต่สวนพิเศษรองรับคดีแล้วหากพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมาย
5: ไม่หนักใจครับไม่หนักใจเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกเรื่องเหล่านี้ก็เรื่องอื่นๆด้วยครับให้ทำแบบตรงไปตรงมานะครับดังนั้นการพิสูจน์ความจริงก็มี2 อย่างคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเรื่องของคดีอาญาซึ่งคดีอาญาตอนนี้ก็ไปที่ปปช.ตามอำนาจของปปช.นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่บชก.เกิดจากการร้องทุกข์กล่าวโทษครับ
1: สำหรับคดีนี้เริ่มจากการตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนพบการแก้ไขไฟล์ภาพกระดาษคำตอบการสอบอย่างผิดปกติจนกระทั่งศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาหลัก3รายและตำรวจเข้าตรวจค้น9จุดใน4จังหวัดจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดโดยล่าสุดพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องและฝากขังต่อศาลแล้วพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งสำนักงานปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนรับรองบุตรผิดกฎหมายเบื้องต้นพบกรณีน่าสงสัย200รายเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้
2: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกรณีมีโรงพยาบาลเอกชนอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้เด็กชาวจีนเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบว่าเป็นคดีที่ตำรวจสืบสวนต่อเนื่องมาจากการปราบปรามกระบวนการสแกมเมอร์ก่อนพบความผิดปกติในการแจ้งชื่อบิดาและมารดาของเด็กกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปส.จึงใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบและขอข้อมูลเลขทะเบียนจากโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงยืนยันว่าการขอข้อมูลไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลมีความผิดแต่หากพบว่าร่วมกระทำผิดโดยเจตนาจะมีโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541มาตรา37ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
6: ในส่วนของโรงพยาบาลก็ผิดตามพรบสถานพยาบาลปี41นะครับมาตรา73นะครับที่ก็บอกว่าสถานพยาบาลนะครับต้องมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับหากมีการแจ้งเท็จนะครับก็มีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสูตรกันในข้อที่จริงเป็นเคส by เคส
2: ด้านทันตแพทย์อาคมประจิตสุวรรณรองอธิบดีกรมสปส.กล่าวว่าขณะนี้ได้รับเอกสารจากโรงพยาบาลเอกชนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำมาตรวจสอบแล้ว2แห่งตัวแห่งแรกพบข้อมูลที่คาดว่าน่าสงสัย196เคสส่วนโรงพยาบาลแห่งที่2มี4เคสโดยจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้ก่อนส่งข้อมูลประกอบการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหากยังมีข้อสงสัยและจำเป็นต้องตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรมหรือ DNA เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสานให้กรมสปส.ดำเนินการต่อไปการหรือหมอนอุดมพรรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพบผู้เสียชีวิตรวม32รายขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถกู้ภาพวงจรปิดได้ทั้งหมดแล้วพร้อมเร่งหาสาเหตุและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง
7: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนณลาดพร้าวว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม32รายและผู้บาดเจ็บรวม77รายโดยผู้บาดเจ็บ39รายแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้วส่วนผู้บาดเจ็บอาการหนักยังคงรักษาตัวอย่างใกล้ชิดส่วนการดำเนินคดีพนักงานสอบสวนทยอยสอบปากคำพนักงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถกู้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดภายในจุดเกิดเหตุได้ครบทั้งหมดซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทหรืออุบัติเหตุต้องรอผลตรวจพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานประกอบกับพยานหลักฐานอื่นอย่างรอบด้านก่อนสรุปสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าหลังผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเข้ารับการรักษาตามสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ครบระยะเวลา72ชั่วโมงแล้วได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ประสานส่งต่อผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐตามสิทธิ์ของแต่ละรายโดยผู้ป่วยคนไทยที่ไม่มีสิทธิ์ประกันสุขภาพอื่นยังสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งกรมการแพทย์ได้ประสานและจัดระบบจับคู่โรงพยาบาลต้นทางและปลายทางเรียบร้อยแล้วยืนยันโรงพยาบาลปลายทางจะคำนึงถึงคุณภาพและความพร้อมในการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากดินพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นมีมติเห็นชอบให้แยกไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟฟ้าให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที23ล้านครัวเรือนโดย200หน่วยแรก3บาทต่อหน่วยส่วนหน่วยที่201ถึง400และตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมโดยตัดต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกระดับการใช้ได้รับประโยชน์จากการปรับโครงสร้างครั้งนี้นอกจากนี้ยังขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมกิจการให้เช่าที่พักอาศัยเช่นบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านซึ่งปัจจุบันต้องใช้ไฟฟ้าประเภทชั่วคราวที่มีอัตราสูงกว่าให้สามารถใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยได้ช่วยลดภาระให้กับกลุ่มผู้เช่าที่พักซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและผู้ใช้แรงงานซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี
9: ้มีมติให้แยกไฟสาธารณะเนี่ยออกมาจากบินค่าไฟแล้วก็เร่งปรับลดค่าไฟโดยเฉพาะให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยนะครับทันทีซึ่งก็ทางกปช.มติจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปดำเนินการลดค่าไฟให้ได้ตามมติครม.คือ200หน่วยแรก3บาทโดยที่ไม่มีการไปเพิ่มอัตราค่าไฟให้กับผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยเงินทีที่400หน่วย500หน่วยขึ้นไปไม่มีนะครับจะเป็นการลดค่าไฟให้200หน่วยแรกสำหรับทุกครัวเรือน
8: นอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังมีมติเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดเสรีสำหรับทุกอุตสาหกรรมโดยไม่จำกัดเพื่อลดการนำเข้าแก๊ส LNG รวมถึงรับทราบการแก้ไขปัญหาสัญญาแอดเดอร์ที่หมดอายุเพื่อปรับลดต้นทุนการซื้อไฟของการไฟฟ้าลงและเตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักภาระแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นและรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติยังเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนในรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์โดยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในอัตรารับซื้อแบบ Feed In Tariff 2.1679 บาทต่อหน่วยสัญญา Non Firm ระยะเวลา25ปีโดยกำหนดหลักการ1ตำบลต่อ1โครงการเพื่อให้ประโยชน์กระจายไปในหลายพื้นที่ไม่กระจุกตัวอยู่เพียงจุดใดจุดหนึ่งซึ่งเป็นการปรับให้นำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้โครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชนจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าปลายสายจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดช่วยลดต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากพร้อมทั้งเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเงินกู้ส่วนลดเงินดาวสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อแผงโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านที่ติดโซลาร์เซลล์แล้วผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการมาตรการรับซื้อไฟฟ้าคืนในอัตรา2บาท20สตางค์มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยเม็ดเงินที่ได้จากการขายไฟคืนจะนำไปหักลบเพื่อลดค่าไฟฟ้าในรอบบินถัดไปทันทีและยังขยายโควต้ารับซื้อไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้นจากเดิม90เมกะวัตต์เป็น500เมกะวัตต์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมสนับสนุนค่าที่พักร้อยละ50สูงสุด 3,000 บาทตามโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ในช่วงปลายปีนี
10: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าเตรียมผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างชาติเพียงด้านเดียวและสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยวงเงินรวม 1,750 ล้านบาทโดยรัฐจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตราร้อยละ50ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์จำนวน 500,000 สิทธิ์พร้อมมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทสำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมเตรียมมาตรการสนับสนุนค่าเดินทางทางอากาศสำหรับคนไทยโดยผู้ที่เดินทางไปเมืองหลักจะได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวและเมืองรอง600บาทต่อเที่ยวผ่านการจองตรงกับสายการบินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้
11: ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าอยากให้มีโครงการโคเพย์เมนต์กลับมาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศลดความเสี่ยงที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาตินั่นก็คือใช้ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสครับเริ่มต้นเนี่ยก็คือใช้ได้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็มีเรื่องของสิทธิ์ที่จะเสนอนะครับก็เบื้องต้นจะเสนอขอใช้500,000สิทธิ์ขอรับการสนับสนุน500,000สิทธิ์ก็คิดเป็นเงินนะครับวงเงินอยู่ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทเพื่อจะขอไปผ่านไปครม.ชุดใหญ่เพื่อให้พิจารณาช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับ
10: นอกจากนี้จะเดินหน้าโครงการ Thailand All Connectสนับสนุนเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศและการขยายเวลาพำนักสำหรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจาก15วันเป็น30วันเพื่อเจาะกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูงตลอดจนเตรียมยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยการนำเทคโนโลยี AI และโดรนเข้ามาช่วยตรวจการพร้อมเดินหน้าใช้เครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์เพื่อโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเร่งหารือรายละเอียดการปรับโครงสร้างส่วนราชการควบรวมด้านการท่องเที่ยวยืนยันบุคลากรพร้อมรับภารกิจในฐานะกระทรวงเศรษฐกิจในอนาคต
12: นายสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเพื่อปรับโครงสร้างส่วนราชการโดยจะตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงการกีฬาก่อนส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและเสนอรัฐสภาพิจารณานั้นในส่วนของการดำเนินการหลังจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการหารือร่วมกันระหว่างสองกระทรวงเพื่อลงรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับการผนวกงานด้านการท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในความดูแลและจะคงเหลือภารกิจใดไว้บ้างในส่วนงานด้านกีฬาได้หารือกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนงานด้านกีฬาให้มีความเข้มข้นและครอบคลุมทุกมิติพร้อมยืนยันว่าบุคลากรของกระทรวงวัฒนธรรมมีความพร้อมรับมือกับภารกิจด้านการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อรับมือกับภารกิจใหม่อย่างเต็มกำลังความสามารถมาริชโยรายงาน
13: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเตือนประชาชนใช้บุหรี่ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนเสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจง่ายขึ้นเพราะสารนิโคตินและสารเคมีในละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันตามธรรมชาติของทางเดินหายใจทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสและแบคทีเรียลดลงเกิดโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่โควิด-19 และ RSV สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางลัดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
16: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่าอิหร่านจะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและพลังงานที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยุติการกระทำที่ก้าวร้าวต่ออิหร่านพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเส้นทางเดินเรือในมหาสมุทรอินเดียที่ใช้ในการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อสหรัฐและพันธมิตรอาจตกเป็นเป้าหมายในการปิดกั้นของ IRGC ด้วยเช่นกันแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่ากองทัพสหรัฐจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานหลายแห่งในอิหร่านในสัปดาห์หน้าหากรัฐบาลอิหร่านไม่ยอมกลับเข้าสู่การเจรจาสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าอิรักมีศักยภาพสูงจากทั้งทรัพยากรน้ำมันและอีกหลายปัจจัยซึ่งสหรัฐกับอิรักจะทำข้อตกลงร่วมกันหลายฉบับซึ่งจะสามารถสร้างงานจำนวนมากให้กับทั้งสองประเทศและจะนำปริมาณน้ำมันในอิรักจำนวนมหาศาลเข้าสู่ตลาดโลกด้านนายกรัฐมนตรีอัลไซดีระบุว่าการเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาซึ่งการเยือนครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิรักที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากด้านการทหารไปสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง69เซนติเมตรและเวลา 22:35 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:30 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:35 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:58
17: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชา

0: คนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการวัดดวงกีฬานะฮะวันนี้ผมณถนนชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับควบคุมเสียงช่องส่งคุณสุวิทย์สมมนัสนะครับแล้วก็ทีมงานเพจ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้นะคุณคุณากรสิมิทักษ์คุณอัครเดชคำพีระและเดชธรชัยโสดานะครับพุธที่15กรกฎาคม2569เจอกันทุกวันนะครับหลังข่าวภาค19นาฬิกานะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะฮะมีเรื่องของการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาไทยและใครติดตามเรื่องของฟุตบอลโลกครับเข้มข้นทุกขณะตอนนี้เหลืออีกทีมเดียวนะใครจะเข้าไปชิงแชมป์เลิศเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับเริ่มต้นที่ฟุตบอลโลกวอลเลย์บอลก่อนดีกว่านะเริ่มต้นที่การแข่งวอลเลย์บอลครับวอลเลย์บอลอาเซียนลีกรายการ CV Cup 2026ครั้งที่6นะแข่งขันสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับวันนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับทีมชาติไทยลงแข่งขันนะฮะในฐานะอันดับที่66ของโลกแชมป์ 4 เกมล่าสุดแชมป์รายการนี้นะครับแชมป์รายการนี้แชมป์เก่ารายการนี้นะครับแล้วก็3สนามนะครับเจอกับเวียดนามอันดับที่62ของโลกก็ถือว่าดีกรีไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะเวียดนามกับเราเนี่ยนะสูสีกันนะครับก็ปรากฏว่าเล่นกันสนุกเลยนะครับเรานะมีเพื่อนชุดแรกที่ทางด้านของโค้ชชาวเกาหลีนะนะครับอาจารย์ปาร์คแล้วกันนะนะฮะก็มีทางด้านของพาเดชพินิจดีอนุชิตภักดีแก้วอนุรักษ์พันรำนะฮะชัยวัฒน์ถุงคำธนทัศน์ทวีศักดิ์ณรงค์ฤทธิ์จันทร์พิรมนะมีทางด้านของณัฐพงษ์ชาชำนาญเนี่ยจะเป็นตัวรับอิสระนะครับนี่คือประเด็นของไทยที่เจอกับทางด้านของเกาหลีนะขอไปเจอเวียดนามนะครับก็ส่วนเวียดนามก็ชุดใหญ่ของเขาเลยนะครับก็ปรากฏว่าเล่นกันสนุกนะครับแล้วก็ทางด้านของไทยนะเล่นกับเวียดนามชนะไป3-1เซตนะครับในเซตแรกเนี่ยโอ้โหจะสูสีจริงนะคุณผู้ฟังนะครับเล่นกันถึงแต้มทราบไหมครับ 33-31 นะฮะโอ้โหคือหมายความว่าเกมรุกดีกันทั้งคู่ทั้ง2ทีมเล่นกันถึงไทยเบรกอะครับปกติเกม25นะครับวอลเลย์บอลชายวอลเลย์บอลหญิงก็เกมมัน25นะยกเว้นเกมสุดท้ายเซตสุดท้ายในเกมมัน15โอ้โหแต่ว่าแหมนะเล่นกันแบบยาวๆเลยทีเดียวนะ33-31ไทยชนะไปก่อนนะครับ1-0เซตนะครับ33-31ครับจากนั้นมาต่อในเซตที่2ครับเซตที่2เวียดนามแก้เกมนะแก้เกมแล้วสู้ดีด้วยนะลูกตบลูกบล็อกนี่มีโอกาสนะแล้วก็สู้กับเราได้สนุกแล้วเขาแซงชนะเราไปครับ25-18ครับเราปล่อยให้เวียดนามตีเสมอ 1-1 ครับหลังจากนั้นทางด้านของอาจารย์ปาร์คนะโค้ชของเรานะโค้ชวอลเลย์บอลของเรานะก็แก้เกมนะครับเล่นลูกหนักนะเล่นลูกเล่นลูกหนักเล่นลูกบล็อกที่เหนียวๆนะโค้ชวอลเลย์บอลชายของเราแก้เกมนะครับก็เรามาชนะต่อได้นะครับในเซตที่3นะ25-19ถือว่าขาดเลยนะยิบขาดเลยนะครับแล้วก็พอเซตที่4ครับเข้าทางไทยแหละแล้วก็ทางเวียดนามเขาผิดพลาดกันเยอะนะฮะผิดพลาดกันเยอะมีฟาวด้วยรับลูกเปิดลูกเสริมของเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ล้นบ้างอะไรบ้างไทยก็นะตบบ้างอะไรบ้างนะเล่นหนักเล่นเบาตบแรงตบทัดบล็อกนะบีหลังไหลหลังนี่นะฮะก็ชนะไป25-16ก็เท่าเป็นการแก้เกมของโค้ชปาร์คคีออนนะปาร์คคีวอนขออภัยนะปาร์คคีวอนอาจารย์ปาร์คนะปาร์คคีวอนนะเป็นเฮดโค้ชชาวเกาหลีใต้นะซึ่งทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติอนุมัติให้มาคุมทีมวอลเลย์บอลชายไทยนะครับโชว์ฟอร์มเล่นยอดเยี่ยมแล้วก็นักกีฬาของเราก็ยอดเยี่ยมนะเอาชนะเวียดนามไปสุดมันเลย3-1เซตนะครับนัดต่อไปนะวอลเลย์บอลของเราก็จะไปเจอกับเวียดนามเจอกับเมียนมานะครับเมียนมานี่อันดับแรงกิ้งโลกยังไม่มีแรงกิ้งโลกนะครับส่วนแรงกิ้งสูงในการแข่งครั้งนี้ก็เป็นอินโดนีเซียแหละนะอินโดนีเซียของอันดับที่44ของโลกนะครับเวียดนาม62ไทย66นะครับฟิลิปปินส์90กัมพูชา117ของโลกแล้วก็เมียนมายังไม่มีแรงกิ้งนะครับนี่ก็แจ้งให้กับผู้ฟังได้รับทราบแหละนะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะเพิ่งนัดแรกก็ถือว่านักกีฬาของเราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วนะเพิ่งนัดแรกนะครับจากนั้นมาดูนัดที่2วอลเลย์บอลหญิงกันบ้างนะครับส่วนเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงนะครับเราก็จะขออภัยวอลเลย์บอลหญิงจบไปแล้วเป็นวอลเลย์บอลชาย18ปีนะครับเมื่อสักครู่ในชุดใหญ่
นะชุดใหญ่ไปแข่งขันกันที่ฟิลิปปินส์แล้วต่อ 3-2 นะที่อินโดนีเซียนะส่วนวอลเลย์บอลชายอายุ18ปีนะต่ำกว่า18ปีชิงเชลซ์แห่งเอเชียหรือว่า AVCนะอายุ18ปีวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับแข่งกันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ 12-18 กรกฎาคมนะรายการนี้เราลงแข่งขันนะครับส่วนรายการหญิงอ่ะ18ปีจบไปแล้วนะจีนน่ะที่ได้แชมป์อ่ะชนะเกาหลีใช่มั้ยแล้วก็ไทยได้ที่3ที่ชนะญี่ปุ่นนะครับคราวนี้มาดูชายบ้างชายไม่ได้แข่งที่ไทยนะครับนะไทยชายแข่งกันที่จีนนะครับซึ่งตอนนี้ได้8ทีมเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปแล้วนะครับและ1นั้นก็มีไทยด้วยนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศของอายุ18ปีนะวอลเลย์บอลชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับก็มีการจับสลากมีจับสลากดูผลการแข่งขันในแบบแต่ละสายเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ย

12นาฬิกาเนี่ยอิหร่านเจอเกาหลีใต้นะที่1สายบีอิหร่านวอลเลย์บอลเขาเก่งยอมรับเลยนะวอลเลย์บอลชายอิหร่านเก่งนะเจอกับเกาหลีใต้ที่2สายดีนะอิหร่านเขาเป็นที่1สายบีนะครับและที่1สายดีญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเจอกับอินเดียที่2สายบีนะครับแล้วก็18นาฬิกานะครับนะไต้หวันที่1สาย A นะครับไต้หวันนะที่1สาย A มาแซงจีนได้นะเป็นที่1นะครับก็มาเจอกับไทยพรุ่งนี้18นาฬิกาในวอลเลย์บอลอายุต่ำกว่า18ปีหรือว่า18ปีชิงเชลเลอร์แห่งเอเชียนะครับก็ลุ้นกันนะครับส่วนทีมที่ไม่ได้เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการแข่งขันกันนะจากอันดับ9ถึง16นะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียเจอคีร์กีสถานซาอุดิอาระเบียเจอกับบาเรนฟิลิปปินส์เจอกับออสเตรเลียคาซัคสถานเจอกับฮ่องกงเนี่ยนี่เล่าให้กับคุณผู้ฟังคือแข่งล้อกันเลยนะคู่น็อกเอาท์ในรอบ8ทีมก็แข่งอีกสนามนึงนะครับที่ที่คอ1นะส่วนทีมอันดับเชียงอันดับ9ถึง16นะก็จะไปแข่งกันที่สนามอีกสนามหนึ่งเหมือนกันนะแข่งคู่กันนะครับก็พรุ่งนี้รอเชียร์วอลเลย์บอลนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลอายุ18ปีชิงแชมป์แห่งเอเชียนะครับวอลเลย์บอลเนี่ยในการแข่งขันชิงแชมป์โลกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็จะใช้ชื่อภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการนะในการแข่งขันอย่างที่ทราบก็คือ FIVB Womenวอลเลย์บอลเวิลด์คัพแล้วก็ FIVB Men Volleyball World Cup นะครับซึ่งวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกเนี่ยจัดไปแล้วที่ไทยใช่ไหมปี2025 2027นะครับแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพนะครับปี2029วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับ FIVB Women Volleyball World Cup เนี่ยมาที่เอเชียครับปี2029ไม่ได้มาที่ไทยครับไปฟิลิปปินส์นี่นะฮะส่วนวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกนะครับปี2025จัดกันแล้วที่ฟิลิปปินส์ที่ผ่านมาแล้วก็จากนั้นก็จะไปที่ยุโรปนะฮะที่โปแลนด์ในปี2027แล้วก็2029ที่กาตาร์ที่เอเชียนะครับเดือนของเราเนี่ยก็คือวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนั่นแหละครับที่ทางด้านของนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพยายามที่จะบอกว่านะรับปากว่านะต้องมาที่สนามประเทศไทยสัก1สนามนะสัปดาห์ไหนสัก1สนามนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยก็มีการชื่นชมการเข้าการที่แฟนบอลตอบรับอย่างดี FIVB ก็ชื่นชมนะในการจัดของไทยนะรอรับทราบกันนะครับจากวอลเลย์บอลนะคุณผู้ฟังครับจากวอลเลย์บอลเราไปดูเรื่องของแบดมินตันนะยังไม่ไปฟุตบอลนะคุณฟังใจเย็นใจเย็นเรื่องของฟุตบอลใจเย็นนะก็ไปดูเรื่องของแบดมินตันรายการ Japan Open 2026นะครับก็เป็นทัวร์นาเมนต์ระดับเวิร์ทัวร์ซุปเปอร์750นะครับเงินรางวัลตีเงินไทยก็ประมาณ32ล้าน3แสนบาทนะก็ถือว่าเป็นรายการที่เป็นรายการที่เงินรางวัลค่อนข้างเยอะนะครับ32ล้านบาทนะที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้นักกีฬาของไทยลงแข่งขันนะครับ4คู่นะครับก็เริ่มต้นที่ชายเดี่ยววิวคุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกนะครับลงแข่งขันในนัดแรกเจอกับมือ24ของโลกจากอินเดียก็คืออายุเชตี้นะครับก็ปรากฏว่าวิว3เกมครับเรียกว่าวิว3เกมก็กว่าชนะได้ก็2ต่อ1เกมนะครับ21ต่อ19แล้วก็ไปแพ้23 25นะครับแล้วก็มาชนะในเกมสุดท้าย21ต่อ15ครับใช้เวลาเกือบชั่วโมงครึ่งนะน้องวิวกว่าชนะนักแบดมินตันจากอินเดียไปได้นะครับ2ต่อ1เกมนะฮะรอบ2ไปเจอกับคู่แข่งขันดาวรุ่งจากสิงคโปร์ครับเชียเฮงเจอซันเชียนะครับมือ29จากฮ่องกงรอเชียร์กันต่อไปนะครับนี่คือเรื่องของการแข่งแบดมินตันคู่แรกนะครับคู่ที่2หมิวพรประวีช่อชูวงนะครับนะครับหมิวพรประวีช่อชูวงก็เจอกับซิลปินเฉียนมือ12ของโลกจากไต้หวันนะครับก็หมิวในฐานะมือ8ของโลกนะครับโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะเอาชนะไป2ต่อ0เกมก็คือ21ต่อ14แล้วก็21ต่อ16นะครับหมิวพรประวีผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับคู่ปรับนะก็สูสีผ่านกันแพ้ผ่านกันชนะอย่างคิมกาอินนะครับมือ14ของโลกจากเกาหลีนะครับหญิงเดี่ยวรอบแรกพิงพิชญามนโอภาสนิพัฒน์นะครับมือ23ของโลกเอาชนะเนสลีฮานเฮรินมืออันดับที่29ของโลกจากตุรกีนะครับ2เกมรวดเลยนะครับ21ต่อ13และ21ต่อ

0: อ13นะครับผ่านเข้าสู่รอบ2นะครับหมิวไปเจอกับอากาเนะยามากุชินะครับมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับยังเหลือประเภทยังเหลือประเภทหญิงคู่นะครับ2พี่น้องนะครับตระกูลเอี่ยมสะอาดนะครับนันทการกับเบญพาเอี่ยมสะอาดก็จะลงแข่งขันกับนักแบดมินตันมืออันดับสูงกว่าจากญี่ปุ่นนะครับก็คือฮินาตะซูซูกินะครับกับนาโอยามาคิตะนะจากญี่ปุ่นนะครับผลการแข่งจะเป็นอย่างไรถ้าทันในแวดวงกีฬานะครับก็จะแจ้งให้ทราบนะครับว่าผลการแข่งของคู่ผสมหญิงคู่ของเราเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็แข่งค่ำหน่อยเนี่ยผมพยายามดูอยู่จะทันไหมนะครับนะฮะก็ได้ลุ้นนะครับนะฮะขออนุญาตเช็คผลหน่อยนะฮะว่าผ่านหรือเปล่านะล่าสุดแพ้ไป1-2เกมนะฮะเกมแรกแพ้20-22นะครับเบญพากับนันทการนะฮะเกม2ชนะ21-15เกม3แพ้ไป18-21โอ้โหสูสีอ่ะนะแพ้ก็อย่างนี้นะต้องบอกว่าแพ้สูสีนะมูนากานานะแพ้สูสีกับสาวญี่ปุ่นตกรอบแรกนะครับไม่เป็นไรครับได้เชียร์กันต่อในวันพรุ่งนี้สำหรับคนที่เหลือของเราพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเหลือเพียงแค่4คู่นะครับก็คือเดชาพลกับซัพสรีบาสกับเฟมนะครับแข่งขันกันในเวลา7:00 นนะตามเวลาของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทางด้านของน้องพิงค์เนี่ยพิชยมนนะฮะคู่2 9:30 นนะครับแล้วต่อด้วยทางด้านของวิวกรุฑวิทยสาร10:20 นแล้วก็ปิดท้ายด้วยเวลา11:10 นโดยประมาณนะครับทางด้านของพิชมนนะขออนุญาตนะพิชมนเวลา11:00 นนะคู่930เนี่ยเป็นเรื่องของพลประวีนะครับนะ สนุกแน่นอนนะเชียร์ไทยเลข4คู่ในดาสุเจแปนโอเพ่น2026 World Tour Super 750นะครับนะครับทักทายคุณผู้ฟังทางเพจด้วยนะครับตอนนี้หน้าเพจอาจจะขึ้นหน้าข่าวอยู่นะไม่ได้ขึ้น CG หน้าผมนะเป็นหน้าขึ้นหน้าของผู้ประกาศขออภัยด้วยนะแต่ผมนั่นแหละนะเป็นผมณัฐนนท์ชุมเงินนั่นแหละครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายและร่วมแชร์กันด้วยนะขอบคุณมากนะครับคุณสุภวรรณคุณพิสมัยคุณพี่สุจิตราคุณประพัฒน์นะครับขอบคุณมากนะครับคุณฟังครับจากเรื่องของแบดมินตันนะให้เรื่องของนักกีฬาไทยก่อนนะไปดูเรื่องของฟุตบอลโลกล่ะนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสเปนนะก็เจอกับฝรั่งเศสนะครับสเปนเจอกับรองแชมป์เก่าฝรั่งเศสนะครับคู่นี้เหมือนกันว่าจะเป็นคู่ที่ดูเดือดมากน่าแข่งขันวัดกันที่กองหน้ากองกลางที่ไหนได้สนุกอยู่ฝั่งเดียวครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสเปนคุมฝรั่งเศสได้อยู่หมัดเลยนะครับแล้วก็ชนะไป2-0นะครับลูกแรกนั้นได้จังหวะลูกโทษนะครับทางด้านของลูกจีนเนี่ยกองหลังนะครับพักบอลด้วยศีรษะและหันหลังเตะนะแต่ไม่ได้เห็นทางด้านของด้านของลูก้าดีนะครับนะไม่เห็นลามินยามานะเข้ามานะแย่งบอลนะจังหวะที่กำลังจะเตะนะอยู่ในเขตโทษนั่นแหละครับคือเจ้าตัวมองแต่บอลไม่ได้มองคนนะหันหลังด้วยลูก้าดีนะครับไปเตะเอาลามินยามานล้มลงไปกรรมการก็เป็นจุดโทษนะครับแล้วก็มิเกลโอลาซาบันนะยิงเข้าไปนะครับหลังจากนั้นสเปนก็หูคุมอยู่เลยนะครับนะแล้วก็ทางด้านของได้บอลนะครับทางด้านของเปโดโปโตหลุดเข้าไปยิงให้ทีมชนะ 2-0 นะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของฝรั่งเศสนะสู้ไม่ได้จริงๆนะพยายามที่จะตั้งโซนเกมรับนะแต่ว่าเกมพอเกมรุกนะเจอทีเด็ดของสเปนที่ไล่กันนะแล้วพอไล่ตัดบอลได้แล้วนะสเปนใช้การเจาะบอล1-2-3 1-2-3จนฝรั่งเศสนี่แหมนะกองหน้า3คนแนวรุก4คนของฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้นี่นะดูทางด้านของหลายคนของฝรั่งเศสนะสู้ไม่ได้จริงๆนะครับนะหลายคนรวมถึงเดชองนะครับเมื่อวานนี้พยายามแก้เกมแล้วนะในการสู้กับสเปนนะครับก็แพ้ไม่ได้แพ้นะทางด้านของสเปนเหนือกว่าจริงๆนะครับก็ชนะไปนะครับสเปนก็เป็นทีมแรกนะครับก็ชนะทางด้านของฝรั่งเศสไป2-0นะส่วนฝรั่งเศสก็ไปชิงที่3ในวันที่18 กรกฎาคมนะครับสเปนจะไปชิงกับใครอาร์เจนตินาหรืออังกฤษก็แข่งขันในค่ำคืนนี้นะครับ กุนซือสเปนหลุยเดลาฟอนเต้นะก็ชื่นชมลูกทีมแหละนะครับเพราะว่าทำนะแนวทางของทีมยึดมั่นในแนวทางการเล่นบอลแบบนี้แหละครับต่อบอลการต่อบอลการเซตเล่นกันเป็นทีมนะครับ ขึ้นด้วยความเร็วนะครับแล้วก็เป็นเพรสซิ่งเรียนตัวเองนะครับก็ชื่นชมนะเราทำงานอย่างหนักเรายึดมั่นในแนวทางนี้และเราก็ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดวันนี้เจอทีมที่ดีที่สุดของโลกฝรั่งเศสนะแต่เราก็ชนะนะครับนะฮะก็ส่วนเดเดเดชองนะครับก็ปิดฉากนะฮะ14ปีในการคุมทีมฝรั่งเศสนะครับเหลืออีกนัดนึงแหละนะครับในนัดสุดท้ายในการชิงอันดับที่3นะครับเดชองเนี่ยสร้างสถิติไว้มากมายนะครับนะในการคุมทีมชาติฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าสถิติในการเจอกับสเปนนะฮะมักจะแพ้นะอย่างที่บอกเมื่อวานนี้สเปนเหนือกว่าฝรั่งเศสเยอะนะครับเคยแพ้ในรอบรองยูโร2024 1-2 นะครับฝรั่งเศสนะแพ้รอบรองยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับปีที่แล้วนะครับนะแพ้จุดโทษแล้วก็แพ้สเปน0-2ในฟุตบอลโลกคราวนี้นะ3ครั้งเลยนะแพ้สเปนในรอบรองนะ3ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆทั้งเลยนะครับก็รอเชียร์ให้กำลังใจทางด้านของเดเดเดชองนะครับสร้างสถิติไว้มากมายกับฝรั่งเศสนะครับคุมมากที่สุดนะ26นัดนะครับก็รอชิงที่3นะครับส่วนคู่รอบรองเชลเลอร์ในค่ำคืนนี้ก็เป็นการวัดกันล่ะระหว่างอาร์เจนตินานะครับซึ่งเจอกับแชมป์เก่าเจอกับอังกฤษอดีตแชมป์โลกนะนานมาแล้วอังกฤษเนี่ยแชมป์โลกสมัยเดียวนะสมัยนู้นนานมาแล้วนะก็จะเจอกับอาร์เจนตินา2ออ่างจะมีออ่างเดียวอ่ะนะเข้าชิงเนี่ยจะเป็นออังกฤษหรือว่าออาร์เจนตินาค่ำคืนนี้ตี2นะครับที่สนาม Mercedes-Benz Stadium นะครับก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์อีกคู่นึงนะครับอังกฤษนั้นมีทูมัสทูเคิลนะครับก็ปัญหาของอังกฤษอย่างเดียวก็คือทางด้านของแบ็คขวาแหละนะครับควอนซาโดนแบนริชเจมเจ็บบ่อยนะครับก็อาจจะมีอีกคนนึงแหละครับเอชลีย์คอนซานะอาจจะเล่นแทนนะครับเซนเตอร์ก็จะเป็นจอห์นสโตนกับมาร์คเคอีละครับนะส่วนแฮนเดอร์สันเนี่ยจอแดนแฮนเดอร์สันเนี่ยเก็บยาวนะครับนะเพราะว่าเป็นล้มนะครับในการคู่สำคัญของอังกฤษนะครับก็ฝากความหวังไว้ที่เคโรนไรซ์นะครับเคโรนไรซ์นะครับเอเลียตแฮนเดอร์สันบูกาโยซาก้าจูดเบลลิงแฮมแอนโทนีกอร์ดอนนี่คือแนวรุกของอังกฤษนะครับแล้วก็มีทางด้านของแฮร์รี่เคนซึ่งจะเป็นกับรันทีมกองหน้านะที่ขับเคลื่อนในแดนหน้านะครับส่วนอาร์เจนตินานะครับลูกทีมของลิโอเนลสกาโลนีนะก็หัวใจของฟ้าขาวอาร์เจนตินานะก็คือเกมรุกนะเป็นทีมที่เล่นเกมรุกได้อย่างมุ่งมั่นมากนะครับถึงแม้ว่าเกมรับจะไม่ค่อยเท่าไหร่เสียประตูนะแล้วก็ทางด้านของเมสซี่กับดาวซันโวนะตอนนี้8ประตูถึงแม้ว่าจะเป็นดาวซันโวที่จะโทษพลาดไป2ครั้งนะแต่ก็น่าจะเป็นกำลังหลักของเมสซี่นะของอาร์เจนตินาในวัย39ปีนะครับอยู่ที่อังกฤษจะจัดการเมสซี่ได้อย่างไรนะครับเมสซี่โดยมีฮูเลียนอาวาเรสนะครับอเลซิสแม็กอาลิสเตอร์แอนโชฟอนันเดสนะโรดิโกเดโปนะครับอเลซานโดปาเรสนี่คือเป็นนักเตะของอาร์เจนตินาที่คอยสนับสนุนเกมรุกของเลเดลเมสซี่นะครับดูนะฮะวัดกันที่กองกลางนะกองกลางและหน้าเป้าใครคมกว่านะครับนะผู้สาประตูทั้งสองทีมเหนียวทั้งคู่แหละจอร์แดนพิกฟอร์ดแล้วก็เอมิเลโนมาร์ติเนสแต่ว่ามีลูกว่าวๆง่ายๆก็มีเหมือนกันที่หลุดง่ายๆนะครับข้ามคืนที่ตีสองนะครับคู่นี้ตำนานเคยเจอกันมาสมัยหัดพระเจ้านะสมัยที่อังกฤษตกรอบเพราะว่าเดียโก้มาราโดน่าขึ้นใช้มือนะครับขึ้นโขกด้วยหัดพระเจ้าในจังหวะที่ปีเตอร์ชิลตันผู้สาประตูจะออกมารับนั่นคือลูกบริษัทซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าก่อนหน้านั้นมี VAR นะครับอังกฤษไม่แพ้ครับนะมาโดน่าทำประตูไม่ได้แน่นอนแต่คราวนั้นตอนนั้นไม่มี VAR นะครับตอนนั้นของอังกฤษก็ค้างคาใจมานานแล้วนะครับคราวนี้ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งในฟุตบอลโลกในค่ำคืนนี้รอบรองชนะเลิศนะครับรอชมกันนะครับตีสองดึกหน่อยนะครับคู่นี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับผมไม่แน่ใจว่าใครจะได้ใส่เสื้อขาวใครใส่เสื้อแดงนะเพราะสองทีมเนี่ยอังกฤษน่าจะใส่ขาวนะแอนเจน่าก็ฟ้าขาวเนี่ยประมาณนี้นะครับอาจจะมีทีมนึงใส่เสื้อแดงนะฮะก็รอดูนะว่าโทมัสทูเคิลนะกับทางด้านของสกาโลนีเนี่ยนะสกาโลนีเนี่ยจะวางแผนยังไงในค่ำคืนนี้นะครับหัวใจเกมรุกเกมรับนะครับได้ดูกันแน่นอนนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับก็ผมก็เชียร์อังกฤษจริงๆนะขออนุญาตเชียร์อังกฤษแล้วกันนะอย่าแก้อังกฤษเข้าไปนะคว้าแชมป์นะอาร์เจนตินาพอแล้วนะครับจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วค่อยว่ากันนะครับจากฟุตบอลของฟุตบอลโลกนะครับไปดูฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน18ปีกอบ้างนะครับกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026ครับรอบก่อนรองชนะเลิศครับวันนี้เนี่ยมี2คู่คู่เอกเลยก็คือกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับเจอกับเทพสิรินคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันในฟุตบอลจตุรมิตร คราวนั้นเทพศิรินธรกรุงเทพคริสเตียนนะครับและคราวนี้ถือว่าเป็นการโคจรเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นฟุตบอลถ้วยใหญ่นะเป็นฟุตบอล18ปีกอคือฟุตบอลจตุรมิตรก็ยิ่งใหญ่ของ3โรงของ4โรงเรียนแต่ฟุตบอลอายุไม่เกิน18ปีกอก็ถ้วยใหญ่ของบรรดานักเรียนระดับถ้วยกอระดับดิวิชั่น1นะของมัธยมของไทยนะอายุ18ปีเนี่ยแหละครับโอ้โหและเจอกันคราวนี้ครับกรุงเทพคริสเตียนถอนแค้นได้ฮะแล้วก็ชมโคสีม่วงกรุงเทพคริสเตียนชนะ1ประตูต่อ0นะครับจากจอมพลหอมบุญมานะก็ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับส่งให้ลูกแม่รำเพยเทพศิรินตกรอบครับนะครับก็ตกรอบไปนะฮะก็ทางด้านของกรุงเทพคริสเตียนนะเข้าไปเจอกับอัสสัมชัญธนบุรีนะเจอกับอัสสัมชัญธนบุรีนะครับนะอัสสัมชัญธนบุรีเจอใครอัสสัมชัญธนบุรีชนะด้วยนะครับดูแวบๆว่าอัสสัมชัญธนบุรีชนะใครนะอัสสัมชัญธนบุรีแข่งขันนะอีกคู่หนึ่งเอาชนะวัดสุทธิวรารามสิงสะพานปลานะครับ3ประตูต่อ2นะครับนะอีกคู่หนึ่งนะอัสสัมชัญธนบุรีชนะชนะนะอีกคู่หนึ่งเนี่ยขออภัยนะทางด้านของกรุงเทพคริสเตียนชนะเทพศิรินทร์1-0นะครับแล้วก็ไปเจอกับเจ้าสัวน้อยอัสสัมชัญชลบุรีนะครับแล้วก็ฉลามชนจูเนียร์นะเอาชนะสิงห์สะพานปลา3ประตูต่อ2นะครับนะแล้วก็จะไปเจอกับสวนกุหลาบในรอบรองชนะเลิศนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลอายุ18ปีก่อนนะครับก็ได้ลุ้นกันต่อนะครับรอบรองชนะเลิศนะฮะก็ไปเชียร์กันนะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะครับฟุตบอลนะฮะอัสสัมชัญศรีราชานะโอ้จะเอาชนะสิงห์สะพานปลาวัดสุทธิวรารามนะครับ 3-2 อ่ะยิงกัน5ประตูครับนะแล้วก็ไปเจอกับสวนกุหลาบก็ถือว่าเป็นแชมป์เก่าแล้วสวนกุหลาบรายการนี้นะครับสนุกนะครับรอเชียร์กันนะฮะส่วนอีกรายการนึงก็คือฟุตบอลโค้กครับนะรอบ32ทีมสุดท้ายคราวนี้โซนภาคเหนือนะครับวันนี้นะที่สนามกีฬาสมโภชน์700ปีนะครับชาติตรการซิตี้ชนะนวมิน FC 2ประตูต่อ1นะครับสุโขทัย FC ชนะธรรมสาธิตยูไนเต็ด4ประตูต่อ1นะที่สนามกีฬาสมโภชน์700ปีนะครับสนาม1แล้วก็สนามฝึกซ้อมสมโภชน์700ปี32นะครับนอกจากนั้นนะครับแพ้ FC แพ้สมาคมฟุตบอลจังหวัดพิจิตร1-4นะครับและพิษณุโลก FC ชนะโรงเรียนจอมทอง5ประตูต่อ1โอ้โหนะพรุ่งนี้เชียร์กันต่อนะครับสำหรับรายการนี้นะรอบสาย2ทีมสุดท้ายวันนี้หมดแล้วพรุ่งนี้จะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับสำหรับโค้กครับโซนภาคเหนือนะครับแมนยูได้อยู่ที่เทเลมองเรียบร้อยแล้วนะอย่าเป็นทางการนะเมื่อวานผมบอกว่าซื้อมาแล้วแต่ด้วยค่าตัวที่35ล้านปอนด์นะครับมีค่าฉีกสัญญาด้วยนะเซ็นสัญญากัน5ปีอยู่ที่เทเลมองวัย29ปีนะครับเป็นนักเตะใหม่ของแมนยูย้ายมาจากแอสตันวิลล่านะครับใส่เสื้อหมายเลข18ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังนะครับผลฟุตบอลโลกพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ณพระราชวังดุสิตกรมทรัพยากรน้ำขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งน้ำท่วมปี 2568 ถึง 2569 รับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญการแข่งขันแบดมินตันเจแปนโอเพ่น 2026 กุลวุฒิวิทิศสารและพิชามนโอภาสนิพัฒน์ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายมาร์คกุดดิ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายคริสโตเฟอร์แพทริกแมคคอมิกคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายเฟลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นายชองโกลด์ปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกะบวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:29 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการปลูกข้าวณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศสมเด็จพระสังฆราชทรงงดเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้พระเถรานุเถระเฝ้าถวายสการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศเรื่องการทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเป็นการถนอมพระอนามัยจึงขอประกาศแนวทางการกระทำสามีจิกรรมถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามดังต่อไปนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงงดเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้พระเถรานุเถระเฝ้าถวายสักการะวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเปิดพระวิหารให้คณะสงฆ์เข้าถวายสักการะกระทำสามิจิกรรมหน้าพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตั้งแต่วันที่31กรกฎาคม2569ถึงวันที่1สิงหาคม2569โครงการศาสนาจัดอบรมการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569
2: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานเปิดการอบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายคุ้มเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมการศาสนาดำเนินการนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระนาคหลวงที่อุปสมบทจากพระอารามต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคจำนวน350รูปเข้ารับพระราชทานพุ่มเทียนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่29กรกฎาคมสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ภายในพระอุโบสถนักเรียนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสูตรโอเอวิหารรายจะนั่งประจำศาลารายทั้ง12ศาลารอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อสวดโอเอวิหารรายเป็นการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาตินอกจากนี้เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักสวดพระมหาชาติคำหลวงจะร่วมสวดพระมหาชาติคำหลวงภายในพระอุโบสถในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถวายพุ่มเทียนแก่พระสงฆ์จำนวน350รูปมาชโยรายงาน
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์จังหวัดปทุมธานี
3: พลเอกชิษณุพงษ์ราชสิริรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี4รอบ3มิถุนายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยมีผู้แทนส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโอกาสนี้รองผู้บัญชาการทหารบกได้เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปทุมธานีและได้มอบถุงยางชีพให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์และสวยงามทั้งนี้กองทัพบกได้ดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2565เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติเป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกายรวมทั้งเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำและป้องกันน้ำท่วมสร้างพื้นที่แห่งความสุขให้กับชุมชนท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสนับสนุนการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ไทยปี2569เสริมศักยภาพผู้ประกอบการกว่า90รายพร้อมผลักดันสู่มาตรฐานสากล
4: นายพลพงษ์มยานาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจแฟรนไชส์ในระบบจำนวน695รายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเดินหน้ายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและเสริมความเข้มแข็งให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยผ่าน2กิจกรรมหลักได้แก่หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์รุ่นที่29ซึ่งในปีนี้มีผู้ประกอบการผ่านการพัฒนารวมกว่า90รายและกิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและพร้อมแข่งขันทั้งในและต่างประเทศพร้อมเดินหน้าสนับสนุนการทำตลาดผ่านการเข้าร่วมการแสดงแฟรนไชส์การโรดโชว์ในภูมิภาคและการขยายโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศเพื่อผลักดันแฟรนไชส์ไทยสู่มาตรฐานสากลนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อยเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์โดยสนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพเป็นพี่เลี้ยงช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจและส่งเสริมให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเติบโตอย่างยั่งยืนอุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งน้ำท่วมปี2568ถึง2569รับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
5: นายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่าได้ติดตามผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ส่งผลให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ภ ขณะที่บางพื้นที่กลับเผชิญฝนตกหนักเฉพาะแห่งและน้ำหลากฉับพลันซึ่งขณะนี้มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งกว่า50ล้านไร่และพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย20ล้าน 850,000 ไร่โดยได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอลดผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรเสริมความพร้อมรับมือทั้งภัยแล้งและอุทกภัยภายใต้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมปี2568ถึง2569อย่างเข้มข้นพร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ399เครื่องเครื่องจักรกลกว่า240เครื่องสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งมีสถานีเตือนภัยน้ำหลากและดินถล่ม 2,245 สถานีสถานีโทรทัศน์อุทกวิทยาและกล้อง CCTV รวมกว่า 1,000 สถานีสถานีตรวจวัดแหล่งน้ำขนาดเล็ก293แห่งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้า11จุดศูนย์ผลิตและบริการน้ำสะอาด60จุดจุดสูบน้ำช่วยเหลือภาวะน้ำแล้งน้ำท่วมกว่า500จุดพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เกือบ500คนและเครือข่ายภาคประชาชนอีก 2,300 คนอิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจต่อเนื่องถึงปีหน้าพร้อมยืนยันปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอต่อการเพาะปลูกเพื่อเศรษฐกิจ
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุถึงแนวทางการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่หลายฝ่ายคาดว่าประเทศไทยจะเริ่มได้รับผลกระทบในช่วงเดือนหน้าต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี2570นั้นว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรอย่างใกล้ชิดแล้วโดยเบื้องต้นมองว่าในขณะนี้ไทยมีปริมาณน้ำต้นทุนที่เพียงพอและสำหรับในพืชเศรษฐกิจอาทิทุเรียนที่ในบางระยะของการเจริญเติบโตมีความต้องการใช้น้ำสูงนั้นจากการประเมินสถานการณ์ของหน่วยงานในสังกัดได้รายงานให้ทราบแล้วว่าสามารถบริหารจัดการน้ำได้เพียงพอแต่อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวอย่างสูงสุดเนื่องจากปัจจัยในเรื่องน้ำมีผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรชวนันท์มาลีรายงาน
1: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอแนวทางรับมือน้ำท่วมภาคใต้โดยให้รัฐบาลเร่งจัดหางบประมาณป้องกันภัยจัดระบบอพยพและช่วยประชาชนเข้าถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
7: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านนายภรดร ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางบริหารจัดการงบประมาณเพื่อป้องกันและรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นและกังวลว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยอุทกภัยที่ผ่านมาโดยเสนอ3มาตรการสำคัญได้แก่จัดสรรงบประมาณขุดลอกคลองและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายจากน้ำท่วมปี2568โดยเฉพาะเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณ270ล้านบาทจัดทำแผนอพยพและศูนย์พักพิงที่เป็นระบบโดยใช้จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักรวมทั้งทบทวนหลักการโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดปัญหาเครดิตบูโรด้านนายภรดร ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณกรมชลประทานและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อเร่งรัดโครงการป้องกันน้ำท่วมให้แล้วเสร็จก่อนช่วงน้ำหลากพร้อมเตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติม 700-800 ล้านบาทสำหรับ5จังหวัดเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมเบื้องต้นควบคู่การจัดทำคู่มือการแจ้งเตือนภัยการวางระบบอพยพและศูนย์พักพิงร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเตรียมรับมือโรคหน้าฝนเน้นย้ำการป้องกันตนเองลดป่วยลดเสี่ยงโรคร้ายตลอดฤดูฝน
8: แพทย์หญิงจุฬาวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์โรคและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยในช่วงฤดูฝนโดยในช่วง1เดือนที่ผ่านมาโรคที่พบผู้ป่วยมากที่สุดได้แก่โรคอุจจาระร่วงโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบโรคโควิด-19 และโรคอาหารเป็นพิษ โรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยสะสมกว่า 213,000 รายเสียชีวิต22รายจึงแนะนำให้กลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีส่วนโรคไข้เลือดออกพบผู้ป่วยสะสมกว่า 13,000 รายเสียชีวิต19รายแม้จำนวนผู้ป่วยจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องพร้อมขอให้ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุก7วันและรีบพบแพทย์เมื่อมีไข้สูงหรืออาการผิดปกตินอกจากนี้ยังขอให้ระมัดระวังโรคไข้หูดับจากการรับประทานเนื้อหมูดิบโรคฉี่หนูและโรคเมดิออยโลซิสในผู้ที่ต้องลุยน้ำหรือสัมผัสอินโดยแนะนำให้สวมรองเท้าบูทและอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งดารุมนอุดมพรรายงาน
9: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
10: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
9: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดหลักเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: 20นาฬิกา17นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐขยายมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมน้ำมันของอิหร่านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านหลังอิหร่านกลับมาเปิดปฏิบัติการโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยมาตรการดังกล่าวยังมุ่งเป้าไปยังเครือข่ายของนายโมฮัมหมัดฮอสเซนชามคานีซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการส่งออกน้ำมันของอิหร่านรวมถึงบุคคลนิติบุคคลและเรือมากกว่าร้อยรายการที่ดำเนินงานภายใต้ชื่อของนายชามคานีด้านนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐระบุว่าสหรัฐยังคว่ำบาตรเงินดิจิทัลหลายบัญชีที่เชื่อมโยงกับธนาคารกลางอิหร่านซึ่งส่งผลให้สหรัฐอายัดเงินมากกว่า130ล้านดอลลาร์สหรัฐและดำเนินการติดตามเส้นทางการเงินเหล่านี้อย่างเข้มงวดต่อไปรวมถึงกีดกันไม่ให้อิหร่านเข้าถึงแหล่งรายได้ที่ผิดกฎหมายนี้พลเอกฮิวโก้โลเปสผู้บัญชาการทหารสูงสุดของโคลอมเบียออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ยืนยันว่ากองทัพโคลอมเบียสามารถช่วยเหลือประชาชนจำนวน39คนที่ถูกกลุ่มกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติหรือ ELN ลักพาตัวในแคว้นโชโกทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมีทหารโคลอมเบีย2นายเสียชีวิตจากปฏิบัติการช่วยเหลือในครั้งนี้ทั้งนี้กลุ่มกบฏ ELN ถือเป็นกลุ่มกบฏสุดท้ายที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศโคลอมเบียและเป็นหนึ่งในกองกำลังติดอาวุธผิดกฎหมายที่ทรงอิทธิพลที่สุดในภูมิภาคละตินอเมริกาขณะที่นายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าว่าที่ประธานาธิบดีโคลอมเบียให้คำมั่นว่าเขาจะยกระดับความมั่นคงและปราบปรามกลุ่มติดอาวุธภายในประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเมตตยาฮาฟิซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและกิจการดิจิทัลของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ผิดกฎหมายราว 3,700,000 รายการนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2567นอกจากนี้รัฐบาลอินโดนีเซียยังได้รับรายงานว่าพบบัญชีธนาคาร 156,000 บัญชีที่ต้องสงสัยว่าถูกใช้ในการเล่นพนันออนไลน์และหมายเลขโทรศัพท์มือถือกว่า 85,500 หมายเลขที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทั้งนี้ประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียสั่งยกระดับการปราบปรามการพนันออนไลน์ให้เป็นวาระแห่งชาติโดยให้เหตุผลว่าปัญหาดังกล่าวเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนและก่อให้เกิดปัญหาสังคมรวมทั้งยังทำให้อินโดนีเซียเผชิญกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ามหาศาลอีกด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open 2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกเฉือนชนะอายุทเชตตีมือ24ของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกม21-19 23-25 และ21-15 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับ จสันเทมือ29ของโลกจากสิงคโปร์ต่อไปขณะที่หญิงเดี่ยวพิงค์พิชชามนโอภาณิพัฒน์มือ23ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะเนสลีฮานอารินมือ29ของโลกจากตุรกีไปได้2ต่อ0เกม21-13และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบ2โดยจะพบกับศึกหนักเมื่อต้องดวลกับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นด้านหมิวพรปวีช่อชูวงหญิงเดี่ยวเมืองอันดับ8ของโลกขอถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแม้เพิ่งโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในรอบแรกด้วยการเอาชนะชิวปินเฉียนมืออันดับ12ของโลกจากไต้หวันไป2ต่อ0เกม21-14และ21-16พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ2ซึ่งเดิมมีกำหนดพบกับคิมกาอึนมืออันดับ14ของโลกจากเกาหลีใต้วอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนามแรกระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคมที่เมืองแคนดอนประเทศฟิลิปปินส์ทีมนักตบหนุ่มทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะเวียดนาม 3-1 เซต 33-31 18-25 25-19 และ25-16สำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเมียนมาในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25การแข่งขันเทควันโดประเภททีมชิงแชมป์โลก2026รายการชุนชอน2026เทควันโดเวิลด์คัพทีมแชมเปี้ยนชิพซีรีส์ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกมีจอมเตะไทยลงสนาม1ประเภทคือประเภททีมชายโดยทีมเทควันโดหนุ่มไทยประกอบด้วยบัลลังก์ทัพทีมแดงกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์ผลปรากฏว่าทีมจอมเตะหนุ่มไทยคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเปิดฉากการแข่งขันกรมพละศึกษาน้อยกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17สนามเฟ้นหานักฟุตซอลเลือดใหม่สู่เวทีระดับนานาชาติติดตามได้จากรายงาน
13: กรมพละศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพจัดการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษากรมพละศึกษาน้อยกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนาชวสิริกุลธนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพเป็นประธานในพิธีและมีนายวิรัตอามานนท์ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬามวลชนสำนักการกีฬากรมพละศึกษาร่วมในพิธีเปิดณศูนย์กีฬาในร่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนาชวสิริกุลธนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพกล่าวว่าการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาและยกระดับกีฬาฟุตซอลในสถาบันอุดมศึกษาให้แพร่หลายส่งเสริมนักฟุตซอลเลือดใหม่สู่การเป็นนักฟุตซอลอาชีพและระดับทีมชาติต่อไปโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น16สถาบันโดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง9กันยายน2569ชิงถ้วยรางวัลจากอธิบดีกรมพละศึกษาและเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทภายหลังพิธีเปิดยังมีการแข่งขันนัดเปิดสนามระหว่างมหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพพบกับวิทยาลัยนครราชสีมาสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆผู้สนใจสามารถติดตามชมถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง Facebook DPE North Bangkok ภาณิชย์ทัดนาครายงาน
12: สโมสรโปลิสเทโร FC ทีมจากศึกฟุตบอลไทยลีก2ออกแถลงการถึงกรณีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่ามีกลุ่มทุนมาเทคโอเวอร์สโมสรโดยในเรื่องนี้นายวรภพพงสุวรรณผู้จัดการสโมสรยืนยันว่าในฤดูกาลนี้สโมสรจะไม่ขายสิทธิ์การทำทีมไม่เปลี่ยนชื่อไม่ย้ายสนามเหย้าและจะเดินหน้าพัฒนาองค์กรปรับปรุงสนามแข่งขันพัฒนาอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของสโมสรรวมถึงการวางรากฐานเพื่อความมั่นคงและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวเฟเนบาเช่ทีมดังจากประเทศตุรกีประกาศคว้าตัวเมสันกรีนวูดแนวรุกวัย24ปีจากโอลิมปิกมาร์เซยมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในราคาค่าตัว40ล้านยูโรสำหรับดีลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้นสังกัดเก่าของเมสันกรีนวูดได้รับส่วนแบ่งประมาณ10ล้านยูโรการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติอาร์เจนตินาเตรียมพบกับทีมชาติอังกฤษในเวลา 2:00 นถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29อุริมภัสสอนการรายงาน
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวน ทุกเร้าเศร้าในสวงรักคือดวงใจไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
15: ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการจะเป็นคนดีนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งทรัพย์สินสมบัติไม่ใช่อำนาจของชาติตระกูลไม่ใช่อำนาจของวุฒิปริญญาหรือมีอายุมากแต่เพราะมีศีลมีธรรมกำกับการดำเนินชีวิตดังท่านลิขิตเอาไว้ว่าอันคนดีมิใช่ดีด้วยที่ทรัพย์มิใช่นับพงพันชนสาคนดีนี้ดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลวุฒิปริญญาอายุจึงไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีเสมอไป
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

ปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันสำหรับรางวัลนี้ค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะนอกจากจะเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะสำหรับเรื่องราวของวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าโปรดรักษากติกาและมารยาทจากปลายปากกาของนพดลพลกุลก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานนะคะโดยเรื่องราวเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้เล่าถึงครอบครัวหนึ่งมีครูเสงี่ยมเป็นเจ้าของร้านค้าประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นร้านค้าเดียวในหมู่บ้านค่ะใครๆก็ต้องมาพึ่งพาอาศัยมาขายผลผลิตกับครูเสงี่ยมและครูเสงี่ยมก็มีหลานชายชื่อว่าเจ้านายซึ่งเด็กชายปกติอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ในตัวเมืองอำเภอแต่เมื่อปิดเทอมค่ะก็จะมาอยู่กับคุณปู่คุณย่าและเด็กชายก็มีความคุ้นเคยกับเด็กๆเพื่อนๆในหมู่บ้านเด็กๆก็ไปเล่นฟุตบอลด้วยกันค่ะก็มีกติกาของเด็กๆว่าเมื่อทีมไหนแพ้จะต้องถอดเสื้อแต่เด็กชายเจ้านายค่ะไม่ได้จำเพื่อนในทีมของตัวเองได้ทั้งหมดก็เกิดการส่งบอลให้กับเพื่อนผิดทีมทำให้เพื่อนทีมเดียวกันก็มีเสียงตำหนิบ่นว่ามาค่ะเด็กชายก็เก็บเอาความขุ่นใจกลับบ้านและก็ไปขอเสื้อกีฬาจากคุณปู่แต่ร้านของคุณปู่ค่ะไม่ได้มีเสื้อกีฬาขายทว่ากลับมีเสื้อยืดที่ได้รับจากบริษัทขายปุ๋ยที่นำมาแจกให้กับลูกค้าค่ะครูเสงี่ยมก็ให้หลานชายนำเสื้อที่บริษัทแจกนั้นไปแบ่งกับเพื่อนๆค่ะเด็กชายจึงได้เสื้อสีเขียวและสีเหลืองไปให้เพื่อนๆแบ่งทีมฟุตบอลสมใจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ
1: วันนั้นเจ้านายปั่นจักรยานเข้าสู่สนามด้วยรอยยิ้มเบิกกว้างหลังจากจอดสองล้อไว้ใต้ร่มไม้ใหญ่แล้วเขาก็หิ้วถุงเสื้อยืดมาวางไว้กลางวงพลางคุยโอเสียงดังยกเลิกกติกาลูกแรกถอดเสื้อกันได้แล้วนะพวกเราปู่เราให้เสื้อมาใส่เล่นกันเออครูเสงี่ยมนี่ก็ใจดีเหมือนกันนะเห็นเขาว่าขี้เหนียวจะตายไปอ่ะใครบางคนพูดเบาๆแต่ก็ดังพอที่จะเข้าหูเจ้านายพูดมากเดี๋ยวก็เสื้อกลับซะเลยพวกแกนี่เด็กชายออกอาการไม่พอใจไปแบ่งข้างกันดีกว่าเถียงกันอยู่ได้คนตัวตอนในกลุ่มห้ามทับแล้วก็ออกเดินนำไปในสนามดูเหมือนเกมฟุตบอลวันนี้จะสนุกกว่าทุกวันเสื้อทีมใหม่มาดที่ทุกคนสวมใส่เสมือนมีแรงขับให้วิ่งกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนักฟุตบอลต่างคนต่างลดเล่นไปด้วยจินตนาการส่วนตัวบางคนมองเห็นตัวเองเป็นนักเตะในสังกัดสโมสรใหญ่ขณะที่บางคนวาดฝันไปไกลถึงทีมชาติไทยและประตูสุดท้ายก็ลอดผ่านมือนายทวารเข้าไปเมื่อแสงตะวันหลุบลงหลังยอดไม้นั้นแล้วเหล่านักเตะต่างพากันชักแถวออกจากสนามหลายคนถอดเสื้อขึ้นพาดบ่าเปิดโอกาสให้สายลมอ่อนโชยพัดไล่เหงื่อออกจากร่างแววเสียงหัวเราะร่วนเมื่อหยอกล้อกันถึงการเล่นที่เพิ่งจบลงเจ้านายแยกตัวออกมาจากกลุ่มเพื่อนปั่นจักรยานเรื่อยกลับบ้านเพียงลำพังสายลมเย็นไล่ลูบใบหน้าให้รู้สึกผ่อนคลายวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่การเล่นฟุตบอลน่าจะสนุกสนานแต่เพราะเพื่อนร่วมทีมล้วนเล่นกันสะเปะสะปะไร้แบบแผนแต่ละคนมีทักษะการเล่นที่อ่อนด้อยทีมสีเขียวที่เขาสังกัดจึงตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างหมดรูปซ้ำยังดึงเอาความหงุดหงิดให้เข้ามาคั่งค้างอยู่ในจิตใจของเด็กชายอย่างไม่อาจสลัดทิ้งเอาไว้พรุ่งนี้เถอะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างเขาบอกตัวเองอย่างนั้น

กลางสนามหญ้าแห้งสีน้ำตาลซีดจางวันนี้กลับปรากฏสีเหลืองสีเขียวสดใสเคลื่อนไหวอยู่ไปมาอย่างท้าทายแสงแดดจ้าเด็กชายหลายคนมารวมตัวกันที่จุดนัดหมายเร็วกว่าปกติและก็ไม่อาจจะนั่งรออยู่ใต้ร่มฉ่ำชาได้เหมือนเดิมอาการเห่อเสื้อใหม่ผลักให้พวกเขาออกไปล้อมวงเล่นลิงชิงบอลกันอย่างไม่หวั่นกับไอแดดร้อนที่แผดเผาเจ้านายปั่นจักรยานมาถึงสนามพักใหญ่แล้วแต่ก็ไม่ได้ออกไปเล่นกับคนอื่นๆแม้ว่าจะมีเสียงเรียกชวนหลายครั้งเขาเพียงนั่งมองกลุ่มเพื่อนเสมือนกับรอคอยอะไรบางอย่างครั้นทุกคนมากันพร้อมหน้าเด็กชายจึงเอ่ยขึ้นเราว่าทีมที่แบ่งกันเมื่อวานน่ะมันไม่ค่อยสูสีกันนะแบ่งใหม่ดีกว่าเอาสิยังไงก็ได้มาแล้วพวกเรามาโยนบอลแบ่งข้างกันใหม่สมาชิกในกลุ่มตอบรับอย่างไม่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญพลางขยับเข้าล้อมวงไม่ต้องโยนบอลหรอกเดี๋ยวเราเลือกเองน้ำเสียงของเจ้านายเด็ดขาดคล้ายออกคำสั่งหลายคนสะดุดใจที่กติกาเดิมถูกเปลี่ยนแปลงและขยับปากประหนึ่งจะเอ่ยถามแต่กลิ่นของเสื้อใหม่ที่กำลังโชยเข้าจมูกได้ยื่นออกมาปิดริมฝีปากแห้งเกรียมเหล่านั้นเอาไว้จนแน่นสนิทจากที่ได้ร่วมเล่นกันมาเจ้านายพอจะดูออกว่าคนไหนมีชั้นเชิงฝีเท้าดีและโดยไม่ต้องถามความเห็นจากใครเขาก็ชี้นิ้วเลือกเอาสมาชิกคนที่ต้องการเข้ามาร่วมทีมของตัวเองส่วนคนที่เหลือเลือกก็ถูกผลักให้ไปรวมกันเป็นทีมตรงข้ามหลังจากสลับสีเสื้อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักฟุตบอลต่างก็กลูกันลงสนาม

บค่ำวันนั้นเจ้านายเดินจูงจักรยานกลับบ้านพร้อมกับกลุ่มเพื่อนเขารู้สึกสนุกกับเกมมากกว่าวันก่อนๆเพราะว่าทีมที่เขาเลือกมามีชัยเหนือคู่แข่งอย่างชนิดหมดทางสู้ส่วนเด็กคนอื่นๆก็ยังกระเซาเย้าแย่กันอย่างสนุกสนานส่งเสียงหัวเราะดังก้องไปตลอดเส้นทางเช่นทุกวันแต่ดูเหมือนเสียงของเจ้านายจะดังกว่าทุกวันแล้วก็ยังคงดังอยู่อย่างนั้นต่อมาอีกหลายวันกระทั่งถึงวันที่กลิ่นของเสื้อใหม่จืดจางลงอีกทั้งชัยชนะไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้นอีกต่อไปแล้วนั่นล่ะที่เจ้านายได้เริ่มรู้สึกว่าในระยะหลังๆเพื่อนเริ่มมองไม่เห็นตัวตนของเขาซะแล้วเพราะว่าการเล่นในแต่ละวันเจ้านายไม่มีส่วนสำคัญในเกมเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นนักเตะ2คนซึ่งเขาเลือกเข้ามาร่วมทีมนั่นต่างหากที่แสดงฝีเท้าจนเป็นดาวเด่นส่องแสงเจิดจ้ากดทับรัศมีของเขาจนหม่นมัวถ้าว่ากันโดยชื่อชั้นแล้วเจ้านายเป็นถึงนักฟุตบอลของทีมโรงเรียนประจำอำเภอเขาเคยแสดงทักษะการเล่นที่ยอดเยี่ยมเมื่อได้เล่นอยู่ในสนามซึ่งปูลาดไว้ด้วยพรมหญ้าเขียวสดและราบเรียงดังสักกลาดแต่เมื่อต้องมาลำเลียงลูกอยู่บนลานดินแห้งแข็งมีดอก

ไข่เจียวแล้วหรือยังไงเจ้านายนั่งหน้าบูชาครูเสงี่ยมเอ่ยทักหลานชายเมื่อสังเกตเห็นว่าเขานั่งเพ่งจันข้าวนิ่งนานหรือว่าโดนเด็กในหมู่บ้านแกล้งมาอีกหือเปล่าไม่มีใครแกล้งหรอกปู่แค่เบื่อพวกมันน่ะเด็กชายเงยหน้าระบายความมีอะไรกันเหรอปู่ยังถามอย่างรู้เชิงก็พวกนั้นน่ะเล่นฟุตบอลไม่เห็นจะได้เรื่องสักคนและยังมาทำเป็นรู้มากอีกแล้วเรื่องราวในสนามก็พังครูมาสู่การรับรู้ของครูเสงี่ยมมันก็ผูกเด็กบ้านนอกทั้งนั้นจะไปรู้เรื่องฟุตบอลอะไรกันเล่าครูเสงี่ยมปลอบหวังเอาใจหลานชายอย่าไปเล่นกับพวกมันเลยลำคาญเปล่าๆแต่ว่ามันเจ็บใจสิปู่อุตส่าห์เสื้อไปให้ใส่ฟรีๆขนมก็ขนมาให้กินแต่พวกมันกลับไปชมคนอื่นว่าเล่นเก่งอย่างนั้นอย่างนี้อารมณ์ของเด็กชายยังคงคุกรุ่นข้าวในจานถูกเมินจนเย็นชืดใครกันล่ะที่พวกมันชมว่าเก่งนักเก่งนาน่ะก็ไอ้ร้องไอ้เลิมไงปู่ปู่รู้จักมาปะโถเอ้ยนึกว่าใครลูกของไอ้ครอบครัวนักต่อสู้นั่นเองจากนั้นครูเสงี่ยมก็หัวเราะด้วยน้ำเสียงเสียดเย้ยใครเป็นนักต่อสู้หรอปู่เจ้านายขยับเข้ารอฟังอยากใครรู้ก็พ่อแม่ของไอ้สองคนนั่นนั่นแหละเชอะชอบทำตัวเป็นนักต่อสู้เรียกร้องเพื่อสังคมมีการชุมนุมประท้วงอะไรที่ไหนก็ไปร่วมกับเขาอยู่เรื่อยแหละทั้งที่ตัวเองน่ะโง่ดักดานอุตส่าห์ไปร่ำเรียนจนจบปริญญาแต่กลับมาทำสวนทำไร่ไม่รู้จะเรียนให้เสียเงินไปทำไมครูเสงี่ยมเล่าก่อนที่จะตักข้าวใส่ปากเคี้ยวอย่างเมามันในคำพิพากษาของตัวเองกลับมาอยู่ในหมู่บ้านก็สร้างปัญหาอยู่เรื่อยเขามาประท้วงอะไรที่นี่อีกหรอปู่เจ้านายถามอย่างสนใจก็ไม่ถึงกับประท้วงอะไรหรอกแต่ว่ามันเที่ยวไปพูดกับชาวบ้านว่าร้านปู่นะขายของแพงรับซื้อพืชผลก็กดราคามันน่ะยอมขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเข้าไปซื้อขายเองในตัวอำเภอแล้วชาวบ้านหลายคนก็ดันไปเชื่อมันซะด้วยสินี่ก็ได้ข่าวว่าจะรวมกลุ่มกันตั้งสหกรณ์อะไรขึ้นมาอีกเอ้ยวุ่นวายไม่รู้จบเจ้านายนิ่งฟังในมือเขี่ยช้อนเล่นไปมาเจ้านายไม่สังเกตแล้วว่าไอ้สองคนพี่น้องเนี่ยมันไม่เคยมาซื้อของที่ร้านปู่เลยนะก็เพราะว่าพ่อแม่มันห้ามเอาไว้น่ะสิเจ้านายพยักหน้าหงึกหงักพร้อมกับประกายความคิดบางอย่างที่สว่างวาบขึ้นมาในหัวบ่ายวันนั้นเจ้านายบึ่งรถจักรยานไปถึงขอบสนามก่อนใครอื่นเรื่องเล่าของปู่ทำให้เขาค้นพบวิธีการจัดการกับสองนักเตะคนเก่งนั้นให้พ้นไปจากเกมและก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นเจ้านายก็เอ่ยขึ้นเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งเล่นกันแล้วขอถามอะไรนิดนึงเขาเริ่มต้นขึ้นอย่างนั้นใครเรียกให้ทุกคนเข้ามายืนล้อมวงรอฟังพวกเราอ่ะชอบเสื้อที่ใส่กันอยู่มาทุกคนประสานเสียงตอบรับได้พร้อมเพรียงกันแล้วขนมที่เราเอามาให้อ่ะอร่อยไหมบางคนพยักหน้าบางคนพึมพำว่าอร่อยเจ้านายยิ้มก่อนที่จะพูดต่อทั้งเสื้อและขนมน่ะปู่เราเป็นคนให้มาที่เขาเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์ไงล่ะและนักกีฬาอย่างพวกเราอ่ะก็ต้องช่วยกันสนับสนุนสปอนเซอร์ของตัวเองเขาเว้นจังหวะเพื่อดูอาการของเพื่อนๆทุกคนที่ยังคงฟังกันอย่างสงบเราก็เลยขอตั้งกติกาใหม่นับจากนี้ไปคนที่มีสิทธิ์เล่นฟุตบอลที่นี่ได้จะต้องเป็นลูกค้าของร้านครูเสงี่ยมเท่านั้นกติกาที่ถูกกำหนดขึ้นมาใหม่ไม่มีเงื่อนไขซับซ้อนบรรดานักเตะต่างเข้าใจทั้งยังไม่มีเสียงโต้แย้งคัดค้านเพราะเห็นว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตัวเองเลยสักนิดทุกคนยังชวนกันกรูลงสนามเว้นแต่สองคนพี่น้องหลองกับเหลิมที่ยังคงยืนนิ่งอยู่อย่างลังเลหลังจากคิดทบทวนจนแจ้งแก่ใจแล้วว่าตัวเองตกเป็นพวกที่ไม่มีสิทธิ์ได้เล่นอีกต่อไปจึงชวนกันผ่าออกจากริมสนามมาอย่างเงียบเชียบโดยมีรอยเหยียดยิ้มของเจ้านายลอยมาตามหลังตามจริงแล้วหากเพียงแต่เอ่ยปากบอกความประสงค์ก็คงไม่มีใครขัดใจเจ้านายแต่ทำอย่างนั้นมันออกจะทื่อมาลือเกินไปผิดวิสัยของเด็กตลาดที่ต้องมีรอยหยักในสมองมากกว่าเด็กบ้านนอกพวกนี้กฎข้อใหม่จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้อำนาจอย่างมีชั้นเชิงและเมื่อทุกอย่างดำเนินไปตามกติกาก็ย่อมไม่มีใครรู้สึกว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในบัญชาเจ้านายรู้สึกพึงพอใจต่อแผนการอันแยบยลของตัวเองบ่ายวันนั้นจึงเป็นอีกวันนึงที่เด็กชายรู้สึกสนุกกับเกมอย่างที่สุด

ร้อนแล้งยังคงพัดผ่านสนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนบ้านบางกระเจียวหอบเอาละอองฝุ่นสีเทาจางปลิวผ่านระลอกแล้วระลอกเล่าวัวสองตัวยืนเคี้ยวหญ้าแห้งอยู่ในสนามอย่างเบื่อหน่ายใต้ร่มฉ่ำฉาใหญ่ขอบสนามเด็กเลี้ยงวัวสองคนกับเพื่อนอีกสองรวมกลุ่มหลบร้อนกันอยู่ตรงนั้นบางคนหย่อนก้นลงบนผิวดินแห้งแข็งขณะที่บางคนเอหลังราบกับพื้นนอนมองผืนฟ้าโปร่งใสไร้ปุยเมฆแปดเบื้องเบื้องบนนกปากห่างฝูงหนึ่งร่อนวนอยู่ลิบลิ่วมองเห็นเป็นแผ่นสีดำปลิวละล่องพักนี้เล่นบอลไม่สนุกเลยว่ะเด็กเลี้ยงวัวคนหนึ่งเปลยขึ้นเออข้าก็รู้สึกเหมือนกันเบื่อนายด้วยชอบสั่งให้เล่นอย่างนั้นเล่นอย่างนี้อีกคนหนึ่งตอบรับก็เจ้านายอ่ะเขาเล่นเก่งกว่าพวกเรานี่ว่าบางคนแย้งแล้วก็มีคนพยักหน้าเห็นด้วยแบบเนี้ยเหมือนมันเล่นอยู่คนเดียวแล้วก็ให้พวกเราเป็นตัวประกอบฝ่ายเด็กเลี้ยงวัวโต้ถ้าไม่สั่งพวกเราก็เล่นกันตามเกมเจ้านายก็ไม่ทันหรอกแต่ว่าฟุตบอลน่ะมันต้องเล่นเป็นทีมนะเว้ยไอ้ร้องไอ้เหลิมมาเล่นกว่าอีกมันยังไม่เคยสั่งพวกเราเลยโอ้โหเอ้ยไอ้สองคนนั่นน่ะก็มันเป็นนักฟุตบอลบ้านนอกเหมือนพวกเรานั่นแหละเจ้านายเขาเล่นทีมอำเภอนะเว้ยพวกเองอ่ะจะเอามาเปรียบกันได้ยังไงเราคนที่นอนลุกขึ้นนั่งเมื่อเห็นการถกเถียงเริ่มร้อนแรงขึ้นแต่ที่แน่ๆไอ้คนเก่งพวกเองตอนเนี้ยไม่มีสิทธิ์เล่นซะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไม่เห็นมีกฎกติกาแบบนี้พวกเราได้เล่นกันทุกคนหนุกกว่าตั้งเยอะเด็กเลี้ยงวัวรำพึงแต่ว่าตอนนั้นพวกเองไม่ได้ใส่เสื้อทีมสวยๆไม่มีขนมกินฟรีแบบนี้นะว้อยฝ่ายสนับสนุนรุกนี่พวกเองพูดเหมือนอยากให้สองคนนั้นกลับมาเล่นอีกใช่ไหมดีแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะข้าจะไปบอกเจ้านายว่าพวกเองอ่ะไม่ยอมรับกติกาของเขาไม่แน่นะบางทีพวกเองทั้งสองคนเนี่ยอาจจะได้ไปเล่นกับไอ้ร้องไอ้เหลิมสมใจอยากฝ่ายสนับสนุนพูดพลางลุกขึ้นเดินออกไปจากสนามเด็กเลี้ยงวัวทั้งสองคนนั่งมองตามเพ่งสายตาฝ่าเปลวแดดเต้นระริกเห็นร่างของเพื่อนทั้งสองค่อยๆห่างออกไปจนลับตา

บ่ายวันนั้นเจ้าของวัวยังคงนั่งนอนอยู่ที่เดิมต่างปิดปากเงียบจมอยู่ในโลกของตัวเองในใจของทั้งสองคนกำลังหวั่นไหวถึงตอนนี้เพื่อนที่แสดงตัวเป็นองครักษ์ของเจ้านายคงจะนำเรื่องที่พูดกันไปรายงานแล้วเย็นนี้อาจจะมีการตั้งกฎกติกาขึ้นมาใหม่ห้ามไม่ให้เด็กเลี้ยงวัวเล่นฟุตบอลในสนามนี้อีกต่อไปก็เป็นได้เพื่อนๆกำลังทยอยมาถึงแต่เจ้านายและองครักษ์ทั้งสองยังไม่มาหลายคนลงไปเล่นลิงชิงบอลกันอยู่ในสนามมีบางคนเข้าไปนั่งจับกลุ่มพูดคุยกันอยู่กับเด็กเลี้ยงวัวนี่พวกเองอะยังไม่เปลี่ยนเสื้ออีกเหรอไม่เล่นหรือไงอะเพื่อนทักถามค่ะคงไม่ได้เล่นอีกแล้วล่ะแล้วเรื่องราวการถูกเถียงที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเที่ยงก็กระจายเข้าสู่การรับรู้ของเพื่อนทุกคนอีกไม่นานต่อมาเจ้านายก็เข้ามาถึงสนามพร้อมกับสองบริวารวันนี้เขาไม่เข้าไปรวมกลุ่มอยู่กับเพื่อนๆ เพียงแต่ยืนอยู่บนถนนแล้วก็มองลงไปในสนามพลางเอ่ยอย่างเจาะจงไปที่เด็กเลี้ยงวัวทั้งสองด้วยน้ำเสียงเข้มแข็งพวกเอ็งสองคนน่ะไม่พอใจเหรอที่ไอ้ร้องกับไอ้เหลิมมันไม่ได้เล่นปะเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นถ้าหมายถึงตอนที่พวกเราเล่นด้วยกันทุกคนน่ะมันสนุกดีหรอกคนหนึ่งเงยหน้าตอบเห็นร่างเจ้าของคำถามยืนค้ำเด่นอยู่บนถนนสูงหมายความว่าพวกเองไม่ยอมรับว่าสองคนนั้นน่ะมันผิดกติกาเจ้านายยกแขนสองข้างขึ้นกอดอกกระสายตามองเพื่อนๆทุกคนที่ยืนรวมกันอยู่เบื้องล่างองครักษ์สองคนขยับเข้ามาประกบชิดอยู่เบื้องหลังเป็นนักกีฬาก็ต้องเคารพกติกากันหน่อยสิเจ้านายยังพ่นคำต่อไปแต่กติกาที่ว่านั่นน่ะเองอ่ะเป็นคนตั้งขึ้นมาเองนี่ว่าเมื่อก่อนใครก็เล่นได้ถึงตอนนี้เริ่มมีความเห็นออกมาจากเด็กคนอื่นบ้างแล้วก็ใช่นะสิเราต้องเป็นคนตั้งกติกาเพราะเสื้อกับขนมที่พวกเองกินกันอยู่ทุกวันน่ะเป็นของเราเราจะไม่ให้ใครเล่นก็ได้ใช่เสื้อกับขนมเป็นของเจ้านายองครักษ์คนแรกเสริมขึ้นมาเจ้านายอยากจะไม่ให้ใครเล่นก็ได้อีกคนหนึ่งสำทับเจ้านายหันซ้ายแลขวาระบายยิ้มอย่างพอใจต่อการทำหน้าที่ของเด็กทั้งสองแล้วข้างสนามก็ระงมไปด้วยเสียงออกความเห็นของกลุ่มนักฟุตบอลรุ่นเยาว์หลายคนหลากความคิดต่างคนต่างก็จดจ่ออยู่กับภาพเพียงเศษเสี้ยวที่มองเห็นจากมุมเล็กๆของตัวเองคนที่ติดใจในรสหอมหวานของประโยชน์ที่ตัวเองได้ดูดดื่มก็อยากจะกุมกอดมันเอาไว้ต่อไปแต่บางคนกลับเห็นว่าความอร่อยนั้นเป็นของชั่วคราวซึ่งมันจะหมดไปพร้อมการลาจากของเจ้านายเมื่อห้วงเปิดเทอมมาถึงการถกเถียงดำเนินต่อไปอีกพักใหญ่ๆเหล่าเด็กๆยังไม่อาจตัดสินใจไปทางใดทางหนึ่งขณะนั้นคนตัวโตที่สุดในกลุ่มให้บังเอิญนึกไปถึงวิธีการซึ่งครูประจำชั้นเคยนำมาใช้อยู่เสมอเขาจึงเอ่ยขึ้นเสียงของเด็กๆคนอื่นๆจึงได้ซาลงตกลงจะเอายังไงเนี่ยแบบเนี้ยข้ามือซะก่อนก็ไม่ได้เล่นหรอกข้าว่าเอาอย่างนี้ใช้วิธีแบบครูสมศรีดีกว่าครูสมศรีก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฟุตบอลด้วยหรอวะไอ้โตบางคนถามขึ้นด้วยความสงสัยก็ครูสมศรีไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟุตบอลหรอกแต่ข้าหมายถึงเราน่าจะใช้วิธีแบบประชาธิปไตยเหมือนแกต่างหากเล่าคนตัวโตเฉลยแต่เพื่อนส่วนใหญ่ยังคงยืนเกาหัวแกรกๆอย่างงุนงงเอ็งพูดอะไรวะไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยใครจะเลือกฝ่ายไหนก็ยกมือลงคะแนนกันยังไงเล่าจำไม่ได้เหรอเหมือนตอนที่เลือกหัวหน้าห้องไงอ๋อรู้แล้วถ้าเอ็งบอกแบบเนี้ยเสียแต่ทีแรกก็สิ้นเรื่องไม่เห็นจะต้องพูดอะไรประหลาดประหลาดเอาเลยสิจะได้เล่นกันสักทีมีเสียงสนับสนุนเพื่อจะได้ยุติปัญหาแต่ตกลงกันก่อนนะผลออกมายังไงต้องยอมรับกันนะเว้ยจะมาโวยวายกันทีหลังไม่ได้นะเจ้าของความคิดกำชับทุกคนพยักหน้าเข้าใจเจ้านายยืนมองอย่างเงียบเชียบมีรอยยิ้มบางๆระบายอยู่บนใบหน้าด้วยความมั่นใจว่าเท่าที่ผ่านมาการลงทุนของตัวเองย่อมมัดใจเพื่อนๆส่วนใหญ่เอาไว้ได้อ้าวใครว่าเล่นได้ทุกคนเหมือนเมื่อก่อนดีกว่ายกมือขึ้นคนตัวโตเริ่มพิธีกรรมบางคนยกมือขึ้นสูงท่วมหัวราวกับกลัวว่าคนอื่นจะมองไม่เห็นขณะที่อีกหลายคนแนบแขนชิดลำตัวยืนนิ่งเหมือนหุ่นคนตัวโตเริ่มนับที่ตัวเองก่อนแล้วก็นับต่อไปเรื่อยๆพลางขานจำนวนเสียงดังให้ทุกคนได้ยินกันชัดเจนเมื่อผลการนับคะแนนเสร็จสิ้นก็มีเสียงเฮฮาดังมาจากฝ่ายผู้ชนะ
คนนับคะแนนตะโกนยืนยันอีกครั้งยกมือชนะ2คนพรานฝ่ายที่ชนะคะแนนก็พร้อมใจกันถอดเสื้อทีมที่สวมอยู่ออกจากร่างนำไปกองรวมไว้ข้างถุงขนมที่เจ้านายนำมาวางอยู่ริมถนนแล้วก็คว้าลูกฟุตบอลชวนกันวิ่งลงสนามฝ่ายที่พ่ายแพ้ก็ยืนมองอย่างลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจถอดเสื้อออกอย่างอาวรณ์แล้วก็วิ่งตามลงไปสมทบเป็นกลุ่มเดียวกันแสงแดดอ่อนแรงลงแล้วเมื่อเจ้านายเดินกลับไปที่รถจักรยานของตัวเองเขาก้มลงคว้ากองเสื้อยืดและถุงขนมขึ้นมายัดใส่ไว้ในตะกร้าหน้ารถแล้วก็ปั่นออกไปจากสนามอย่างเงียบเชียบบริวารสองคนมองหน้ากันเลิกลักอย่างหารือพวกเขาจำเท้าตามรถจักรยานไปได้เพียงไม่กี่ก้าวเมื่อเห็นว่าเจ้านายไม่รอแน่แล้วจึงพากันหันหลังกลับวิ่งตามกันมาพลางถอดเสื้อโยนทิ้งไว้ข้างสนามแล้วเข้าไปรวมกลุ่มอยู่กับเพื่อนๆอย่างแนบเนียนเจ้านายปั่นจักรยานออกไปจนพ้นประตูโรงเรียนเขาเหลียวมองไปยังแผ่นไม้เก่าคล่ำแล้วก็มีรอยแตกเป็นร่องริ้วซึ่งถูกตอกตรึงไว้ข้างประตูบนแผ่นไม้ปรากฏตัวอักษรชื่อโรงเรียนถูกสลักฝังไว้ในเนื้อไม้สีที่ฉาบทาร่อนหลุดจนดูไม่ออกว่าเป็นสีใดยามนั้นสายลมพเนจรพัดผ่านมาวูบหนึ่งหอบเอาฝุ่นจากสนามฟุตบอลปลิวมาปะทะใบหน้าเจ้านายหลับตาลงด้วยสัญชาตญาณแต่ก็ยังไม่วายมีละอองผงเล็ดลอดเข้าไปแฝงฝังจนรู้สึกระคายเคืองขณะหลับตาเสียงของเพื่อนๆในสนามยังคงล่องลมมาให้ได้ยินอย่างชัดเจนกติกาเดิมนะเว้ยลูกแรกถอดเสื้อเฮ้ยก็ถอดอยู่แล้วนี่ไงอ่ะเออวะข้าลืมไปพันเสียงหัวเราะของเด็กๆก็ดังร่วนขึ้นทั้งสนาม

0: ำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าโปรดรักษากติกาและมารยาทได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
3: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
2: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
3: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
4: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
5: เบาหวานความดันหัวใจอัลไซเมอร์สมองและข้อเสื่อมไม่ต้องรอให้สูงวัยอย่ารอให้โรคมาครบภัยเงียบที่คุณป้องกันได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลาย

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับชลธรจันยาครับผลหารือระหว่างอาเซียนและเมียนมาเห็นพ้องเดินหน้าผลักดันฉันทามติ5ข้อสู่กระบวนการสันติภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลหารือระหว่างอาเซียนและเมียนมาเดินหน้าผลักดันฉันทามติ5ข้อสู่กระบวนการสันติภาพพร้อมเสนอไทยเป็นพื้นที่กลางเจรจากลุ่มชาติพันธุ
7: ์นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงผลการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งแรกในรอบ5ปีโดยไทยผลักดันแนวทาง2ขาหรือ Dual Track Approach มุ่งดึงเมียนมากลับมามีส่วนร่วมในอาเซียนควบคู่กับการผลักดันให้ปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อเพื่อแก้ไขวิกฤตการเมืองที่ประชุมเห็นพ้องกำหนดตัวชี้วัดความคืบหน้า4ด้านได้แก่การขยายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการลดความรุนแรงต่อพลเรือนความต่อเนื่องของกระบวนการสันติภาพและการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจารวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนเข้าพบนางองซานซูจีซึ่งฝ่ายเมียนมารับปากจะนำไปพิจารณานอกจากนี้ไทยยังเสนอตัวเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่สำหรับการเจรจาระหว่างรัฐบาลเมียนมากับกลุ่มชาติพันธุ์หากทุกฝ่ายมีความพร้อมพร้อมหารือความร่วมมือด้านการค้าชายแดนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการจัดตั้งคณะทำงานร่วมแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนโดยยืนยันไทยจะยึดมั่นทั้งความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและหลักการของอาเซียนเพื่อสนับสนุนสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคฉะนั้นชิดาสันทองรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมเตรียมพร้อมจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรรองรับการเปิดด่านการค้าชายแดนหลังสถานการณ์ในเมียนมาคลี่คลาย
8: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรที่อาคารพรมแดนสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อติดตามความพร้อมกรณีเปิดการเข้าออกช่องทางผ่านแดนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรโดยหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกรายงานสถานการณ์ในพื้นที่บ้านหมู่ดองสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านสิงขรหลังจากรัฐบาลเมียนมาสามารถยึดคืนพื้นที่จากกองกำลังต่อต้านรัฐบาล พร้อมประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยรวมถึงความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสภาพเส้นทางในฝั่งเมียนมาหากจะมีการเปิดด่านชายแดนรวมทั้งติดตามความพร้อมของหน่วยงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เช่นระบบบริการทำหนังสือผ่านแดนการตรวจอนุญาตบุคคลและยานพาหนะเข้าออกด่านการคัดกรองโรคการตรวจสัตว์และพืชความพร้อมของลานขนถ่ายสินค้าและความพร้อมของอาคารพรมแดนสิงขรในการเข้ามาใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆก่อนที่จะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ของเมียนมาเกี่ยวกับแนวทางการเปิดด่านการค้าชายแดนร่วมกันในระยะต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกสั่งคุมเข้มรถบรรทุกต่างชาติวิ่งนอกเส้นทางข้ามแดน GMS ล่าสุดจับกุมแล้ว7คันเป็นรถสัญชาติจีนลักลอบขนทุเรียนที่จังหวัดชุมพร
7: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีจับกุมรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สัญชาติจีนลักลอบวิ่งออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลง GMS เพื่อลงมาบรรทุกผลไม้ในพื้นที่จังหวัดชุมพรว่าจากการขยายผลสอบสวนบริษัทชิปปิ้งเพิ่มเติมพบรถบรรทุกจีนกระทำความผิดเพิ่มอีก2คันรวมเป็นทั้งหมด7คันซึ่งทั้งหมดเดินทางเข้ามาทางด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงรายช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวพนักงานขับรถทั้งหมดมาเปรียบเทียบปรับที่ร้อยแล้วณตลาดจำหน่ายทุเรียนมรกตจังหวัดชุมพรพร้อมทั้งสั่งการให้ขนส่งจังหวัดที่เกี่ยวข้องควบคุมดูแลให้รถบรรทุกทั้งหมดเดินทางกลับสู่เส้นทางที่ได้รับอนุญาตทันทีทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกได้กำชับให้ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศบูรณาการร่วมมือกับตำรวจทางหลวงตำรวจภูธรและด่านศุลกากรตั้งด่านตรวจเข้มสกัดกั้นรถบรรทุกต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการไทยและดูแลความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างสูงสุดนภศรแก้วคำรายงาน
1: 1คนรถน้อย100คนรถมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

ส่วนดีก็คือซอยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตแต่ส่วนเสียก็คือเฮาอาจถูกหลอกจากมิจฉาชีพทำให้เสียเงินเสียทองตั้งแต่เล็กๆน้อยๆไปจนถึงคันบัดโตได้อย่าหลงเสืออีหยังง่ายๆมีลิงแปลกๆก็อย่าไปกดทั่วทีบถ้าพลาดตกเป็นเหยื่อให้รวบรวมหลักฐานรีบแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน1441หรือทางเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com ที่สำคัญบ่มีการรับแจ้งความทางไลน์เด้อของปลอมแท้ๆใส่ซื่ออย่างมีสติเพื่อสตังค์จะได้บ่เบิดด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สุรินทร์สำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์ปรากฏการณ์เอลนีโญในประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งขอแนะนำพี่น้องประชาชนเตรียมรับมือภัยแล้งให้ใช้น้ำอย่างประหยัดเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าพุทธะกักเก็บน้ำย่ามหนาฝนหันมาใส่อุปกรณ์ประหยัดน้ำบ่ทิ้งขยะผ้าอนามัยหรือกระดาษทิชชู่ลงในโถสักโครกสิเฮ็ดให้เสียน้ำจำนวนหลายกิจกรรมที่ต้องใส่น้ำให้ใส่ภาชนะร่องน้ำแทนการปล่อยน้ำเช่นร่องน้ำใส่ถังใส่ล่างรถและติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใส่ขาดน้ำขาดชีวิตซอยกันคิดซอยกันประหยัดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: รถพี่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะ
1: เรียบร้อยครับผมไม่ว่าจะเป็นยางรถเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบเบรกสัญญาณไฟใบปัดน้ำฝนอุปกรณ์ฉีดกระจกพร้อมใช้งานเดินทางปลอดภัยชัวร์ครับผม
0: ไม่ว่าวันไหนๆเทศกาลอะไรตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทางห่างไกลอุบัติเหตุ
2: ชีวิตมีค่าพอความร้อนใจ
3: สปท.สุรินทร์ FM 97.5 MHz คลื่นแห่งความรู้และ

ทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งทุ่งทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงศึกษาธิการเตรียมไทยเป็นเจ้าภาพประชุมการศึกษาโลกปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24 ถึง 26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30 กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงศึกษาธิการเตรียมไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมการศึกษาโลกปี2570พร้อมยกระดับการบริหารสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อยกระดับการศึกษาน
7: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาขององค์การยูเนสโกและหารือการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยประสบความสำเร็จโดยประเทศไทยได้รับการยืนยันเป็นเจ้าภาพร่วมกับยูเนสโกจัดการประชุม Global Education Meeting 2027ระหว่างวันที่31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2570ที่กรุงเทพมหานครพร้อมนำเสนอนโยบาย Thailand Zero Dropout เป็นต้นแบบการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในอาเซียนนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเริ่มใช้ระบบ e-office เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2570เพื่อก้าวสู่ระบบราชการไร้กระดาษโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะเริ่มนำร่องตั้งแต่วันที่1 ตุลาคมนี้พร้อมจัดทำกรอบแนวทางการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: การท่าเรือแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมศุลกากรและ NT เปิดใช้งานระบบใบสั่งปล่อยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับสู่สมาร์ทพอร์ตช่วยผู้ประกอบการลดขั้นตอนลดกระดาษและลดต้นทุนโลจิสติก
8: นายแถมศิลป์ศรีบางพลีน้อยรองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพเปิดเผยว่าท่าเรือกรุงเทพการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการระบบ NSWE-D/O อย่างเต็มรูปแบบแล้ววันนี้โดยร่วมมือกับ5 สายเรือนำร่องเปิดให้ใช้งานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งระบบนี้เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสายเรือท่าเรือและผู้ประกอบการผ่านแพลตฟอร์มกลางเพื่อให้การรับและปล่อยสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและโปร่งใสถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไร้กระดาษขอเชิญชวนสายเรือและผู้ประกอบการขนส่งไทยร่วมใช้งานระบบ NSW E-D/O พื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศร่วมกันด้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าระบบดังกล่าวจะช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าสินค้าได้แบบเรียลไทม์ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาคเอกชนแต่ยังสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางศุลกากรของไทยให้ก้าวสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรพิจารณากรณีตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นระบุเงื่อนไขจัดการสอบมีช่องโหว่พร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบเส้นทางเงิน
9: นายรังสิมันโรงประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยผลการประชุมกรรมการวันนี้กรณีตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าการพิจารณาพบว่าเงื่อนไขการจัดสอบหรือ TOR ยังมีช่องโหว่ไม่รัดกุมเพียงพอโดยเฉพาะระบบตรวจสอบการแก้ไขคำตอบย้อนหลังซึ่งไม่สามารถยืนยันได้หากมีการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นรายชื่อกว่า 15,000 คนพบกระดาษคำตอบถูกแก้ไขประมาณ 6,000 คนจึงไม่อาจมั่นใจได้ว่าจะตรวจพบผู้ทุจริตทั้งหมดทั้งนี้เห็นว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.รวมถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยและอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้นอกจากนี้ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยยังชี้แจงว่ายังไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ใดรวมทั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ยังไม่ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยกรรมาธิการขอให้เร่งดำเนินการพร้อมเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและเสนอให้มีบุคคลภายนอกร่วมตรวจสอบเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นของสังคมชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่15กรกฎาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ดวงใจกับความรักเพลงนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ค่ะพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกวันที่6ธันวาคม2490ซึ่งเป็นวันจัดเฉลิมพระชนมพรรษาครบ20พรรษาณพระตำหนักวิลล่าวัฒนาสวิตเซอร์แลนด์นะคะโดยในช่วงค่ำหลังจากเสวยพระกรยาหารแล้วก็บรรเลงเพลงนี้ในชื่อ Nevermind the HM Blues นิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะคือวันนี้เราจะฟังเพลงนี้จากการบรรเลงเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ Never Mind the H.M. Blues หรือเพลงโดนใจกับความรักเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่6ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ท่านผู้ฟังคะเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2482ชื่อวงก็คือวงดนตรีลีลาศกรมโฆษณาการดังนั้นเพลงที่บรรเลงจึงเป็นเพลงในจังหวะที่ใช้สำหรับงานลีลาศก็มีหลายจังหวะนะคะจังหวะเร็วๆส่วนมากแล้วจะเป็นเพลงสนุกๆที่ครูเอื้อสุนทรสนานท่านเป็นผู้ใส่ทำนองค่ะอย่างเช่นเพลงอกฉันอำนาจตาเธอและสุดเวียงสามเพลงนี้คุณจันทนาโอบายวาทจะขับร้องนะคะครูเอื้อก็ใส่ทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้วทั้งสามเพลงค่ะ

นอกจากคุณจันทนาโอบายวาทแล้วนะคะสุนทรภรณ์ก็มีเพลงในจังหวะคึกคักสนุกสนานด้วยเช่นกันเพลงปลูกรักคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องพรจุมพิษคำร้องโดยศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและใครจะเห็นห้วงหฤทัยอาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิริแต่งคำร้องและทั้งสามเพลงนี้ครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนอง

นั่นคือเสียงของสุนทรภรณ์นะคะเพลง3เพลงชุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงเร็วๆคุณมัทนาก็มีเหมือนกันเพลงแรกเธออยู่ไหนคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องต่อได้ดอกไม้กับแมลงเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะและโทษผู้ชายคำร้องก็เป็นของครูแก้วเช่นกันและเพลงนี้คุณมัทนาขับร้องกับคุณสุปณีและคุณชวลีและเช่นเดียวกันนะคะทั้ง3เพลงนี้ผู้ใส่ทำนองคือครูเอื้อสุนทรสนาน

มื่อไรจะรู้กันโอ้ผู้ชายเจ๊ผู้ชายสมูงเงา

เสียงของคุณมัทนาโมรากุลในจังหวะสนุกสนานผ่านไปแล้วคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีมีเพลงสนุกเช่นเดียวกันเพลงแรกสนอเพลงที่สองพิศวาส2เพลงนั้นครูแก้วแต่งคำร้องนะคะและทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะส่วนเพลงที่3ขอฝากอาลัยครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวท

ท่านผู้ฟังคะเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์บรรเลงขับร้องในการลีลาดด้วยจังหวะเร็วๆหรือละตินนั้นทั้งผู้เต้นผู้เล่นและผู้ขับร้องก็สนุกสนานไปพร้อมๆกันคุณวินัยจุลบุษปะค่ะมีเพลงในจังหวะลีลาดประเภทนี้อยู่ไม่น้อยฟังเพลงเจ้าชู้ตัวอย่างครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูเอื้อต่อด้วยอย่าใจน้อยผลงานของทาตรีและครูเอื้อค่ะและปิดท้ายด้วยลืมไม่ลงที่คำพรแต่งคำร้องทำนองด้วยครูธนิตผลประเสริฐจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

น้อยไปหน่อยเลยขึ้นใจโทษไม่ใช่กันอย่าดูแคลนแค่ในตัวพี่ใครพี่จะ

ไรอย่าลืมรถสุขสัมพันธ์ยังอย่าคิดว่าฝันไปความทรง

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมควบคุมโรคย้ำการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับที่พบผลบวกกว่า 4,000 รายในจังหวัดมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อเพียง4รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวน

0: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คนรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
4: รมควบคุมโรคย้ำการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับที่พบผลบวกกว่า 4,000 รายในจังหวัดมหาสารคามเป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้นส่วนผลยืนยันพบผู้ติดเชื้อเพียง4ราย
5: นายแพทย์วิชาญบุญกิติกรผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากล่าวว่ากรณีการตรวจยืนยันผลตรวจมาตรฐานการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในนักศึกษาจังหวัดมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อจริงเพียง4รายจากการตรวจยืนยันในกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีผลการตรวจคัดกรองเป็นบวกในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม309รายและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปว่าเกิดการระบาดของโรคในมหาวิทยาลัยเนื่องจากโรคพยาธิใบไม้ตับไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คนแต่เกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดดิบหรือปรุงไม่สุกและยังไม่พบความเชื่อมโยงด้านเวลาสถานที่หรือแหล่งอาหารร่วมของผู้ติดเชื้อพร้อมย้ำว่าตัวเลขผู้ที่มีผลตรวจคัดกรองเป็นบวกกว่า 4,000 รายที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้เป็นเพียงผลการคัดกรองเบื้องต้นไม่ใช่จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันและขอความร่วมมือให้ใช้คำว่าผู้ที่มีผลตรวจคัดกรองเป็นบวกจนกว่าจะผ่านการตรวจยืนยันตามมาตรฐานทั้งนี้แต่ประชาชนจะสามารถหาชุดตรวจมาตรวจเองได้แต่หากผลเป็นบวกยังจำเป็นต้องรับการตรวจยืนยันเพิ่มเติมนฤมลอุดมพรรายงาน
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเร่งปรับปรุงกฎหมายควบคุมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อคืนเงินเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาล
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้าเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการหลอกลวงประชาชนผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยนายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบหมายให้เอด้าเป็นหน่วยงานหลักในการประสานข้อมูลคดีส่งต่อไปยังศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC 1441เพื่อติดตามเส้นทางทางการเงินและดำเนินคดีตามกฎหมายบัญชีม้าพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกระทรวงพาณิชย์บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดนอกจากนี้กระทรวงยังเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมาตรการกำกับดูแลความรับผิดชอบของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ขณะที่กฎกระทรวงการคืนเงินให้ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2569จะมีผลบังคับใช้วันที่12สิงหาคมนี้เปิดทางให้สำนักงานปปง.คืนเงินแก่ผู้เสียหายได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนันนภาแสนตุ้มรายงาน
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินาพบอังกฤษเมสซี่นำทัพลุ้นป้องกันแชมป์อังกฤษหวังเข้าชิงครั้งแรกในรอบ60ปี
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่ากับทีมชาติอังกฤษที่กำลังลุ้นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีนับตั้งแต่คว้าแชมป์โลกครั้งแรกและครั้งเดียวเมื่อปี1966โดยจะลงสนามในเวลา 2:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมในเกมนี้ทัพฟ้าขาวไม่มีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว8ประตูขึ้นนำดาวซันโวในทัวร์นาเมนต์นี้พร้อมลงลาตาข่ายทำสถิติต่อไปด้านทัพสิงโตคำรามยังมีปัญหาตำแหน่งแบ็คขวาหลังจากที่จาเรลควันซ่าติดโทษแบนขณะที่ริสเจมอาจจะยังไม่พร้อมเป็นตัวจริงทำให้เอสรีคอนซ่ามีโอกาสขยับไปเล่นแทนด้านเดแคนไลส์หายป่วยพร้อมลงสนามส่วนแนวรุกยังนำโดยแฮร์รี่เคและจูดเบลลิงแฮมที่กำลังฟอร์มร้อนแรงยิงไปแล้วคนละ6ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้ปุริภัสสอนการรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทโลทอนจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนากับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ณเวลา5 ทุ่ม 10 นาทีถึง6 ทุ่มโดยประมาณญาติโยมที่ยังนอนไม่หลับหรือยังมีภารกิจหน้าที่การงานอื่นๆนะทำอยู่ก็ขอให้มีความสุขกับการฟังธรรมะก่อนนอนอยู่เป็นกำลังใจให้กับกันและกันต่อไปนะโยมนะสื่อธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนแล้วก็ได้บุญได้กุศลนะโดยเฉพาะในเรื่องของบุญกุศลนั้นในยุมญาติทั้งหลายเราชาวพุทธเราเข้าใจว่าการสวดมนต์ก็เป็นบุญการฟังเทศน์ฟังธรรมก็เป็นบุญอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเมื่อทำแล้วก็เป็นบุญกันทั้งนั้นเพราะบุญแปลว่าความสุขนะบุญแปลว่าการชำระบุญแปลว่าเต็มบุญแปลว่าความสุขในขณะที่เราปฏิบัติภารกิจหน้าที่อย่างมีความสุขนั่นบุญเกิดแล้วในขณะที่เราสวดมนต์ภาวนาเรามีความสุขใจบุญก็เกิดเช่นเดียวกันแม้ในขณะที่กำลังฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้เรามีความสุขกายสบายใจจะเจริญจิตตภาวนาไปพร้อมๆกันก็เป็นบุญเป็นกุศลเช่นเดียวกันนะแล้วก็ญาติโยมที่สร้างสมบุญงามความดีอื่นๆทำแล้วสบายใจทำแล้วเกิดประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์สังคมก็ชื่อว่าเป็นบุญเช่นเดียวกันสุขโขปุญญสัจโยการสั่งสมซึ่งบุญนั้นนำความสุขมาให้นะก็ขอให้มีความสุขกับการสร้างบุญสร้างกุศลบุญแปลว่าการชำระนะก็คือเราชำระกายชำระวาจาชำระจิตใจของเราให้สะอาดชำระกายก็โดยทั่วไปคนเราก็ชำระกายก่อนหลับก่อนนอนก็อาบน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเป็นเรื่องปกติธรรมดานั่นทำให้เราสบายกายสบายใจนะที่เราได้ชำระล้างร่างกายให้สะอาดสะอ้านแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจในยามค่ำคืนก็เป็นบุญเป็นการชำระชำระกายก็ปกติทั่วไปชำระวาจาก็ปกติทั่วไปส่วนการชำระใจเนี่ยโยมญาติทั้งหลายอันนี้ชำระความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางนะเมื่อเรามีกิเลสมีโลภโกรธหลงเบาบางเราก็มีความสุขได้นะบุญแปลว่าเต็มก็ยอดโยมก็เต็มด้วยศรัทธาเชื่อว่าเราชาวพุทธเรานะเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเชื่อเรื่องคุณเรื่องโทษเมื่อเชื่อเรื่องบาปเราก็อย่าทำบาปเชื่อเรื่องบุญเราก็ทำบุญอะไรที่เป็นโทษเราไม่ทำจะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อทำแล้วเกิดคุณอย่างเดียวนะศรัทธาประสาทะความเลื่อมใสเราเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะของความเป็นชาวพุทธฟังเทศน์ฟังธรรมฟังแล้วเกิดความสุขกายสบายใจนะมีงานบุญงานกุศลญาติโยมได้มีโอกาสไปร่วมนะซึ่งเราชาวพุทธเนี่ยมีเวลาที่จะร่วมกันอยู่มีเวลาที่จะเจอกันอยู่บ่อยๆอย่างเช่นวันพระวันธรรมสวนะวันพระในญาติโยมเราเจอกันทุกวันพระเป็นสมาคมของเราชาวพุทธก็ว่าได้เช่นเดียวกันหรือเวลามีงานบุญอื่นๆที่จัดขึ้นที่วัดหรือจัดขึ้นในชุมชนก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นวันที่เราได้เจอกันนะเราได้เกิดความคุ้นเคยได้เกิดความเลื่อมใสนี่ก็บุญแล้วเต็มด้วยเจตนานี่ก็สำคัญอย่างยิ่งนะอย่างเช่นญาติโยมที่รอฟังเทศน์ฟังธรรมธรรมะก่อนนอนนะเราก็รอด้วยความเต็มอกเต็มใจตั้งใจที่จะฟังนะแล้วก็ในขณะฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็มีความสุขนะฟังแล้วนึกถึงธรรมะที่เราได้ฟังนำไปเป็นข้อปฏิบัติบุญกุศลก็เกิดแล้วนั้นฝากญาติฝากโยมในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลในยามค่ำคืนแต่ก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนะก็ต้องขออนุโมทนาที่รายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์จากผู้มีใจบุญนะที่ได้ถวายเวลาก็คือท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนี้ก็อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี
นะทำให้รายการธรรมะก่อนนอนมีให้ญาติให้โยมได้ฟังกันเป็นประจำทุกค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์และผู้ที่จะลืมไม่ได้ก็คือสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่อยู่เป็นกำลังใจให้ในยามค่ำคืนก็ชื่อว่าเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนมาเช็คเช่นเดียวกันตลอดทั้งญาติโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลนะที่ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆก็เป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาอันสำคัญยิ่งเช็คเช่นเดียวกันเพราะนะการจัดทำรายการหรือการทำกิจกรรมอื่นๆก็แล้วแต่ก็ต้องมีผู้สนับสนุนอยู่แล้วนะอย่างเช่นรายการธรรมะก่อนนอนก็มีญาติมีโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลเนี่ยได้อุปถัมภ์นิมนต์ไปเทศฉลองศรัทธาโยมก็อุปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาให้ญาติโยมได้เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันต่อไปฟังแล้วเนี่ยญาติโยมอยากจะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช็คเช่นเดียวกันหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านะสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านี่มีอะไรอย่างไรนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะมีอยู่5ประการด้วยกันนะเรื่องที่ไม่สามารถรู้ได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่5ประการนั้นเป็นไฉน1คือเรื่องชีวิตความเป็นอยู่2พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วย3เรื่องการเวลาเวลาที่จะตาย4เรื่องสถานที่ตายแล้วก็5คติทางที่จะไปเกิด5ทางเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราเนี่ยน่าจะว่าจะประสบพบว่าเราจะประสบว่าเราจะประสบพบกับสิ่งเหล่านี้ตอนไหนอย่างไรหรือการเวลาจะถึงเราเมื่อไรอย่างไรอันนี้ก็ไม่มีใครล่วงรู้ล่วงหน้าได้เกี่ยวกับ5ประการนี้คือเป็นธรรมะที่ไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุล่วงหน้านะญาติโยมที่ฟังในยามค่ำคืนก็พิจารณาตามไปด้วยนะโยมนะนะบรรยากาศสบายสบายก็กลางวันก็เริ่มร่มร้อนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในยามค่ำคืนนะก็สบายใจนะเย็นกายเย็นใจยิ่งญาติโยมที่อยู่ในห้องปรับอากาศด้วยแล้วนี่ก็คอยมีความสุขกันแล้วกันส่วนญาติโยมไม่มีห้องแอร์ญาติโยมนอนเปิดพัดลมในยามค่ำคืนก็ปกติธรรมดาใช้พัดลมก็ปกติแล้วแต่ก่อนสมัยก่อนไม่มีพัดลมเลยญาติโยมใช้ผ้าพัดแล้วก็ใช้ใบตาลพัดนะก็ยังหลับได้นะปัจจุบันนี้ก็ดีแล้วมีพัดลมท่านดีหน่อยก็โยมที่สะดวกสบายหน่อยก็มีห้องปรับอากาศก็คอยมีความสุขให้กำไรชีวิตของเราก็แล้วกันทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุขก็ทำไปเถอะขออย่างเดียวอย่าไปข้องแวะกับอบายมุขอย่าไปข้องแวะกับยาเสพติดก็เป็นอันใช้ได้มันจะมีคดีความในญาติโยมนะทำอะไรที่มันไม่เกิดคดีความมันไม่ผิดกฎหมายมันไม่ผิดศีลธรรมมันไม่ผิดกฎกติกาของสังคมเนี่ยทำไปเถอะญาติโยมนะมันเป็นความดีนะอย่างเช่นเราทำมาหากินเราก็ทำโดยสุจริตนะแล้วก็เรามีจิตอาสาช่วยการงานสังคมเราก็ทำไปนะส่วนฟังเทศฟังธรรมหรือการทำบุญทางศาสนาอันนี้เราชาวพุทธเราก็มีโอกาสที่จะทำอยู่แล้วนะก็ทำไปชีวิตอยู่ไม่ถึง100ปีเดี๋ยวก็ตายแล้วถ้ามัวแต่ผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้มันจะมีสำหรับเราหรือไม่อย่างไรแต่คืนนี้เรารู้ว่าเราได้ฟังธรรมะนะธรรมะก่อนนอนจากสวทบุรีรัมย์นะที่กำลังออกอากาศในยามค่ำคืนอย่างนี้ให้ญาติโยมได้ฟังกันโยมก็ฟังให้มีความสุขกันแล้วกันนะอย่าให้มีความทุกข์ในยามพักผ่อนหย่อนใจนะเอาสาระจากธรรมะไปประยุกต์ใช้นะเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าในขณะที่ยังมีลมหายใจนะชีวิตความเป็นอยู่ที่ว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้านี่เป็นอย่างไรคำว่าชีวิตในที่นี้ก็หมายถึงอายุเรานี่แหละญาติโยมนะคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะทราบได้ว่าเราเนี่ยจะมีอายุอยู่ในโลกใบนี้ได้นานสักเท่าไหร่นะไม่มีใครรู้เพราะไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าจะตายเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้ปี
รู้แต่เพียงว่าจะต้องตายแน่นอนโยมต่างกันก็แต่ว่าก่อนหรือหลังเท่านั้นเองในครั้งพุทธกาลเนี่ยได้มีการกำหนดอายุขัยของคนไว้ประมาณ100ปีนะแต่มาถึงปัจจุบันนี้บุคคลเนี่ยมีอายุขัยประมาณ75ปีโดยส่วนมากนะโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะเกินก็มีแต่น้อยกว่า65ปีนี่ก็เยอะในญาติโยมนะพระผู้ดำเนินรายการเองเป็นพระนักเทศเวลาญาติโยมนิมนต์ไปเทศในงานบุญต่างๆนี่ก็จะจดชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็อายุของคนตายนะมาอ่านแล้วก็มาเทศนะแล้วก็ทำให้พิจารณาได้ว่างานศพแต่ละงานศพที่ไปเทศนั้นเนี่ยผู้ตายอายุเท่าไหร่ก็ทำให้เข้าใจว่าความตายของคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดอายุได้นะไม่สามารถที่จะกำหนดอายุเท่ากันได้บางคนเกิดพ.ศ.เดียวกันเนี่ยแต่ไม่ได้ตายพร้อมกันก็มีญาติโยมเกิดพร้อมกันตายคนตายก่อนก็มีคนตายหลังก็มีนะคนอายุมากตายก็มีคนอายุน้อยตายก็เยอะเนี่ยมันไม่แน่นอนนั้นการที่จัดคิวให้รถออกนะก็จัดไปตามคิวคันนั้นคันนี้ออกเวลานั้นเวลานี้แต่ชีวิตของคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดคิวให้ตายได้เพราะอะไรเพราะความตายนั้นมันไม่แน่นอนนะไม่มีใครรู้หรอกว่าคิวของตนเองจะถึงตอนไหนนะรู้แต่ว่าเราไปงานศพคนอื่นเท่านั้นเองส่วนงานศพเราตอนไหนใครจะมาอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นั่นตัวนี้ญาติโยมก็เข้าใจนะแล้วก็พิจารณาในเรื่องของชีวิตว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะอายุขัยของคนเราในสมัยพุทธกาลก็100ปีปัจจุบันนั้น75ปีขอยมันได้นะแต่โดยที่เห็นเนี่ยนะก็คือ60 50 30ก็มีประมาณเนี้ยที่สามารถอยู่ได้100ปีนี่ก็น้อยนะญาติโยมนะไม่มากนะน้อยเหลือเกินกับการที่คนอยู่ได้100ปีแต่ก็ยังมีอยู่มีบ้าง100กว่าปีก็ยังมีแต่ไม่มากนะเอาเป็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดวันเวลาในการอยู่ใช้ชีวิตใช้แรงกายในโลกใบนี้ได้เมื่อถึงคราวตายนะก็พร้อมที่จะไปตามนั้นแหละนะปัจจุบันนี้เราก็ต้องพิจารณาถึงสัจธรรมความจริงกันอยู่บ่อยๆอย่าให้ความเพียรย่อหย่อนนะโยมนะสร้างสมงามความดีไปชีวิตมันไม่แน่นอนนะบางคนก็ขี้เกียจเกิดมาก็ผลัดวันประกันพรุ่งนะขี้เกียจทำการทำงานความเพียรย่อหย่อนงานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้อะไรประมาณนั้นหนีที่ยากบากไปหาที่ง่ายคลายความเพียรนะให้การเวลามันผ่านไปโดยไร้ประโยชน์นะโดยไร้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราท่านทั้งหลายเราก็ต้องคำนึงถึงอายุอันนามของเราด้วยถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรได้อะไรบ้างถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรให้มันเหมาะสมกับอายุของตนเองนะเมื่ออายุมากแล้วเราจะไปทำงานหนักๆเหมือนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ได้มาอยากได้ใครมีตอนอายุ60 70ปีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละญาติโยมนะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียนจบมีการมีงานทำเราก็เพียรพยายามไปนะไม่ทำตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ทำตอนที่มีเรี่ยวมีแรงก็คงจะสร้างอนาคตของตนเองไม่ได้นั้นเราก็ต้องตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเราไปนะโตแล้วมีอายุแล้วเราก็มีความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าโตฟักโตแฟงโตแตงโตเต้าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโตแต่เนื้อหนังมังสาส่วนสติปัญญาคุณธรรมประจำปะจะประจำใจเนี่ยหาโตไม่อันนี้ก็ไม่ดีนะชีวิตของบุคคลประเภทนี้มีค่าน้อยญาติโยมนะสู้ชีวิตของบุคคลที่มีอายุน้อยซึ่งเป็นคนที่ขยันไม่เกียจคร้านทำงานแข่งกับเวลานะสร้างคุณค่าชีวิตให้แก่ตนเองแล้วก็บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมไม่ได้นะแต่คนโดยมากชอบคนมีอายุยืนนะผู้ใดมีอายุยืนก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญอันนี้ก็ตามนั้นแหละญาติโยมใครมีอายุมากก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญที่ทำไว้แต่ภพชาติปางก่อนแต่เราก็อย่ามีอายุยืนอย่างเดียวเราก็ต้องทำคุณประโยชน์ด้วยส่วนในทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าเพียงแต่ความเป็นผู้มีอายุยืนอย่างเดียวไม่บำเพ็ญคุณประโยชน์ใดๆค่าของชีวิตมันมีน้อยนะแต่ถ้าหากว่ามีอายุยืนด้วยบำเพ็ญประโยชน์ไว้มากด้วยนะเหมือนชีวิตของญาติของโยมที่ใช้อยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยอายุเราเนี่ยยืนยาวมาจนถึงคืนนี้
แล้วก็ยืนยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เราก็ยังมีสติในการสร้างสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดมีแก่ตนไม่ผลัดวันประกันพรุ่งเรียกว่ามีอายุยืนด้วยแล้วก็ทำคุณงามความดีด้วยให้คุ้มกับการที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยญาติโยมนะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะยากสี่ยากที่พระพุทธองค์ตรัสไว้หนึ่งการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากสองการมีอายุยืนยาวนี่ก็ยากสามการได้ฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็ยากและสี่การได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี่ก็ยากสุดๆเลยนะเอาเป็นว่าสามยากนี่เราได้แล้วหนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์สองเราได้มีอายุยืนยาวมาจนถึงคืนนี้สามเราได้ฟังเทศฟังธรรมฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้พระลูกพระหลานนำมาเสนอก็ตามแต่ก็ชื่อว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะเป็นกระบอกเสียงแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำธรรมะมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้ฟังกันน่ะเพื่อญาติโยมจะได้เข้าถึงหลักธรรมก็เชื่อว่าเรานั้นน่ะได้ยาก3ยากแล้วส่วนยากที่4เนี่ยอันนี้ยากจริงๆการที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์เนี่ยก็ยากนะญาติโยมน่ะอย่างสมณะโคดมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราองค์ปัจจุบันเนี่ยก็ 5,000 กว่าปีแล้วน่ะแม้พระองค์จะนิพพานไปแล้วธรรมะของพุทธเจ้าก็ยังอยู่ส่วนพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะอุบัติตอนไหนตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ต้องไปคิดญาติโยมเราคิดแต่ว่าตอนปัจจุบันเนี้ยเราทำหน้าที่ของเราดีแล้วให้คุ้มกับชีวิตที่เราได้เกิดมาให้สมกับสิ่งที่เราได้มาโดยยากยาก4ยากเนี่ยเราได้แล้วนะเราก็มีหน้าที่พึงจัดพึงทำก็ทำต่อไปจนกว่าชีวิตเราเนี่ยจะหาไม่หรือจนกว่าจะหมดลมหายใจว่างั้นเถอะชีวิตคือความเป็นอยู่ชีวิตเหมือนโรงละครพวงนี้ก่อนเราท่านเกิดมาต่างร่ายรำทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางครั้งก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีรักมีร้างมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลานะละครชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยต่างก็มีบทบาทแตกต่างกันออกไปนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนเรารู้เราเข้าใจในส่วนนี้เราก็ใช้ชีวิตของเราให้มันคุ้มนะคำว่าใช้ชีวิตให้มันคุ้มก็คือเราได้ทำประโยชน์มากนะเกิดมาเป็นคนก็อย่าให้จนความดีเกิดมาทั้งทีก็ขอให้มันมีความดีติดตนประมาณนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วไม่สร้างสมคุณงามความดีอะไรเลยไม่ทำประโยชน์อะไรให้มันเกิดขึ้นเมื่อล้มหายตายจากไปแล้วล้มหายตายจากไปก็ไม่มีอะไรเหลือไว้ไม่มีอะไรเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้รู้แล้วก็ได้ติดตามนะผลงานหรือได้ติดตามสิ่งที่เรานั้นได้กระทำญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ชื่อว่าประเสริฐแล้วนะตราบใดที่ยังมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกชื่อว่าเป็นลาภอันประเสริฐแม้จะมีชีวิตอยู่1วัน1คืนก็ชื่อว่าประเสริฐแล้วชื่อว่าบุญแล้วที่เรายังได้ใช้ลมหายใจเนี่ยนะในการสร้างสมคุณงามความดีนะใช้ลมหายใจที่เรามีอยู่ทำความดีกันต่อไปนะทำอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นมีอายุยืนซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงประทานยาอายุวัฒนะให้เวนยสัตว์ได้นำไปดื่มได้นำไปปฏิบัติอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ฟังดูแล้วก็พิจารณาตามกันแล้วกันว่ายาอายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประทานไว้เป็นไฉนตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณพระวิหารบุพพารามเมืองสวัสดีของพระเจ้าปัสเสนที่โกศลเสวยพระกยาหารมากทรงอึดอัดอ่อนเพลียง่วงซึมได้ทรงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบอาการของพระราชาแล้วจึงทรงประทานพระคาถาว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในอาหารย่อมมีความสุขแก่ช้าและมีอายุยืนนานนะพระราชารับสั่งให้นายสุทัศน์พนักงานรับใช้เรียนท่องจำพระคาถานี้ไว้แล้วค่อยเตือนสติเมื่อขณะเสวยพระกยาหารทุกมื้อเมื่อพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงปฏิบัติตามพระวาทนั้นเนี่ยความอึดอัดง่วงซึมก็หายไปพระอนามัยดีขึ้นนะทรงลูบพระวรกายด้วยความยินดีทรงเปล่งอุทานว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพภูมินี้
และประโยชน์ในภพภูมิหน้าหนอพระสูตรนี้ญาติโยมนับว่าเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยยาอายุวัฒนะหน้าที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระเจ้าปเสนที่โกศลที่ไม่ทรงรู้ประมาณในการเสวยพระกยาหารนะคือเสวยมากเกินประมาณถ้าทรงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังเสวยใหม่ๆก็จะง่วงซึมอึดอัดไม่มีความผาสุกพระพุทธเจ้าทรงประทานข้อคิดในการบริโภคอาหารให้รู้จักความพอดีคือไม่มากหรือน้อยจนเกินไปด้วยการเอาสติมาคุมไว้นั่นก็หมายความว่าให้ควบคุมความอยากนะก็คือตัณหาทางลิ้นนะไว้ด้วยสติโดยทรงให้มหาดเล็กคอยนั่งเตือนสติอยู่ข้างๆในขณะที่กำลังเสวยพระกยาหารทุกมื้อผลก็คือทรงมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะจึงทรงเปล่งอุทานต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้านะสัตว์โลกมีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครแย้งได้แต่ว่าอาหารนั่นแหละอาจเป็นได้ทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายไปในขณะเดียวกันนะถ้าผู้บริโภคขาดปัญญาและตกเป็นทาสของตัณหาคือบริโภคเพราะตกเป็นทาสของลิ้นนะพระสูตรนี้ญาติโยมน่าจะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับผู้ที่ไม่อาจที่จะควบคุมจิตไว้ได้ด้วยสติในขณะที่กำลังบริโภคอาหารจนเกินความจำเป็นคือไม่ผาสุกเพราะอาหารเป็นเหตุจนต้องร้อนถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นนาถะของโลกต้องทรงออกอุบายให้จนพระราชาได้รับความสุขนั้นโยมญาติทั้งหลายยาอายุวัฒนะคืออะไรก็คือให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเนี่ยง่ายนิดเดียวคือมีสติในขณะที่เรากำลังกินทานอาหารอยู่ถ้าปราศจากสติแล้วอายุเราก็จะไม่ยืนคือคนเราในญาติโยมต้องกินอาหารจึงจะอยู่ได้นะอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่จะยังอัตภาพให้ดำเนินไปทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงแต่เราก็อย่าลืมว่าอาหารเนี่ยเป็นผู้สร้างด้วยแล้วก็อาจจะเป็นผู้ทำลายด้วยเช่นเดียวกันนะผู้สร้างก็คือให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปมีเรี่ยวมีแรงผู้ทำลายก็คือทำให้เกิดโรคทำให้อึดอัดง่วงเหงามึนซึมอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็กินมากเกินไปก็ไขมันในเม็ดเลือดตามมาบางทีกินสุกๆดิบๆหรือซอยจุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งก็เป็นการนำพยาธินำภัยมาเบียดเบียนชีวิตเราก็เป็นได้นะก็ขอให้เรานั้นมีสติในเรื่องของการบริโภคอาหารก็แล้วกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ญาติโยมก็คงจะอิ่มน้ำสำราญกันไปแล้วก็เอาไว้ในเช้าวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะค่อยพิจารณาตามหลักธรรมยาอายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะประทานแก่พระเจ้าปเสนที่โกศลนะว่าทำไมเวลาฟังเทศหลังจากที่ทานอาหารหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วมันชอบง่วงแล้วก็อึดอัดอะไรต่างๆก็พุทธเจ้าก็แนะนำให้รู้จักประมาณในการบริโภคนะบริโภคด้วยสตินะก็จะดีนะทำให้ไม่ง่วงไม่มึนนะก็ไม่อึดอัดด้วยแล้วก็มีอายุยืนยาวด้วยโรคภัยไม่เบียดเบียนด้วยนะนั้นเราพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บเราก็มีรู้เหมือนกันญาติโยมชีวิตเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้สักกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครรู้ล่วงหน้าพยาธิก็เช็คเช่นเดียวกันนะความเจ็บไข้ได้ป่วยบุคคลเกิดมาแล้วเนี่ยจะตายด้วยพยาธิชนิดใดชนิดหนึ่งไม่มีใครรู้เลยนะเพราะว่าพยาธิเนี้ยมีหลายชนิดชีวิตสร้างร่างกายเนี้ยเป็นรังของโรคนะโรคบางอย่างรักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาไม่หายนะบางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเช่นโรคตับโรคมะเร็งแล้วก็โรคเอดส์นะทุกวันนี้โรคมากมายหลายโรคเหลือเกินญาติโยมเบาหวานความดันนะโรคตับโรคไตเยอะแยะโรคสารพัดโรคนะเราก็พยายามดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดียามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนสบายๆนอนให้มันหลับนะโยมนะหลังจากจบรายการก็หลับได้แต่บางท่านก็หลับตั้งแต่เริ่มฟังรายการธรรมะก่อนนอนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดานะบางท่านก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็หลับก็ไม่เป็นไรญาติโยมพระผู้ดำเนินรายการนี้ก็เทศจนกว่าจะจบรายการนั่นแหละนะญาติโยมตื่นขึ้นมาก็เจอรายการธรรมะอีกเช่นเดียวกันคือกติธรรมประจำวันนะอันนี้ก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้พักผ่อนนะชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่จะทำให้ตายอีกมากมาย
หลายเรื่องเหลือเกินเช่นกำลังเดินอยู่บนถนนถูกรถชนตายก็มีอยู่ดีๆเป็นลมล้มฟุบไปก็มากนะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเราดูตัวเองก็ไม่รู้ดูคนอื่นก็ไม่เห็นคือไม่สามารถที่จะทราบได้แน่นอนว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรหรือด้วยเรื่องอะไรนะอันนี้ก็ความไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐแล้วแต่ญาติโยมก็ต้องเข้าใจว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นรังแห่งโรคอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะนั้นคนที่ไม่มีโรคเลยก็เป็นไปไม่ได้มันก็มีบ้างแต่คนที่มีโรค3วันดี4วันไข้เนี่ยญาติโยมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราเนี่ยรับประทานอาหารโดยที่ไม่เลือกหรือโดยที่เราเนี่ยคล้องแวะกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะเสพเข้าไปดื่มเข้าไปก็ทำให้ร่างกายของเรานั้นมีโรคภัยไข้เจ็บนะมันก็เป็นอย่างนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งนั้นก็เกิดแต่กรรมเก่านะชาตินี้ภพภูมินี้เราระมัดระวังแล้วดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแล้วแต่โรคมันก็ยังมานะญาติโยมนะโรคมันก็ยังมาโรคมันก็ยังมีก็สู้ต่อไปบางโรคก็เกิดจากกรรมพันธุ์นะก็ขอให้เราทุกคนได้เข้าใจที่มาของโรคนะถ้าไม่มีได้ดีที่สุดแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกคนเราเกิดมาไม่มีโรคเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นรังโรคอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครจะมีโรคมากใครจะมีโรคน้อยก็อยู่ตรงนี้แหละเอาเป็นว่าความไม่มีโรคเป็นลาภแต่ถ้ามีแล้วเราก็อย่าไปประมาทนะรักษาได้ก็รักษานะโยมนะอย่าไปกลัวหมดกลัวเปลืองให้กำไรชีวิตนะเราทำมาหากินมาตลอดทั้งชีวิตเมื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษาเราใช้ร่างกายสร้างคุณประโยชน์มากมายสร้างบ้านสร้างเรือนมีรถมีรานะพอร่างกายของเราเจ็บป่วยเราก็ต้องดูแลผู้ที่มีพระคุณต่อเรานะก็คือร่างกายเรานี่แหละอย่าปล่อยให้ป่วยนานหรืออย่านอนสมอย่ากลัวหมดกลัวเปลืองเพราะสุดท้ายถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่สิ่งที่เรามีอยู่ในตอนที่เรามีชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นของเราเลยญาติโยมมันไม่ได้ไปกับเราเลยนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้มันดีก็แล้วกันให้ป่วยน้อยที่สุดก็ยิ่งดีต่อมาญาติโยมเวลาที่จะตายอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโยมเด้อนะไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะตายตอนไหนนะบ่ฮู้ดอกว่าสิตายย่ำใดย่ำคืนย่ำเช้าย่ำบ่ายย่ำแล้งก็บ่ฮู้ดอกนะหอดมือตายมือใดก็มือนั้นแหละโยมเด้อดาวเรียงเงียบไงนะก็ไงเนาะนะมันมีระนาเด้งเตมันมีระนาเด้งบุญถาคุณเองนี่นังโดนดับสลับตรงเงี้ยนะก็ไม่มีใครรู้เพราะเวลาตายเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าจะมาถึงเราตอนไหนเนี่ยเกิดมาแล้วจะตายเวลาไหนตายเช้าสายบ่ายเที่ยงตอนเย็นตอนกลางวันตอนกลางคืนก็ไม่มีใครรู้นะบางคนเกิดกลางวันตายกลางคืนบางคนเกิดกลางคืนตายกลางวันอย่างนี้เป็นต้นนะอันที่จริงเนี่ยญาติโยมเรื่องการเวลาเนี่ยย่อมมีเท่าเทียมกันหมดเลยนะจะเป็นคนจนคนมีคนดีคนเลวคนโง่คนฉลาดคนขี้เกียจคนขยันนะมีเวลาเท่ากันทั้งนั้นการเวลาเป็นของยุติธรรมสำหรับทุกคนกล่าวคือมีเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงเดือนหนึ่งปีหนึ่งเท่ากันทั้งหมดเลยต่างกันก็แต่ว่าผู้ใดจะใช้เวลาให้สิ้นเปลืองไปอย่างไรก็เท่านั้นน่ะนี่คือจะต่างกันก็ตรงนี้นะจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างบุญหรือสร้างบาปจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างประโยชน์หรือการก่อโทษย่อมเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนเกี่ยวกับวันเวลาไว้ในหลายๆแห่งเช่นว่าอัจเจนติกาลาตระยันติรัตติโยวโยคุณาอนุปุพังชหันติการเวลาล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยคืออายุก็ละลำดับไปคโนโวมาอุปัจจคาการเวลาอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์กถัมภูตัสสะเมรตินทิวาวีติปตันติวันคืนผ่านไปวันคืนผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าการเวลาล่วงไปวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งทุกคนทุกสัตว์ทุกสิ่งก็พลอยมีอายุมากขึ้นเป็นเงาตามตัวไม่มียกเว้นฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทเพราะเมื่อถึงคราวตายแล้วผัดเพี้ยนไปไม่ได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอัจเฉวะกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวแปลความว่าต้องรีบทำสิ่งที่ควรทำ
คือความเพียรแต่วันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้อาจตายในวันนี้ก็ได้นะส่วนเรื่องที่4นั้นน่ะญาติโยมที่เราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้นะก็คือสถานที่ตายนะเกิดมาแล้วเนี่ยญาติโยมจะตายที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนเนี่ยพูดว่าเกิดที่ไหนก็ตายที่นั่นความจริงเนี่ยไม่ได้เป็นตามที่เราพูดเลยนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่ป่าก็มีนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่โรงพยาบาลก็มีบางคนเกิดในเมืองไทยโน่นไปตายเมืองนอกก็มีฝรั่งมาตายเมืองไทยนี่ก็เยอะนะเกิดเมืองนอกมาตายเมืองไทยก็มีไม่มีความแน่นอนในเรื่องของสถานที่ตายแต่ที่แน่ๆแล้วก็แน่นอนก็คือเราต้องตายแน่นะตายแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนั้นชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละญาติโยมไม่มีใครที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าเราจะนอนตายที่ไหนสถานที่ไปอยู่แล้วไม่ตายแม้เท่าปลายผมปลายเข็มก็ไม่มีนะในผืนปฐพีมีเกิดเท่าใดก็มีตายเท่านั้นความตายนับเป็นด่านสุดท้ายของชีวิตดังพุทธภาษิตที่ว่ามรณันตังหิชีวิตตังอันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่แน่นอนทุวังมรณังความตายเป็นของแน่นอนความตายเนี่ยมีมาพร้อมกับความเกิดทีเดียวนะโยมนะมันคอยหาโอกาสห้ำหั่นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอยู่นะตลอดเวลาเลยทีเดียวปรากฏดุจเพชฌฆาตเงื้อดาบอยู่ใกล้คอเราฉะนั้นมรณธรรมมรณธรรมมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะหลีกหนีความตายไปได้นะสมในพุทธภาษิตที่ว่าณอันตริเขณสมุทธมัชเชเป็นอธิแปลความว่าจะซ่อนกายในกลีบเมฆกลางวิหารซ่อนกายากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางเขาลำเนาไพรณถิ่นใดล้มณถิ่นใดพ้นตายนั้นไม่มีนั้นโยมญาติทั้งหลายจะอยู่บนบกก็ตายบนบกจะอยู่ในน้ำก็ตายในถ้ำกลางทะเลนะก็ต้องตายทั้งนั้นแหละญาติโยมนะหนีไปอยู่บนยอดเขาก็ตายบนยอดเขาความตายมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบางคนตายกลางถนนก็มีนะโยมนะนั่นเนี่ยเราก็อย่าไปแสวงหาสถานที่อยู่แล้วไม่ตายนะก็ตายหมดนั่นแหละแม้พระมาบวชแล้วนะก็เขาไม่เรียกว่าตายก็จริงแต่เมื่อหมดลมหายใจเข้าออกนะก็เรียกว่ามรณะนะมรณภาพก็คือตายนี่แหละนะนั่นเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องความตายเพราะมันมีเกิดแก่เราอย่างแน่นอนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดก็ธรรมดาดับก็ธรรมดาแต่ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่ธรรมดาเราก็ต้องมีสติในการดำรงชีวิตของตนต่อไปนะโยมนะอย่าประมาทก็เป็นอันใช้ได้สร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเรากันต่อไปใครมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนหย่อนใจฟังเทศน์ฟังธรรมถ้ายังไม่หลับก็ฟังจนจบนี่เรียกว่าเราเนี่ยไม่ประมาทในชีวิตอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าคนเราเกิดมาตายแน่อย่าแก้ไม่มีแต่สิ่งที่เราต้องแต่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือตอนที่มีชีวิตอยู่เราก็สร้างคุณงามความดีเรื่องที่5เนี่ยคติทางไปเกิดทางที่จะไปเกิดในวันข้างหน้าตายแล้วเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่มีใครรู้นะโยมนะความจริงเนี่ยทางนั้นเนี่ยมีหลายทางแต่หากจะกล่าวให้สั้นมีเพียง2ทางเท่านั้นสุคติทางดีทุคติทางที่ไม่ดีนะทางที่มีความทุกข์นั้นเราจะเลือกไปทางไหนอะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมถือว่าเป็นสุคติทาง

ฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์นรกถือว่าเป็นทุกขติทางไม่ดีทางเสื่อมทางเป็นทุกข์นะทางที่ก่อให้เกิดในอบายภูมิก็มีความโลภความโกรธความหลงไม่ดำรงตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองเรียกว่าทำชั่วอยู่เป็นนิดสุดท้ายเมื่อล้มหายตายจากก็มีบาปมีกรรมนำให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกนะเป็นอสุรกายบ้างนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของบาปกรรมกันทั้งนั้นไปทางทุกขติก็เป็นทั้งนั้นแหละในฐานะที่เป็นมนุษย์มั่นใจว่าทุกคนปรารถนาทางเจริญทางดีทางสุขด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละญาติโยมเพียงแต่ความปรารถนาก็ไม่สำเร็จตามที่เราปรารถนาได้เราต้องปฏิบัติด้วยนะนั่งนึกนอนนึกนั่งปรารถนานอนปรารถนาก็ไม่สำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการเราก็ต้องสร้างสมคุณงามความดีด้วยจึงจะสำเร็จบุคคลควรต้องกอบก่อสร้างสรรค์ความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมเมื่อทำได้อย่างนี้จะตายเมื่ออายุเท่าไหร่ตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตอนไหนเมื่อไรชื่อว่าตายดีคนตายดีก็มีหวังไปสู่สุคติญาติโยมแต่ถ้าผู้ใดประมาทมัวเมาไม่สร้างความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมจะตายเมื่ออายุเท่าไรตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตายที่ไหนก็ชื่อว่าตายไม่ดีคนตายไม่ดีก็มีหวังไปสู่ทุกขติเพื่อให้แน่วแน่มั่นใจว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แล้วนะจึงควรรำลึกนึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าชราธรรมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความแก่ไปได้ไหมพยาธิธรรมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ไหมมรณะธรรมมหิมรณะนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความตายไปได้ไหมการที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนให้ระลึกอยู่เสมอนะพิจารณาเป็นเนืองนิดนะถึงความจริงแห่งชีวิตคือความแก่ความเจ็บความตายเช่นนี้โดยมีพระประสงค์ทรงให้บรรเทาความเมาในวัยแล้วก็ในชีวิตเพราะบุคคลในญาติโยมบางคนไม่สนใจในการสร้างความดีมีความเมาในวัยแล้วก็ในชีวิตว่าตนยังหนุ่มยังสาวยังเหลืออยู่อีกยาวอายุยังเหลืออยู่อีกมากนะการเวลายังมีอีกเยอะจึงปล่อยให้การเวลาเปลืองไปด้วยการเที่ยวเตร่สนุกสนานเพลิดเพลินไม่ดำเนินการก่อสร้างบุญสร้างกุศลไม่ทำประโยชน์เกิดมาชาตินี้เกิดมาชาติเดียวเที่ยวให้พอประมาณนั้นดึกดื่นก็ยังไม่เข้าบ้านยังตรอนอยู่นะการกอบก่อสร้างบุญคุณประโยชน์นั้นเนี่ยค่อยทำเมื่อคราวแก่เรายังไม่แก่ยังไม่ตายชีวิตเป็นของยืนยาวนะจะต้องอยู่อีกนานประมาณนั้นการทำบุญเข้าวัดฟังธรรมเป็นเรื่องของคนอกหักคนพลาดรักพักงานสังขารเสื่อมนะเตรียมตัวตายจึงปล่อยให้การเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์นะเหตุนี้แหละญาติโยมสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้เราประมาทมัวเมาในวัยในความไม่มีโรคแล้วก็ในชีวิตควรรีบบำเพ็ญกิจกรรมเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อาจตายในวันนี้ก็เป็นได้เมื่อความตายมาถึงเข้าใครเล่าจะขอร้องผ่อนผันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเราศึกษาเป็นนิดถึงความจริงแห่งชีวิตดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นอุบายมรรคาเครื่องบรรเทาความประมาทมัวเมาในลาภยศสรรเสริญความสนุกสนานความเพลิดเพลินมาดำเนินการครองชีวิตให้ถอยห่างจากบาปอกุศลดำรงตนอยู่ในกุศลสุจริตสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็แก่ส่วนรวมนะตามสติปัญญาความสามารถสิ่งเหล่านี้ญาติโยมเป็นเครื่องประกาศถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนทั้งภายภาคเบื้องนี้และก็เบื้องหน้าแม้จะแก่แต่ก็ได้ชื่อว่าแก่ดีคือแก่ศีลแก่ธรรมแก่มีคุณประโยชน์แววแห่งศีลแห่งธรรมยังเปล่งปลั่งสุขใสบนใบหน้าที่ชราก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มีสง่าราศีเป็นที่นิยมยกย่องนับถือนะกล่าวคือเป็นผู้ทั้งเป็นหลักทั้งเป็นใหญ่นะไม่ใช่โตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานหากแต่น้ำคำสำเนียง

เสียงขานก็ไพเราะสนอโสดเป็นประโยชน์และมีสติสอนใจแก่อนุชนคนภายหลังนะกับทั้งยังเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังจะได้ดำเนินชีวิตตามเพราะอนุชนคนรุ่นหลังถือว่าทุกอย่างก้าวเป็นรอยเท้าของอนุชนแม้ว่าจะตายก็ชื่อว่าตายดีตายแต่สังขารร่างกายส่วนคุณงามความดีชื่อเสียงเกียรติคุณทั้งหลายยังหอมกรุ่นอยู่ในโลกมนุษย์หาสิ้นสุดไม่อีกอย่างหนึ่งญาติโยมการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนอย่างนี้มิได้พระประสงค์ให้เกิดความกลัวตายหวาดหวั่นพรั่นพรึงคิดหลบหนีหากแต่เป็นการย้ำเตือนให้เราสำนึกแก่ใจอยู่เสมอจะได้หมดกังวลหายห่วงเพราะอันตรายทั้งปวงของชีวิตนั้นมีมากมีทั้งภายในมีทั้งภายนอกมีทั้งไม่บอกเวลาตายเป็นเครื่องหมายให้รู้เราโดยสารรถหมดระยะทางต้องวางที่นั่งลงจากรถทันทีโดยไม่มีความห่วงกังวลว่ารถของเราที่นั่งของเราขณะนี้กรรมส่งให้เรามาโดยสารในวิถีชีวิตของมนุษย์นะไม่มีตั๋วเครื่องหมายว่าจะสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่นะกำหนดไม่ได้ที่ไหนอย่างไรจึงควรเตรียมพร้อมอยู่เสมอโดยการเจริญมรณสติกรรมฐานคือนึกถึงความตายการพิจารณาอย่างนี้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนนะที่ความตายจะมาถึงนะโยมนะพึงมาดำเนินชีวิตในทางก่อให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนและก็ผู้อื่นนะทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาเราก็เจริญเมื่อสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่ก็ลงไปด้วยใจสมัครว่างั้นไม่ต้องห่วงหน้าพระวงหลังเพราะความตายเป็นของไม่น่ากลัวไม่น่าห่วงควรห่วงแต่ในช่วงระยะเดินทางระหว่างที่เรายังไม่ตายว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรเท่านั้นจึงจะเป็นคุณประโยชน์สมฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ของเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราก็ได้สร้างสมคุณงามความดีตามที่เราพึงทำได้นั้นโยมญาติทั้งหลายชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำอย่างไรตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะมีคุณค่าสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าให้เกิดมีในชีวิตของตนเองเหมือนอุปมาช้างม้าวัวควายเมื่อตายไปแล้วย่อมมีเขามีงามีกระดูกเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายไว้ในโลกมนุษย์เราจะเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีอย่างนั้นก็หาได้ไม่สัญลักษณ์อันแสดงถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนอยู่ที่ผลของงานผลของงานนั้นเมื่อกล่าวสั้นๆคือความดีกับความชั่วทั้งสองอย่างนี้จะไม่มีวันเลือนหายไปจากใจของผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนสมด้วยบทประพันธ์คำกลอนที่ว่าวัวควายตายเหลือไว้แต่เขาหนังช้างตายยังเหลืองาเป็นสักขีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาสาธุชนทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้ว่าชีวิตมันไม่ยั่งยืนนะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนพอล้มหายตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนั้นเนี่ยในขณะที่เราดำรงชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ตั้งจิตตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีพิจารณาตามหลักธรรมที่ว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตย่อมดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนกับน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นดังนี้นั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตและอายุของเราทั้งหลายก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามไปด้วยนะจะได้รีบขนขวายประกอบแต่คุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านอีกทั้งยังชื่อว่าเราเนี่ยได้เป็นผู้ดำรงมั่นอยู่ในความไม่ประมาทดังพุทธอุวาทที่ว่าปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเยปมัตตายะถามัตตาคนผู้ประมาทย่อมเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วนั้นธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับอนายมญาติทั้งหลายที่เป็นผู้ไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตของคนเรานั้นเนี่ย
มีค่าเกิดมาทั้งทีก็ใช้ให้มันคุ้มนะโยมนะเนี่ยอย่างเช่นญาติโยมที่อยู่ในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยยังไม่หลับเนี่ยเราก็ยังได้ประโยชน์ในการฟังธรรมะก่อนนอนจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการนี่เป็นบุญเป็นกุศลนะโยมนะญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะก็คอยมีสติอย่าไปประมาทค่ำคืนอย่างนี้ถ้าประมาทแล้วอันตรายส่วนญาติโยมที่เข้ากะงานเวลากลางคืนเราก็เต็มที่กับงานนั้นอย่าไปง่วงนะโยมนะถ้าง่วงก็มีวิอุบายแก้ง่วงก็คือออกกำลังกายเดินไปเดินมาหรือญาติโยมอาจจะมีเครื่องดื่มอะไรต่างก็ว่ากันไปนี่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในยามค่ำคืนสำหรับญาติโยมที่เป็นสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนหลายท่านบอกว่าดึกไปก็ไม่เป็นไรนะโยมนะถ้าง่วงก็หลับแต่พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเห็นว่ายามค่ำคืนอย่างนี้แหละเหมาะสำหรับญาติโยมที่นอนดึกอยู่เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะโยมฟังก็ได้บุญพระผู้ดำเนินรายการเองเทศก็ได้บุญเช่นเดียวกันนะเราพุทธศาสนิกชนเราทำดีเวลาไหนก็ได้บุญในเวลานั้นขออย่างเดียวอย่าคิดว่าชีวิตเรายังจะอยู่อีกนานนะมันไม่นานหรอกนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตอนนี้เรายังอยู่ก็ทำหน้าที่ของเราไปก่อนนะความประมาทคือความอยู่ปราศจากสตินะโยมนะหรือการปล่อยสติอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอกล่าวคือทำพูดคิดอะไรลงไปโดยไม่มีสติเข้าไปกำกับนะว่าเรากำลังทำพูดคิดสิ่งนี้อยู่แต่กลับทำพูดคิดนะไปตามอารมณ์หรือความเข้าใจผิดเมื่อเป็นเช่นนี้การทำพูดคิดนั้นญาติโยมจะไม่ผิดได้อย่างไรแม้จะถูกก็เป็นส่วนน้อยมีผิดเป็นส่วนมากนะการที่จะหลีกความผิดพลาดครั้งได้นะญาติโยมต้องอาศัยความไม่ประมาทนะมีสติในการดำเนินชีวิตจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ทำไปด้วยอารมณ์ร้ายนะต้องทำไปด้วยอารมณ์ที่ดีเมื่อยามที่เรามีอารมณ์ดีเราก็ทำไปแล้วก็ต้องมีสติกำกับอยู่เสมอคือต้องนึกคิดให้ดีเสียก่อนแล้วจึงทำพูดคิดอย่างเนี้ยจึงจะไม่ผิดในเวลาที่มีอารมณ์ร้ายก็ต้องพักการทำพูดคิดนะไว้ชั่วคราวก่อนอย่าใจร้อนเร่งด่วนทำอะไรลงไปในขณะนั้นนะญาติโยมนะบางทีอาจจะพลาดได้แม้จะช้าไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่หวังผลดีแน่นอนเพราะเราทำในขณะที่เรามีสติดีไม่อารมณ์ร้อนเรียกว่าจิตใจเย็นแล้วนะยังดีกว่าสำเร็จแต่เสียผลคนเราทุกคนเนี่ยต่างก็หวังผลที่ดีด้วยกันทั้งนั้นเลยญาติโยมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าไปประมาทอย่าปล่อยสติเพราะสตินี่แหละจะช่วยรักษาตัวเราตลอดไปทำให้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะความประมาทพลาดพลั้งของตนตามพุทธพจน์บาลีที่ได้หยิบยกไว้ในเบื้องต้นนะญาติโยมดังพระพุทธพจน์ที่กล่าวไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ประมาทนั้นนะญาติโยมเราไม่พึงประมาทในอะไรก็ไม่พึงประมาทในเวลาไม่พึงประมาทในวัยไม่พึงประมาทในการงานไม่พึงประมาทในชีวิตเนี่ยไม่ประมาทในการเวลาเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือวันเวลาเนี่ยมันสำคัญนะญาติโยมนะเราต้องทำประโยชน์ให้มันได้ในเวลานั้นนั้นนะคือไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีเลยทีเดียวนะจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกเสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้รู้จึงเปรียบการเวลาไว้ว่าเหมือนกับยักษ์มันเที่ยวกินสรรพสัตว์ทั่วปฐพีนะไม่มีใครที่จะหลบหลีกหนีไปได้ญาติโยมจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหมุนเวียนเปลี่ยนแปลไปไม่หยุดยั้งนะพร้อมที่จะฉุดคร่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของเวลาอันเป็นการเตรียมตัวก่อนตายโดยให้รีบเร่งขวนขวายสร้างสมคุณงามความดีก่อนที่การเวลานั้นเนี่ยมันจะฉุดคร่าชีวิตของเราเนี่ยให้หมดไปนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเวลาต่อไปก็คือไม่ประมาทในวัยของคนเราในญาติโยมเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวให้รู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นมุ่งมั่นในทางด้านการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากวัยกลางคนให้มุ่งมั่นในทางประกอบธุรกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานสร้างฐานะครอบครัวให้สุขสบายแล้วก็วัยสุดท้าย
ให้มุ่งมั่นในการบุญการกุศลเรียกว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลนี่เกี่ยวกับเรื่องของวัยต่อมาไม่ประมาทในเรื่องของการงานก็คือให้เรารู้จักประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งสำหรับเลี้ยงชีพโดยปฏิบัติตามหลักดำเนินชีวิตอยู่4ประการมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพียรหาทรัพย์สินเลี้ยงชีวิตเสริมสร้างชีวิตของเรานั้นให้มีหลักฐานที่มั่นคงต่อมาก็คือรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้สูญหายไปรู้จักรักษาหน้าที่การงานที่ตนทำอยู่ให้คงอยู่แล้วก็เจริญก้าวหน้าต่อไปรู้จักเลือกคบหาแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการงานหรือแม้แต่การมีสามีภรรยาก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะรู้จักประหยัดอดออมนะเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใช้จ่ายจะพอเหมาะพอดีเมื่อต้องการสิ่งใดก็คำนึงถึงกำลังทรัพย์ความจำเป็นและประโยชน์จากสิ่งนั้นและสุดท้ายก็คือไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนิยมนะให้เราระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของคนเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึง100ปีก็จะดับชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงนิยมนะเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้น้อยคนที่จะมีอายุอยู่ได้ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนแน่นอนมีความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันไปได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้เหมือนกันฝากญาติฝากโยมนำไปเป็นข้อคิดด้วยว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยอาสันฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือการที่ทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมายต้องเผาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัวและความขัดแย้งกันในสิ่งที่ไม่ใช่สาระลงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่16เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา8นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์เวลา9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการหน้าต่างชีวิตเวลา9นาฬิกา35นาทีรับฟังรายการวิทยาลัยชุมชนเพื่อคนบุรีรัมย์เวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนเวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษเวลา11นาฬิกา35นาทีรับฟังรายการ 101.75 คุยจ้อกับกกต.เวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิการับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพกาวิรัมย์ทำหน้าที่ผู้ประกาศกุลชาติสุจิรัตน์ทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคุณวีรยุทธน้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสพท.บุรีรัมย์นะอนุโมทนาขอบคุณในโอกาสนี้อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการก็ขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้ในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากลูกหลานของคุณแม่เงินกลุ่มรำตลอดทั้งญาติโยมบรรพลวงหมู่หนึ่งตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการเพื่ออุทิศบุญให้กับคุณแม่เงินกลุ่มรำอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยส่วนคณะสัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปแสดงธรรมนานาญาติโยมวันที่24กรกฎาคมนั้นเนี่ยเทศบุญมหาชาติประจำปีที่วัดจอมสุทาวาสบ้านข้าวตำบลอีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะเป็นการปุจฉาบุญมหาชาติประจำปีกับท่านพระปลัดโชคชัยปัญญาปัจโชโตเจ้าวาดวัดอัมพรามตำบลตะเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะถือโอกาสประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมล่วงหน้ากันละกันนะโยมนะสมาชิกรายการนะศรัทธาที่จะไปร่วมบุญมหาชาติประจำปีก็ไปกันที่วัดจอมสุทาวาสตำบลอีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์วันที่24กรกฎาคมที่จะถึงนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531470 86653147ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องความจริงของชีวิตมาพูดถึงในเรื่องของความจริงของชีวิตโยมญาติทั้งหลายพูดถึงสังขารของคนเราสังขารมีวิญญาณครองนะก็มีความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติธรรมดาความจริงก็เป็นอย่างนั้นมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะชีวิตของเราทุกคนก็เป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นความจริงของชีวิตแต่โดยมากโยมญาติทั้งหลายในระหว่างที่เราดำรงตนอยู่นั้นเนี่ยนะเราก็อยากจะเห็นความจริงที่เกิดจากการพูดการเจรจาเราก็เห็นประมาณนั้นนะคนพูดจริงทำจริงนั่นเป็นคนที่มีสัจจะและเป็นความจริงส่วนคนที่พูดจริงแต่ทำไม่จริงนะพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พูดในสิ่งที่ไม่จริงนะลักษณะอย่างนี้ก็กลายเป็นบุคคลที่ไม่มีสัจจะนะไม่มีสัจจะในเรื่องของวาจานั่นเองนะสัจจังเวอมตาวาจานะแปลว่าความจริงเป็นถ้อยคำที่ไม่รู้จักตายดังนี้
สัจจะแปลทับศัพท์ว่าความสัตย์หรือความซื่อสัตย์นะโยมนะนะความซื่อสัตย์หรือว่าความสัตย์นั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายว่าโดยลักษณะนั้นก็มีอยู่3อย่างนะความจริงความตรงแล้วก็ความแท้นะล้วนแล้วแต่เป็นความจริงของชีวิตนั้นลักษณะของสัจจะในข้อแรกก็คือความจริงนี่แหละโยมญาติทั้งหลายที่ว่าจริงก็คือจริงๆนะไม่ใช่เล่นทำจริงพูดจริงแล้วก็คิดจริงการทำเล่นพูดเล่นคิดเล่นเป็นเหตุให้เสียความเป็นจริงจริงกับเล่นเป็นของคู่กันนะโยมนะถ้าจะนำความจริงกับความเล่นมาเป็นเครื่องเทียบเปรียบเทียบกันเนี่ยก็จะทำให้รู้คุณค่าและเข้าใจนะชัดเจนยิ่งขึ้นว่าความรักจริงกับความรักเล่นนะความเป็นเพื่อนจริงกับความเป็นเพื่อนเล่นบวชจริงบวชเล่นทำงานการเมืองจริงกับเล่นการเมืองเป็นต้นบุคคลก็จะพอใจกับความจริงเห็นคุณค่าของความจริงแล้วก็เข้าใจชัดว่าความจริงนั้นเนี่ยคืออะไรนั้นโยมญาติทั้งหลายลักษณะเกี่ยวกับเรื่องของความจริงเนี่ยเราก็พอที่จะพิจารณาได้โดยเฉพาะจริงวาจาหรือทำจริงนะต่อมาก็คือความตรงนะเราเข้าใจความจริงแล้วต่อไปก็พิจารณาถึงความตรงก็เป็นสัจจะเหมือนกันนะโยมนะที่ว่าตรงก็คือไม่คดที่ว่าตรงนั้นก็คือไม่คดตรงกับคดเนี่ยเป็นของคู่กันถ้าจะเปรียบกับไม้แต่ไม้ตรงกับไม้คดเนี่ยราคามันต่างกันความนิยมก็ต่างกันด้วยบุคคลโดยมากเนี่ยนิยมไม้ตรงเพราะไม้ตรงสวยงามเรียบง่ายส่วนไม้คดไม่เรียบร้อยไม่สวยงามเก่งก้างเกะกะแต่ถึงจะไม่เรียบร้อยไม่สวยงามแล้วก็ไม่ดีก็ยังพอที่จะใช้ได้แต่ใช้ตรงนี้ไม่ได้ใช้ตรงนี้ไม่เหมาะก็นำไปใช้ตรงอื่นในส่วนอื่นนะส่วนคนคดนั้นญาติโยมไม่สวยงามไม่เรียบร้อยไม่ดีแล้วก็ไม่มีที่ใช้ในข้อที่ว่าสิ้นดีคือหมดความดีแล้วนะคนที่ไม่มีสัจจะคนที่ไม่ตรงนะจะไม่มีเกียรติในสังคมและไม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของบุคคลอื่นด้วยเป็นที่ระแวงสงสัยเพราะเป็นคนที่ไม่มีสัจจะไม่มีความจริงแล้วก็ไม่มีความตรงนั่นเองนะโยมนะสัจจะความตรงเนี่ยญาติโยมมีแยกออกไปอีก2ประเภทด้วยกันก็คือว่าตรงต่อคนเรียกว่าซื่อตรงตรงต่อระเบียบแบบแผนเหตุผลเป็นต้นเรียกว่าเที่ยงตรงความซื่อตรงกับความเที่ยงตรง2อย่างเนี่ยมีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำตัวเองให้มีคุณค่าลักษณะของสัจจะในข้อที่3นั่นก็คือความแท้ความแท้นี่เป็นอย่างไรนะที่ว่าแท้ก็คือไม่เก้ไม่ปลอมไม่ปนไม่เทียมไม่กลับกลายความแท้เนี่ยศึกษาได้ง่ายของภายนอกเช่นเงินทองแท้นะเงินทองปลอมเป็นต้นนะมิตรแท้มิตรเทียมพระแท้พระปลอมเป็นต้นบุคคลก็นิยมเงินแท้ทองแท้แล้วก็พระแท้อย่างแน่นอนอะไรที่ปลอมๆเนี่ยคนจะไม่ค่อยที่จะนิยมนะแล้วก็ไม่นิยมเอาสิเลยนะส่วนสิ่งที่แท้เนี่ยญาติโยมนะเป็นที่ปรารถนาของเราทุกคนนะวันนี้โยมญาติทั้งหลายตื่นจริงแล้วก็ทำหน้าที่ของตนเองจริงก็เป็นคนแท้อยู่เหมือนกันนะลักษณะแห่งสัจจะก็คือความจริงความตรงและความแท้ทั้ง3ประการเนี่ยย่อมเป็นไปในหลัก2ประการดังพุทธบัญหารภาษิตที่มาในสังยุตตนิกายสคาถวรรคว่าสัจเจอธิจะธรรมเมจะอาหุสันโตปฏิทิตาแปลว่าสัตบุรุษคนดีทั้งหลายได้ตั้งมั่นอยู่ในความสัตย์ทั้งที่เป็นอัตถะแล้วก็เป็นธรรมะดังนี้สาธุชนทั้งหลายตามพุทธภาษิตบทนี้ที่เราได้เห็นว่าสัจจะคือความสัตย์เนี่ยซึ่งมีอัตถะความหมายว่าความจริงความตรงแล้วก็ความแท้ดังที่ได้กล่าวมานั้นจะต้องมีหลัก2ประการก็คืออัตถะเป็นประโยชน์ธรรมะชอบธรรมด้วยนะจึงจะชื่อว่าเป็นความจริงเป็นความตรงเป็นความแท้ที่ถูกต้องหากไม่ประกอบด้วยหลักทั้ง2ประการนี้แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นความสัตย์ความจริงที่นอกเรื่องนอกทางไปนะเพราะบางเรื่อง
มีประโยชน์จริงแต่ผิดศีลธรรมนะก็ทำให้เสียหลักดังนั้นเนี่ยสัจจะความจริงญาติโยมจึงจำต้องอิงอาศัยอัตถะคือให้เป็นประโยชน์ด้วยธรรมะคือถูกต้องตามทํานองคลองธรรมด้วยนะอันว่าสัจจะความซื่อสัตย์ความจริงนั้นน่ะญาติโยมเป็นคุณธรรมที่เราเนี่ยควรที่จะพร่ำพูดพร่ำสอนแล้วก็อบรมเสมอๆนะด้วยว่าในสังคมมนุษย์ยังมีคนคดคนทุจริตคนผิดสัญญาคนกล่าวเท็จคนบิดพริ้วคนหลอกลวงคนช่อตระบัดสัตว์ลักลอบยักยอกนะคนหน้าซื่อใจคดคนหน้าเนื้อใจเสือคนหน้าไหว้ลังหลอกคนหน้าพระใจมารคนคดในข้องอในกระดูกว่างั้นนะคนซื้อใช้ของปลอมคนขายของเก๋อยู่ทั่วไปในทุกๆวงการเลยทีเดียวนะมันก็มีของแท้ของปลอมคนแท้คนปลอมนี่แหละนะก็ต้องระมัดระวังเอาสังเกตดูนะโดยเฉพาะคนในญาติโยมสังเกตยากอยู่เหมือนกันนะนะบางทีความรู้การศึกษาหรือวงตระกูลก็ยังไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่าคนนั้นจะเป็นคนที่มีสัจจะหรือเป็นคนที่ดีแท้บางทีก็ปลอมก็เป็นได้นะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถึงแม้จะมีกฎระเบียบวินัยข้อบังคับเป็นอุบายแก้ไขปรับปรามห้ามปรามกันก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของทุจริตหรือของไม่จริงเหล่านี้เมื่อคนคดโกงยังรักยังพอใจในความคดโกงและมองเห็นความคดโกงเป็นที่มาแห่งความสุขสบายความเจริญก้าวหน้าไม่นำพาถึงระเบียบแบบแผนวินัยข้อบังคับเมื่อไม่ถูกจับหรือพ้นมือกฎหมายที่จะเอาผิดก็คิดว่าเป็นกรรมดีที่ควรประพฤติต่อไปทางนี้เพราะไม่เข้าใจถึงโทษแห่งการคดโกงการทุจริตและคุณแห่งความซื่อสัตย์นั่นเองนั้นโยมญาติทั้งหลายการทุจริตการคดโกงนะในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันเปิดเผยให้เราได้รู้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆสาธุชนทั้งหลายความจริงอุบายที่จะปราบปรามห้ามปรามกันที่สำคัญยิ่งกว่ากฎหมายระเบียบวินัยข้อบังคับนั้นเนี่ยคือคุณธรรมนี่แหละคุณธรรมข้อนั้นก็คือสัจจะความสัตย์ความจริงนะเป็นสิ่งที่จะต้องหมั่นศึกษาพร่ำพูดพร่ำสอนพร่ำอบรมให้มีความเข้าใจถึงอุบายวิธีเปลี่ยนนิสัยคนคดคนโกงให้เป็นนิสัยที่ซื่อสัตย์สุจริตนะเป็นบุคคลที่ดีมีความโปร่งใสมีลักษณะซื่อจริงตรงจริงแล้วก็เที่ยงจริงนะลักษณะอย่างนี้จะไม่โกงแท้จริงเนี่ยบุคคลผู้ซื่อสัตย์ย่อมมีดีแบบเปิดเผยสว่างกระจ่างแจ้งเป็นดุจรัศมีอันฉายแสงอยู่รอบข้างทำให้สายใบหน้าสง่างามสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินโทษและข้อพิรุธทั้งปวงส่วนความเท็จคือความมืดมีลักษณะคดงอเอ็นเอียงปลอมปนเคลื่อนคลาดบุคคลผู้คดโกงย่อมมีอาการที่มืดมัวปิดบังลวงตาลวงใจลับลมคมในเงินงำอำพรางไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์และมีพิรุธเป็นดุจดินหม้อปลายเปื้อนอยู่ในใบหน้าฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายอันบุคคลผู้มีสัจจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีดังสุภาษิตที่ว่าสาธุรูโปจะปาสังโสทวารตเยนะสัจจะวาจาแปลความว่าผู้มีความซื่อสัตย์ทางไตรทวารชื่อว่าเป็นคนดีและที่ควรสรรเสริญดังนี้ความซื่อสัตย์ในที่นี้ญาติโยมก็ไม่ได้หมายเอาเฉพาะความซื่อสัตย์ทางวาจาอย่างเดียวเท่านั้นก็หาไม่หากแต่หมายถึงความซื่อสัตย์ทางกายทางวาจาแล้วก็ทางจิตใจด้วยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกด้วยจึงจะอำนวยผลให้เป็นคนดีแล้วก็ควรค่าแก่การยกย่องสรรเสริญสัจจะนั้นเนี่ยเป็นคุณธรรมที่เป็นรากฐานแห่งความดีทั้งหลายนะโยมนะระเรียกว่าเป็นดีต้นบุคคลจะดีทางไหนไม่ว่าจะเป็นการทำมาค้าขายก็ตามทำการงานราชการการเมืองก็ตามบวชเป็นพระก็ตามรวมทั้งทางคดีโลกแล้วก็ทั้งทางคดีธรรมจึงต้องขึ้นต้นด้วยสัจจะจึงจะเจริญก้าวหน้าและดีตลอดไปถ้าไม่มีสัจจะความดีก็อยู่ไม่ได้นะในการตั้งสัจจะความจริงนั้นนะโยมญาติทั้งหลายบุคคลจะต้องดำเนินการให้เป็นไปในหน้าที่การงานในบุคคลและในวาจาเป็นต้นการงานส่วนตัวและก็การงานที่ได้รับมอบหมาย
เรียกว่าหน้าที่นะหน้าที่นั้นเนี่ยกล่าวสั้นมีอยู่2ก็คือหน้าที่ประจำตัวกับหน้าที่ประจำงานนะโยมนะหน้าที่ประจำตัวก็คือคนใดมีตัวมีตนคนนั้นก็มีหน้าที่เพราะเป็นของที่เกิดมากับตัวเช่นเกิดมาเป็นโลกก็มีหน้าที่ของความเป็นโลกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเป็นต้นก็เช่นเดียวกันส่วนหน้าที่ประจำงานก็คือหน้าที่อยู่ที่งานงานคือหน้าที่หน้าที่คืองานหรือจะเรียกขานว่าตำแหน่งก็ได้นิยมนะเช่นตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านก็ทำหน้าที่ของความเป็นผู้ใหญ่บ้านตำแหน่งกำนันตำแหน่งนายอำเภอตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตำแหน่งรัฐมนตรีตำแหน่งนายกรวมไปถึงตำแหน่งทางคณะสงฆ์เจ้าวาดเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าคณะหนเป็นต้นถ้าปฏิบัติหน้าที่นั้นให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยก็เกิดเป็นความดีความชอบถ้าบกพร่องเสื่อมเสียก็เกิดเป็นความชั่วความผิดดังนั้นเนี่ยบุคคลจึงควรที่จะปลูกฝังสัจจะคือความซื่อสัตย์ความจริงต่อหน้าที่ของตนลักษณะของการปลูกสัจจะนั้นโยมญาติทั้งหลายก็คือการรักษาหน้าที่ให้ดีกับการบำรุงหน้าที่ให้ดีรักษาหน้าที่ก็คือการดูแลรักษาการงานนะในหน้าที่ของตนเองให้มันดีอย่าให้บกพร่องถ้ารักษาไม่ทั่วก็มีความผิดฐานบกพร่องต่อหน้าที่ถ้าปล่อยปละละเลยเพิกเฉยต่อหน้าที่ก็มีความผิดฐานละทิ้งหน้าที่นะถ้าทำลายหน้าที่ให้เสียก็มีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่บำรุงหน้าที่ก็คือการทำความเจริญให้เกิดมีแก่หน้าที่นะคนที่เพียงแต่เฝ้าหน้าที่เอาไว้อย่างเดียวเนี่ยไม่บำรุงปรับปรุงหน้าที่ให้เจริญก้าวหน้าได้แต่เพียงรักษาเฝ้าหน้าที่นั่งทับเก้าอี้คอยวันเวลาให้ผ่านไปเท่านั้นเองส่วนคนที่คิดอ่านปรับปรุงหน้าที่พัฒนาหน้าที่ให้เจริญก้าวหน้าทันเหตุทันการประสานกับบุคคลนะในหน้าที่อื่นหรือผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาให้งานลื่นไหลไปด้วยดีและมีประสิทธิผลนะชื่อว่าเป็นบุคคลที่จริงต่อหน้าที่การงานนะอันบุคคลผู้ที่เที่ยงตรงแล้วก็เที่ยงธรรมนั้นในโยมญาติทั้งหลายทำให้จริงแล้วก็ถูกต้องในหน้าที่ทั้งที่เป็นส่วนตัวแล้วก็ที่ได้รับมอบหมายไม่มักง่ายละหลวมประมาทเลินเล่อสนใจเรียนรู้การงานในหน้าที่ค้นหาวิธีที่จะทำให้เจริญก้าวหน้าไม่เอาเวลาของการงานในหน้าที่ไปทำงานอื่นนะทำงานให้เต็มแล้วก็ให้ตรงต่อเวลาไม่ใช่มาทีหลังเลิกก่อนเวลาเป็นสิ่งที่ควรสงวนควรให้ล่วงไปนะด้วยความมุ่งมั่นในการรักษาหน้าที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ราชการไม่คิดช่อราษฎร์บังหลวงเป็นผู้เก็บหรือรักษาผลประโยชน์ควรที่จะเที่ยงตรงไม่คดโกงเป็นผู้ปกครองช่างชูความดีความชอบควรเที่ยงธรรมหรือยุติธรรมแม้ทำหน้าที่ผิดพลาดก็ควรที่จะเต็มใจรับผิดไม่บิดเบือนคอยเอาแต่ความชอบกอบโกยความดีใส่ตนขนความชั่วใส่บุคคลอื่นแม้ในหน้าที่นอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายก็ย่อมมีความสำคัญเช่นเดียวกันน่าจะต้องประสานเกี่ยวพันถึงกันและกันอันสมองก็ต้องพึ่งกำลังและกำลังก็ต้องพึ่งสมองประคับประคองกันไปให้ถูกให้ชอบตามหน้าที่กับทั้งหมั่นเอาใจใส่ดูแลรักษาให้หน้าที่ของตนเนี่ยสำเร็จผลเป็นอย่างดีอันนี้ก็จะเป็นวิถีทางนำตัวเองสังคมประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเป็นบ้านเป็นเมืองที่สงบร่มเย็นน่าอยู่น่าอาศัยอย่างแท้จริงนะในข้อที่ว่าซื่อสัตย์หรือจริงต่อบุคคลเนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกันนะโยมนะนะคือบุคคลเนี่ยในที่นี้หมายถึงเหล่ากอแห่งมนุษยชาติที่เกี่ยวข้องกันเกิดมาเพื่อกันอยู่เพื่อกันทำการงานเพื่อกันจะอยู่ตามลำพังคนเดียวหาได้ไหมแม้จะอยู่ไกลก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันได้ผู้ที่เกี่ยวข้องกันใกล้ชิดกันก็คือครอบครัวของตนเองห่างออกไปก็คือเพื่อนบ้านในย่านเดียวกันห่างไกลสุดก็คือมนุษย์รวมโลกนะส่วนบุคคลผู้เกี่ยวข้องกันมีหน้าที่ปฏิบัติต่อกันอยู่เสมอนั้นเนี่ยญาติโยมสามีกับภรรยาพ่อแม่กับบุตรธิดาอาจารย์กับศิษย์
มิตรกับมิตรนายกับบ่าวเป็นต้นสามีกับภรรยาผัวเมียที่ดีคือคู่สร้างคู่บารมีคู่ชีวิตคู่สุขคู่ทุกข์ก็นับว่าเป็นเนื้อคู่อันควรกันส่วนผัวเมียที่ไม่ดีก็คือคู่เวรนะคอยทะเลาะเบาะแว้งกันจองล้างจองผลันกันมุ่งสนองกรรมแก่กันสามีที่ดีจะต้องโน้มน้าวใจภรรยาตลอดถึงบุตรหลานและก็คนใช้ให้บังเกิดความชื่นชมกลมเกลียวสนิทสนมเสน่หานึกเสมอว่าผู้หญิงดุจดอกไม้ซึ่งเป็นของอ่อนนุ่มนวลควรสงวนพึงปฏิบัติชอบในภรรยานะคือยกย่องภรรยาว่าเป็นภรรยาให้ความสุขอิสระเสรีเชิดชูภรรยาให้มีหน้ามีตาปรากฏในหมู่ญาติมิตรไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามประณามดังข้าทาสแสดงความรักใคร่นับถือเอื้อเฟื้อไม่นอกใจไปผูกสมัครรักใคร่กับหญิงอื่นยินดีพอใจอยู่แต่ในภรรยาของตนมอบความเป็นใหญ่ให้ในกิจการงานบ้านเรือนผู้ชายเป็นอย่างเนี้ยย่อมเป็นสีของวงตระกูลหญิงใดได้เป็นสามีหญิงนั้นก็นับว่ามีโชคดับทุกยุคเข็ญให้ความเย็นใจหายร้อนส่วนภรรยาที่ดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่เช่นเดียวกันและหน้าที่ที่สำคัญก็คือซื่อสัตย์เป็นการถนอมน้ำใจของสามีเพราะหญิงที่คนทั้งหลายสรรเสริญนั้นเนี่ยอยู่ที่ความซื่อสัตย์ต่อสามีเป็นสตรีที่ไม่คิดคดคอยผลาญทรัพย์สินไม่ดื่มกินสุราเล่นการพนันไม่เป็นคนก้นถุงรั่วรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ใช้จ่ายทรัพย์แต่พอสมควรไม่สุรุ่ยสุร่ายน่าเป็นผู้ที่จัดการงานดีส่งเคราะห์คนข้างเคียงสามีดีไม่ประพฤตินอกใจสามีคอยรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้และเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในกิจการงานทั้งปวงชายใดได้หญิงเช่นนี้เป็นคู่ครองชายนั้นต้องเย็นสบายหายกังวลตลอดชีวิตเลยทีเดียวนะนั้นบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็แล้วแต่ญาติโยมนอกจากสามีกับภรรยาดังที่ได้ยกตัวอย่างมานั้นเนี่ยก็ควรที่จะมีความรักความเคารพนับถือซื่อสัตย์ต่อกันจริงใจต่อกันผู้ไม่ซื่อสัตย์จริงใจกับคนอื่นย่อมไม่เป็นที่ไว้วางใจนะทำลายตนเองเสียชื่อเสียงไม่มีใครนับถือเชื่อฟังจะติดต่อคบค้าสมาคมไม่มีคนนิยมยกย่องไว้วางใจมีแต่ระแวงสงสัยไม่ต้องการที่จะเสวนาสมาคมด้วยในข้อที่ว่าซื่อสัตย์หรือจริงต่อวาจานั้นญาติโยมวาจาก็หมายถึงคำที่เราพูดไปนั่นแหละจะเป็นการพูดจากปากหรือการพูดด้วยการขีดเขียนนะเป็นตัวหนังสือก็ตามจะเป็นการให้สัญญาปฏิญญาต่อผู้อื่นก็ตามย่อมอนุโลมเข้ากับวาจาทั้งนั้นเรื่องความจริงทางวาจาเนี่ยก็มีลักษณะอยู่2 อย่างคือวาจาจริงกับจริงวาจาวาจาจริงก็หมายถึงคำพูดจริงเป็นเรื่องที่มีจริงเป็นจริงมีจริงแล้วจึงพูดนะส่วนจริงวาจานั้นเนี่ยหมายถึงทำให้จริงตามที่พูดไปยถาวาทีตถาการีนะคือพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นอันความจริงนั้นญาติโยมก็คือคำที่แน่นอนแล้วก็คำแท้คำแน่นอนก็หมายถึงคำที่คงที่เป็นหนึ่งไม่มีสองส่วนคำแท้ก็หมายเอาคำที่มีเนื้อล้วนๆไม่มีปลอมปนไม่มีกลายเป็นอื่นถ้าคำใดยังเลื่อนกลายเป็นอื่นได้เหมือนคำว่าเมื่อแรกคิดว่าชนิดชมพูนุชบริสุทธิ์ราคีไม่มีฝ้าเหมือนเนื้อแปดเปี่ยมน้ำธรรมดาเพิ่งรู้ว่าเชื้อชาติธาตุทองแดงนะเช่นนี้หาเป็นคำแท้ไม่อีกอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยคำจริงนั้นในยมญาติทั้งหลายก็มี2ประเภทคือคำจริงที่ดีกับคำจริงที่ไม่ดีนะคำจริงที่เป็นภูมิธรรมของคนดีก็คือคำจริงที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นธรรมนะให้คุณค่าแก่ผู้พูดโดยส่วนเดียวชื่อว่าคำจริงที่ดีส่วนคำจริงที่ไม่ควรพูดแม้จะเป็นของจริงพูดแล้วเป็นโอตภัยไม่เป็นประโยชน์และไม่เป็นธรรมให้โทษแก่ผู้พูดโดยส่วนเดียวชื่อว่าคำจริงที่ไม่ดีความสำคัญของการพูดจริงย่อมขึ้นอยู่กับการพูดตามที่เป็นจริงแล้วก็ทำให้จริงตามที่พูดนั้นน่ะญาติโยมธรรมดาบุคคลที่อุบัติมาทั้งมวลล้วนชอบ
คำจริงเท่านั้นนะญาติโยมเพราะความจริงเป็นมิ่งขวัญอันล้ำค่าทำให้บุคคลผู้ส่งไว้มีสง่าเป็นที่รักใคร่เชื่อฟังและก็นิยมของบุคคลตลอดกาลแม้สังขารร่างกายจะแตกดับสูญไปแต่ชื่อเสียงก็ยังปรากฏเรื่องลืออยู่ไม่สูญยังมีผู้คนเกิดมาภายหลังยังระลึกนึกถึงและเคารพนับถือไม่จืดจางในทางพระพุทธศาสนาจึงแสดงว่าคำจริงมีรสยิ่งกว่ารสทั้งหลายคำจริงเป็นคำพูดที่ไม่รู้จักตายคนดีมีชื่อเสียงเพราะความจริงดังนั้นผู้หวังประโยชน์สุขทั้งแก่ตนและแก่บุคคลอื่นเนี่ยจึงควรที่จะยึดมั่นในคำสัตย์ความจริงจึงควรยึดมั่นในคำสัตย์คำจริงจงทำดีที่จริงพูดดีที่จริงเพราะคำจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายบาปไม่กลายเป็นบุญบุญไม่กลายเป็นบาปดีไม่กลายเป็นชั่วชั่วไม่กลายเป็นดีเป็นของแน่นอนไม่มีปลอมไม่มีปนบุคคลผู้เป็นเจ้าของครองสัจจะความจริงก็ได้ชื่อว่าเป็นคนดีจริงนะจึงควรที่จะรักษาความจริงไว้ด้วยชีวิตสมกับภาษิตที่ว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์มฤตยูที่ค้ำจุนความสัตว์ประเสริฐกว่าชีวิตที่ลบล้างความสัตว์ฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

0: กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ1บวกครับเท่ากับสิครับครับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่อไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ

0: นรชาติวังวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเกษตรกรรมจะนำไทยให้เรืองรุ่งไทยควรมุ่งพัฒนาให้สุขสีเกษตรกรรมก้าวหน้าพาอยู่ดีอาหารมีโอสดมากบ่ยากจนอรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องคุณผู้ฟังมิรักแฟนรายการสวทบุรีรัมย์ที่เคารพรักทุกท่านครับจะเจอกันอีกเป็นประจำเช่นเคยนะครับรุ่งเช้าวันพฤหัสบดีชื่อรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวยและก็มีความสุขอย่างสุดๆถ้าท่านทำถึงจุดเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะครับวันนี้เพลงเข้ารายการนะฮะเป็นผลงานการขับร้องของคุณสายันสัญญาจำปาลืมต้นนะฮะตามคำขอมิรักแฟนรายการคุณบรรเทาสำราญใจนะฮะบอกว่ามอบเพลงนี้พิเศษแด่คุณยายวิภานะครับอายุ81ปีแล้วนะฮะโอ้แฟนรายการอาจารย์เนี่ยอายุสวกันทั้งนั้นเลยนะครับขอบคุณนะครับมิรักแฟนรายการทุกท่านทุกคนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการนี้นะครับวันนี้จะนำประวัติพระอุปคุตมาให้ฟังนะฮะสัก21นาทีนะฮะเพื่อบ่งบอกว่าวันที่29กรกฎาคมนี้เป็นวันเพ็ญพุธนะฮะหรือวันเป็งพุธนะเป็นวันที่พระอุปคุตนะจะขึ้นมาจากมหาสมุทรนะฮะมาบิณฑบาตเที่ยงคืนนะฮะตามวัดต่างๆนะฮะอันนี้ก็เราเชื่อกันอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ให้พี่น้องไปรู้จักประวัติท่านพระอุปคุตอีกสักรอบหนึ่งนะครับเชิญรับฟังครับ
1: พระสาวกผู้ทรงฤทธิ์บันดาลโชคลาภอย่างอัศจรรย์สวัสดีค่ะพบกับเผือกสีขาวนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกคลิปเลยต้องเดินทางไปนู่นไปนี่ไปงานบุญตลอดแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนอย่างอัปเดตว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรไปตามได้ในเพจแล้วก็ IG นะคะส่วนวันนี้เตยจะมาเล่าเรื่องราวของพระอุปคุตสารภาพเลยว่าเตยไม่ได้รู้เรื่องราวของท่านมากมายเท่าไหร่แต่มีหลายคนในช่องเรียกร้องมามากทำให้เตยต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก็พบว่าเรื่องราวของท่านโอ้น่าสนใจมากกว่าที่คิดพระอุปคุตไม่ได้เป็นพระอสีติสาวกไม่ได้มีชื่อในพระไตรปิฎกเหมือนดังเช่นพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะพระมหากัสสปะอย่างที่เรารู้จักกันดีนะคะท่านเกิดหลังจากนั้นคือหลังจากพุทธปรินิพพานไป200กว่าปีเป็นพระเถระสำคัญในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชผู้เปี่ยมด้วยฤทธิ์มีอนุภาพมากสามารถปราบพยามารและสิ่งชั่วร้ายที่จะมาทำลายพิธีกรรมใหญ่ในสมัยครั้งโบราณและท่านเป็นพระในตำนานที่เชื่อกันว่ามีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันโดยในทางภาคเหนือของไทยจะมีประเพณีเก่าแก่เรียกว่าเพ็งพุทธหรือว่าเป็งพุทธเชื่อกันว่าท่านจะขึ้นมาจากกลางสะดือทะเลแปลงกายเป็นเนนเพื่อมารับบิณฑบาตในวันขึ้น15ค่ำที่เป็นวันพุธโดยมีความเชื่อกันว่าใครที่ได้ตักบาตรกับท่านจะหายจากโรคภัยมีสติปัญญามีโชคลาภขจัดภัยอันตรายเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงได้เหมือนที่ท่านชนะพญามารนั่นเองแค่เกริ่นก็ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องราวของท่านเป็นยังไงเอาชนะพญามารตอนไหนก่อนไปฟังใครอยากสนับสนุนช่องกดเป็นผู้สนับสนุนได้กดซุปเปอร์แตงได้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่องเผือกสีขาวไว้นะคะเตยลงคลิปไม่บ่อยแต่ทุกคลิปที่ทำด้วยหัวใจและจิตวิญญาณจริงๆนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยหลังจากที่พระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานมีเด็กคนนึงถือกำเนิดขึ้นในตระกูลของพ่อค้าน้ำหอมมีชื่อว่าอุปคุตแปลว่าผู้คุ้มครองมั่นคงอุปคุตเติบโตมาอย่างดีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณงามกริยาสุภาพอ่อนน้อมพูดจาดีมีความซื่อสัตย์มาช่วยพ่อค้าขายทำให้ร้านน้ำหอมของครอบครัวขายดีที่สุดในเมืองและฐานะก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับจนเข้าขั้นเศรษฐีจนวันหนึ่งมีพระสานกวาสินเดินทางมาโปรดพูดคุยกันสักพักชายหนุ่มก็เกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบันในคัมภีร์อโศกาวทานยังมีเรื่องแซงเรื่องเป็นเรื่องของนางวาสวัทตาซึ่งเป็นหญิงงามเมืองที่มีรูปร่างหน้าตางดงามเป็นที่เลื่องลือใครก็อยากจะมาเชยชมวันหนึ่งนางได้ทราบกิตติศัพท์ความหล่อของพ่อค้าน้ำหอมชื่ออุปคุตเกิดจิตปฏิภาณหวังว่าจะได้เจอสักครั้งจึงส่งคนไปบอกพ่อค้าว่าเราขอเชิญท่านมาหาโดยไม่คิดค่าตัวปกตินี่แพงนะแต่อุปคุตปฏิเสธบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่นางจะได้พบเขา เวลาก็ผ่านไปทีนี้มีลูกในช่างคนหนึ่งจองคิวนางวาสวัทตาไว้แล้วบังเอิญมีพ่อค้าผู้ร่ำรวยจะนำเงินแล้วก็ข้าวของมากมายมามอบให้นางก็มาถามว่านางว่างหรือไม่ด้วยความโลภนางจึงตอบไปว่าว่างค่ะแล้วจะทำยังไงกับลูกในช่างดีจึงให้คนใช้เนี่ยทุบตีแล้วก็จับขังลูกในช่างไว้ก่อนเมื่อญาติของในช่างทราบเรื่องนำความไปฟ้องพระราชาพระราชาจึงสั่งให้ลงโทษอย่างหนักเพื่อไม่ให้ใครเอาเป็นเยี่ยงอย่างโดยการตัดมือเท้าจมูกหูก่อนจะนำร่างนางไปทิ้งข่าวการลงโทษอย่างหนักนี้แพร่สะพัดไปทั่วเมืองจนถึงหูอุปคุตเขาจะคิดว่าตอนนี้ถึงเวลาที่จะได้พบนางแล้วเพราะนางหมดสิ้นซึ่งความหยิ่งผยองทั้งปวงเขาไปเห็นสภาพนางที่ชุ่มเลือดหายใจรวยรินมีฝูงนกและการอเวลาที่นางจะตายเพื่อจะกินซากนางเห็นอุปคุตมาก็ตัดพ้อว่าตอนรูปร่างหน้าตาฉันสวยสดงดงามเหตุใดท่านไม่มาเห็นตอนนั้นทำไมจึงมาเห็นตอนที่มันไม่มีอะไรสวยงามอีกต่อไปแล้วอุปคุตจึงตอบว่าฉันไม่ได้มาหาเพราะความใคร่หรือว่าตัณหาแต่มาดูสภาพร่างกายที่ปราศจากสิ่งล่อลวงต่างคนที่แสวงหาความสุขจากร่างกายที่โสโครกนี้ช่างโง่เขลานักเป็นหนทางสู่ความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ควรสรรเสริญผู้มีปัญญาจึงควรหาเครื่องพ้นทุกข์ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีกว่าระหว่างฟังไปจิตใจของนางที่ฟุ้งซ่านเจ็บปวดก็ค่อยๆสงบลงได้พิจารณาตามคำของอุปคุตเกิดความเข้าใจในความไม่เที่ยงจนได้บรรลุโสดาบันในที่สุดส่วนอุปคุตก่อนน้อมใจไปตามที่ตัวเองพูดได้บรรลุอนาคามีไม่นานนางวาสวัทตาก็สิ้นใจตายค่ะหลังจากที่อุปคุตได้บวชก็ตั้งใจปฏิบัติวิปัสสนาจนบรรลุอรหันต์เป็นอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ถึง 18,000 คนเมื่อเห็นว่าลูกศิษย์สามารถสืบต่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมั่นคงท่านก็ลงไปอยู่ใต้ท้องมหาสมุทรค่ะนี่ก็เป็นส่วนที่บันทึกไว้ในคัมภีร์อโศกาวทานนะคะส่วนที่บันทึกไว้ในพระปฐมสมโพธิกถาจะมีเนื้อความอย่างละเอียดโดยเฉพาะช่วงที่ท่านปราบพยามารดังนี้คือหลังพุทธปรินิพพาน200ปีพระเจ้าอโศกมหาราชมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมหาศาลสร้างพระสถูปเจดีย์ถึง 84,000 องค์และตั้งใจจะฉลองอย่างยิ่งใหญ่โดยใช้เวลา7ปี7เดือน7วันให้สมกับศรัทธาที่มันเอ่อล้นแทบจะท่วมท้นออกมาจากใจจึงอยากจะอาราธนาสงฆ์ให้มาช่วยดูแลงานฉลองสมโภชในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปราศจากอุปสรรคฝ่ายพระสงฆ์ผู้มีรู้มีญาณได้ทราบด้วยญาณทัศนะว่างานฉลองครั้งนี้พญาวัสวัตดีมานจะมาก่อกวนและขัดขวางไม่ให้งานสำเร็จแน่แม้จะมีพระสงฆ์หลายองค์ในสังฆมณฑลที่ทรงอิทธิฤทธิ์แต่ก็รู้ตัวว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพญามารจึงพร้อมใจกันส่งภิกษุผู้ได้อภิญญา2รูปไปอาราธนาพระอุปคุเทระให้มาช่วยดูแลคุ้มครองงานในครั้งนี้เหมือนในพุทธพยากรณ์ว่าสืบไปในภายภาคหน้าจะมีภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าอุปคุเทระจากปราบท้าววัสวัตดีมานให้ละพยศอันชั่วร้ายและพ่ายแพ้แล้วจะให้เท้าเธอกล่าวปฏิญญาปรารถนาพุทธภูมิซึ่งท่านมีปกติปีกวิเวกมักน้อยสันโดษจะเข้าอาโปกสินหรือกสินน้ำทำให้ห้วงมหาสมุทรเป็นที่โล่งกว้างในระมิดปราสาทที่ทำด้วยแก้ว7ประการนั่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่ที่นั่นนานๆถึงจะออกมาสู่โลกภายนอกเพื่อบิณฑบาตประทังชีวิตพอให้กายอยากพอดำรงอยู่ได้ทำให้ท่านพายพร้อมเส้นเอ็นสะพรั่งแต่ก็มีร่างกายที่แข็งแรงและผิวพรรณผ่องใสเพื่อนสหธรรมิกจึงตั้งฉายาให้ท่านว่าพระกีสนาอุปคุตเถระภิกษุสองรูปนั้นได้มานิมนต์ถึงท้องมหาสมุทรท่านรับนิมนต์และให้ภิกษุทั้งสองล่วงหน้าไปก่อนแต่เนื่องจากท่านชำนาญในฤทธิ์มากแม้ตามไปทีหลังแต่ก็ไปถึงก่อนและได้เข้าไปกราบรายงานตัวกับพระมหาเถระในที่ประชุมสงฆ์ที่ประชุมจึงลงทันทกรรมแก่ท่านโทษฐานที่พระอุปคุตไม่ได้ลงสามัคคีอุโบสถกับสงฆ์เลยหาความสบายแต่เพียงผู้เดียวซึ่งพระบรมศาสดาทรงตำหนิข้อนี้พระอุปคุตเป็นผู้ว่าง่ายจึงยอมรับกติกาโดยทันตกรรมจากสงฆ์คือให้ท่านป้องกันไม่ให้พญามารเข้ามาทำอันตรายพิธีอันเป็นกุศลนี้ได้ท่านรับปากเมื่อพระเจ้าอโศกได้เห็นท่านร่างกายผายผอมมากจึงเกิดความไม่แน่ใจว่าจะทำงานนี้ได้สำเร็จไหมจึงปล่อยช้างตกมันไปในระหว่างที่ท่านบิณฑบาตหากเพียงช้างแค่นี้ยังต้านทานไม่ได้จะไปต่อสู้กับพญามารได้ยังไง พอพระท่านเห็นจึงแสดงฤทธิ์โดยการตั้งจิตอธิษฐานให้ช้างนั้นแข็งเป็นหินทันทีพระเจ้าอโศกได้เห็นก็หมดสิ้นความสงสัยเข้ามากราบขอขมาบอกว่าทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการพระอุปคุตเข้าใจและอธิษฐานให้ช้างกลับมามีชีวิตดังเดิมถึงวันฉลองพระเจดีย์พระเจ้าอโศกมหาราชเสด็จมาที่ลานเจดีย์มีภิกษุจำนวนมากมารวมตัวกันเพื่อสักการะฝ่ายพยาวสวัสดีมารรู้ว่าพระราชาจะทำการบูชาครั้งใหญ่ก็ตั้งใจจะมาทำลายพิธีอันเป็นมงคลนี้จึงลงมาจากสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัสดีทันทีบันดาลให้เกิดพายุใหญ่ดับประทีปที่กำลังจุดบูชาฝ่ายพระอุปคุตที่ตั้งท่ารออยู่แล้วมาสิมาได้อธิษฐานให้พายุใหญ่หายไปเมื่อพญามารบันดาลให้เกิดสิ่งไหนพระเถระก็ใช้ฤทธิ์ทำลายล้างจนหมดพญามารบันดาลหาฝนทรายกรดที่ร้อนแรงเหมือนเปลวเพลิงให้ตกทั่วปรัมภิธีพระเถระก็ใช้ฤทธิ์หอบเอาฝนนั้นไปตกนอกจักร

านจนสิ้นฤทธิ์หมดทางสู้ยกธงขาวยอมแพ้ยักษ์ใหญ่จึงกลับร่างเป็นพระมหาเถระตามเดิมแล้วเนรมิตซากหมาเน่าที่เต็มไปด้วยหนอนชอนชัยให้ลอยไปคล้องคอพญามารและอธิษฐานจิตมั่นว่าไม่ว่าผู้ใดแม้ว่าจะเป็นเทวดาอินพรหมจงอย่าได้ปลดเปลื้องสุนัขเน่านี้จากคอของมารได้จากนั้นก็ขับไล่มารไม่ให้มารบกวนพิธีอันศักดิ์สิทธิ์พญาวัสวัดีมารมีซากหมาเน่าแขวนที่คอเอายังไงก็ไม่ออกอายถวยเทพทุกชั้นฟ้าไปหาเท้ามหาราชทั้ง4หวังจะให้แก้บ่วงหมาเน่าท่านก็บอกว่าไม่สามารถจะทำได้ไปหาพระอินทร์เท้าสุยามาเท้าสันตุรุสิทธิ์ก็บอกเช่นกันว่าพระเถระรูปนี้เป็นผู้ทรงอภิญญามีอานุภาพมากพวกเราไม่สามารถจะแก้ได้จงกลับไปหาภิกษุรูปนั้นเถิดพญามารได้ฟังก็ท้อแท้กลับมาหาพระมหาเถระวิงวอนให้ท่านช่วยแก้มัดซากหมาเน่านี้พระเถระเห็นว่าพญามารอันธพาลนี้ยังไม่สิ้นฤทธิ์มีหวังกลับมาก่อกวนอีกแน่ได้บังคับให้มารไปที่ภูผาบรรพตชัยรัตน์ประคตเอของท่านพันคอพญามารรวบไว้กับภูเขาและได้กำชับว่าจงอยู่ที่นี่จนกว่างานฉลองพระสถูปเจดีย์จะเสร็จสิ้นแล้วปล่อยให้พญามารอยู่ตามลำพัง7ปี7เดือน7วันเมื่อพญามารได้อยู่กับตัวเองจึงมีเวลาคิดทบทวนหลายอย่างใจนึงก็เศร้าส้อยเพราะต้องออกจากที่พยาวิมานมาทุกทรมานแสนสาหัสและเริ่มคลายความพยศโหดร้ายนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์กำลังจะตรัสรู้ณรัตนบัลลังก์ตนก็เคยเกิดความอิจฉาคว้างปาอาวุธอันคมกล้าแต่ด้วยพุทธานุภาพอาวุธนั้นก็กลายเป็นพวงดอกไม้ตกมาอย่างพื้นดินตนเกิดความพ่ายแพ้ขอพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งให้กับตนด้วยแต่ปางก่อนตนก็หลงผิดไปทำร้ายพระองค์แต่พระองค์ก็ไม่เคยทำโทษตนแม้เพียงน้อยนิดบัดนี้พระสาวกของพระองค์ช่างไม่มีความเมตตากรุณาเลยมาทรมานให้ตนเสวยทุกแสนสาหัสถึงเพียงนี้พญามารยิ่งคิดยิ่งเศร้ากระทืบภูผาเสียงดังสนั่นและรำพึงรำพันขึ้นว่าหากข้าพเจ้ามีกุศลที่ได้สั่งสมไว้ในอนาคตการขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้มีเมตตาต่อสัตว์อันไม่มีประมาณด้วยเถิดพระเถระที่ได้ฟังคำรำพึงรำพันก็ปรากฏตัวขึ้นกล่าวขอให้พญามารอดโทษให้เพราะที่ทำไปก็เพื่อประโยชน์ให้พญามารได้ระลึกถึงการปรารถนาพุทธภูมิเพราะย้อนไปในอดีตของพญามารหรือว่าท้าววัสวัตตีองค์นี้เคยเกิดในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปะได้เกิดเป็นอมาตย์ชื่อว่าโพธิเสนาบดีของพระเจ้ากิงกิสสะมหาราชพระราชาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากพอทราบว่าท่านเข้านิโรธสมาบัติ7วันก็อยากจะถวายทานหลังจากนั้นเป็นคนแรกพอเชื่อว่าจะได้อานิสงส์มหาศาลจึงประกาศไปว่าห้ามผู้ใดเข้าไปถวายทานก่อนเป็นอันขาดและตั้งกองกำลังรักษาการอย่างเข้มงวดอมาตย์โพธิแม้จะได้ยินคำสั่งของพระราชาแต่ก็ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะถวายเช่นกันได้เตรียมเครื่องทายธรรมกับภรรยามุ่งหน้าไปถวายพวกทหารรักษาการเห็นก็ถามตรงๆท่านเสนาบดีจะเข้าไปทำอะไรท่านจะโกหกบอกว่ามาตามคำสั่งของพระราชาให้เอาภัตตาหารมาถวายก็ได้แต่ท่านก็จะไม่ส่งผลเต็มที่จึงบอกตรงๆว่าจะมาถวายภัตตาหารพวกทหารจึงนำตัวไปเฝ้าพระราชาพระราชาโกรธที่ท่านขัดคำสั่งจึงสั่งประหารชีวิตทันทีพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเมตตากรุณาต่อโพธิเสนาบดีจึงเนรมิตกายต่อหน้าที่ประหารให้เสนาบดีเห็นคนเดียวและตรัสให้ท่านตั้งมั่นในศรัทธาแรงกล้านี้อย่าได้อาลัยในชีวิตจงทำใจให้เลื่อมใสเถิดท่านก็มีใจเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งน้อมถวายพระตาหารพร้อมตั้งปณิธานว่าขอให้ตนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตด้วยเถิดพระพุทธองค์อนุโมทนาในทานยิ่งใหญ่นี้พร้อมทั้งพยากรณ์ว่าโพธิอมาตย์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตจบการพยากรณ์โพธิอมาตย์ก็ถูกประหารค่ะด้วยจิตที่เลื่อมใสทำให้ท่านได้เสวยสุขในสวรรค์เป็นท้าววัสวัตตีแต่การสร้างบารมียังไม่แก่รอบมีมิจฉาทิฐิแทรกเข้ามาในใจได้บางครั้งก็มีความอิจฉาริษยามาก่อกวนพระพุทธเจ้าโคดมตอนที่จะบรรลุธรรมและครั้งนี้ก็มาก่อกวนพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในการฉลองเจดีย์ค่ะนี่ก็เป็นประวัติที่ย้อนไปของมารนะคะกลับมาที่เรื่องราวกันต่อพญามารจึงถามด้วยความน้อยใจว่าทำไมจึงมาทำโทษข้าพเจ้าหนักขนาดนี้พระอุปคุตจึงตอบว่าเพราะเราเป็นคู่ปรับกันเราปรารถนาดีต่อท่านจึงไม่ได้แสดง

0: หากรุณาเหมือนดังเช่นพระพุทธองค์เราจำเป็นต้องทำโทษเพื่อให้ท่านมีจิตยินดีในการปรารถนาพุทธภูมิตั้งแต่บัดนี้จงอบรมบารมีให้แก่รอบเพื่อโพธิญาณเถิดและปล่อยพยามารเป็นอิสระค่ะจากนั้นพระเถระจึงขอให้พยามารเนรมิตกายเป็นพระพุทธองค์เพื่อที่อยากจะเห็นพุทธสรีระสักครั้งบ้างเพราะว่าพยามารก็ทันที่จะเห็นพระพุทธองค์พยามารรับคำแต่ขอร้องว่าเมื่อตนเนรมิตกายเป็นพระพุทธเจ้าแล้วอย่าได้กราบไหว้เป็นอันขาดเพราะจะทำให้ตนบาปหนักและได้เนรมิตกายเป็นพระพุทธองค์ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษมีฉับพลันรังสีมีพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาและมหาสาวกมากมายเป็นบริวารงดงามสง่างามยิ่งพระเถระและมหาชนเห็นเช่นนั้นเกิดความศรัทธาพากันก้มกราบพยามารตกใจและกลับคืนร่างเดิมทวงว่าอย่าทำเช่นนี้จะทำให้ตนบาปหนักพระเถระจึงกล่าวให้พยามารสบายใจว่าทุกคนกราบไหว้พระพุทธเจ้าจิตน้อมถึงพระองค์พยามารไม่บาปหรอกตั้งแต่นั้นมาท้าววัสวัตดีมารก็กลับคืนสู่วิมานของตนคือสวรรค์ชั้น6มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและในอนาคตจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีชื่อว่าพระพุทธธรรมสามีค่ะแล้วพระอุปคุตพอภารกิจสำเร็จจึงกลับลงไปบำเพ็ญฌานสมาบัติณท้องมหาสมุทรดังเดิมซึ่งความเชื่อเรื่องพระอุปคุตก็มีมายาวนานจนถึงปัจจุบันว่าท่านเป็นพระผู้ทรงฤทธิ์สามารถปัดเป่าภัยอันตรายได้เมื่อมีพิธีที่ต้องการความศักดิ์สิทธิ์เช่นงานปลอยของชาวล้านนาหรือว่างานบุญใหญ่ของทางอีสานจะมีการอัญเชิญพระอุปคุตมาประจำในพิธีให้ท่านปกปักรักษาไม่ให้มีเหตุเพศภัยอันตรายใดๆเกิดขึ้นได้ก่อนวันเริ่มงาน1วันชาวล้านนาและชาวอีสานจะจัดพิธีอาราธนาพระอุปคุตขึ้นจากแหล่งน้ำสมมุติให้แม่น้ำใหญ่ใกล้พิธีที่สุดเป็นเหมือนมหาสมุทรจากนั้นจะเริ่มประกอบพิธีโดยการส่งตัวแทนคนลงไปนิมนต์พระอุปคุตขึ้นมาสู่โลกมนุษย์โดยสมมุติสัญลักษณ์แทนตัวท่านเป็นก้อนหินสีขาวมนเกลี้ยงขนาดเท่าส้มโอหรือทางอีสานจะใช้องค์พระอุปคุตจริงๆพอนิมนต์แล้วจะจัดขบวนยิ่งใหญ่มีนางรำดนตรีพุทธศาสนิกชนร่วมขบวนโดยอัญเชิญท่านไปสู่มณฑลพิธีของงานโดยสร้างชั่วคราวเป็นหออุปคุตหลังงานผ่านพ้นไปก็เป็นธรรมเนียมว่าจะจัดถวายพระตาหารและจัดขบวนอัญเชิญท่านกลับไปยังแม่น้ำดังเดิมตำแหน่งเดิมกล่าวขอบคุณในความเมตตาของท่านด้วยถ้อยคำที่เป็นมงคลและสำรวมจากนั้นจะนำสัญลักษณ์แทนตัวท่านกลับไปยังแม่น้ำดังเดิมค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งตำนานที่เล่าขานต่อกันมาว่ามีสองสามีภรรยายากจนคู่หนึ่งบ้านอยู่ที่ชานเมืองของเชียงใหม่อาชีพทำนาว่างก็หาผลไม้ไปขายวันหนึ่งในฤดูหนาวได้ตื่นแต่เช้าเตรียมผลไม้ไปขายแบบเดิมเดินทางสักพักเห็นสามเณรน้อยยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ทั้งสองเกิดความศรัทธาขึ้นมาจับใจได้คัดสรรผลไม้ไปใส่บาตรสามเณรได้ให้พรและเดินจากไปหลังใส่บาตรทั้งสองเกิดความอิ่มอกอิ่มใจเดินทางไปขายผลไม้ต่อปรากฏว่าขายหมดอย่างรวดเร็วและขายดีขึ้นในทุกๆวันจนกระทั่งฐานะของทั้งสองดีขึ้นตามลำดับไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคืนแทนเศรษฐีของเมืองเชียงใหม่ถึงอย่างนั้นก็ไม่เคยลืมสามเณรน้อยรูปนั้นยังหมั่นไปที่ที่เคยใส่บาตรหวังว่าจะได้พบท่านอีกแต่ก็ไม่เคยเจอท่านอีกเลยทั้งสองจึงไปทำบุญและได้สอบถามพระผู้ใหญ่ท่านจึงบอกว่าที่ฐานะของทั้งสองร่ำรวยขึ้นมาเพราะอานิสงส์จากการทำทานกับพระอุปคุตที่เข้าฌานใต้ท้องมหาสมุทรจำแรงกายมาในร่างสามเณรน้อยออกบิณฑบาตโปรดสัตว์บุคคลใดได้ตักบาตรกับท่านจะโชคดีมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทั้งสองเป็นผู้โชคดีที่ได้ตักบาตรกับท่านเมื่อได้ยินดังนั้นสองสามีภรรยาจึงตั้งใจที่จะสร้างวัดเพื่อนึกถึงสามเณรน้อยณสถานที่ที่ได้พบให้ช่างฝีมือมาหล่อองค์พระอุปคุตไว้ตั้งชื่อว่าวัดอุปคุตค่ะเพราะเชื่อว่าเวลาที่พระอุปคุตจะขึ้นมาบิณฑบาตคือวันเพ็ญ15ค่ำที่ตรงกับวันพุธเรียกเป็นภาษาเหนือว่าวันเพ็งพุธหรือว่าเป็งพุธชาวล้านนาจึงยังคงรักษาประเพณีตักบาตรนี้มามากกว่า250ปีแล้วค่ะนี่ก็เป็นตำนานของพระอุปคุตที่แต่ได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลมานะคะเล่าตามที่สืบค้นมาใครที่เคยอ่านแล้วมีข้อมูลเพิ่มเติมจากนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้เชื่อได้ไหมเชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์มีการเสริมเติมแต่งมากมายแค่ไหน ไม่มีใครสามารถบอกได้เตยก็บอกไม่ได้ค่ะแต่สิ่งที่เตยเชื่อแน่แท้คือการเอาใจเกาะเกี่ยวกับพระรัตนตรัยมีศรัทธาในศาสนาหมั่นทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิก็ย่อมจะเกิดสิ่งดีๆกับตัวเองแน่นอนวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะอยากฟังเรื่องอะไรอีกหรือว่าใครเคยไปตักบาตรเพลงพุทธก็มาเล่าให้กันฟังได้นะคะถ้าเห็นว่าดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนได้ดูแล้วก็ Subscribe ช่องเผื่อสิขาวไว้นะคะจะได้ติดตามเรื่องราวใหม่ๆก่อนใครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเตยนะฮะช่องเผือกสีขาวนะฮะมาเล่าประวัติของพระอุปคุตให้เราฟังในวันนี้อย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียวนะครับครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพี่น้องคุณผู้ฟังเห็นทีต้องขออนุญาตจากลากันไปก่อนพบกับรายการนี้ได้ใหม่วันพฤหัสหน้าเวลาเดียวกันนี้โชคดีและมีความสุขทุกท่านครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยหนี้ครัวเรือนลดลงพร้อมคาดการเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.3 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิต

0: จะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
1: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะเล็ดน้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คนรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยหนี้ครัวเรือนลดลงคาดการเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.3 จากความยืดหยุ่นและมาตรการรัฐ
7: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์หนี้ครัวเรือนในไตรมาสที่1ปรับลดลงต่ำสุดในรอบ3ปีถือเป็นสัญญาณที่ดีและยังไม่น่ากังวลแม้ยอดหนี้โดยรวมจะลดลงไม่มากแต่สัดส่วนหนี้ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ปรับตัวลดลงจากการขยายตัวของเศรษฐกิจขณะที่สถาบันการเงินยังคงเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่ออย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้เชิงโครงสร้างร่วมกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อบรรเทาภาระหนี้ของประชาชนในระยะกลางและระยะยาวพร้อมติดตามปัจจัยสำคัญในช่วงครึ่งปีหลังได้แก่อัตราเงินเฟ้อและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL โดยคาดว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงส่วน NPL อาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้และยังคงประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 2.3 จากแรงสนับสนุนของมาตรการภาครัฐซึ่งดีกว่าที่เคยกังวลในช่วงต้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงนามความร่วมมือกับองค์กรศาสนาอิสลามสร้างเครือข่ายตั้งเป้าหมายให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการรัฐ
8: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU โครงการเสริมพลังองค์กรทางศาสนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรีสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและกรมการศาสนาภายในงานแกรนด์ฮาลาลแบงคอก2026โดยนายกันตพงษ์กล่าวว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางกว่า20ล้านคนจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรทางศาสนาที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่เพื่อร่วมค้นหาชี้เป้าประสานงานและส่งต่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือให้ได้รับการคุ้มครองอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งนี้ยังระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากโครงการเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางที่ประสบผลสำเร็จจึงขยายเครือข่ายสู่ภาคีองค์กรศาสนาอิสลามเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศอย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินายิง2ประตูช่วงท้ายเกมแซงชนะอังกฤษ2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่ากับทีมชาติอังกฤษเกมนี้ทั้ง2ทีมเปิดเกมแรกกันอย่างดุเดือดและเป็นทัพสิงโตคำรามได้ประตูขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากแอนโทนีกอร์ดอนในนาทีที่55เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้และเป็นทัพสิงโตคำรามผ่านเข้าชิงชนะเลิศ แต่ในช่วงท้ายเกมนาทีที่85เอนโซ่เฟอร์นันเดสยิงไกลสุดสวยให้ทัพฟ้าขาวไล่มาเป็น1ประตูต่อ1จากนั้นช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก2ลาวตาโรมาร์ติเนสโขกประตูชัยให้อาร์เจนตินาชนะ2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปป้องกันแชมป์กับทีมชาติสเปนในคืนวันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนอังกฤษไปชิงที่3ปริมภาสอนการรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
5: บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz

ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณวีรยุทธการบรรจงมาช่วยดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการของเราดำเนินไปอย่างราบรื่นเช้านี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราด้วยดีเสมอมาและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกๆสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่16เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้ขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะเช้าวันนี้มาดูในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเรากันก่อนนะคะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะซึ่งก็ช่วงวันนี้ถึงพรุ่งนี้เนี่ยฝนฟ้าคะนองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนในวันที่18ถึง21กรกฎาคมนะคะฝนก็จะลดน้อยลงนะคะโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ถึง30ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริเวณตอนบนของภาคนะคะแล้วก็ส่วนบุรีรัมย์บ้านเรานะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่เช่นเดียวกันอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่34องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสนะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดคุยกันเดี๋ยวทักทายทาง Facebook Live กันก่อนเนาะท่านใดเข้ามากันแล้วบ้างนะคะติดตามรับชมรับฟังอยู่พื้นที่ไหนทักทายกันเข้ามาได้หรือมีข่าวจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์มีงานบุญงานกุศลมีกิจกรรมอะไรแจ้งกันเข้ามาได้ค่ะทาง Facebook Live นะคะเดี๋ยวเราจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้อีก1ช่องทางนะคะเช้าวันนี้ทักทายไปยังพี่กุหลาบนิวรรัมนะคะพี่สุนทรสมานทองทักทายปริมหารชนะด้วยค่ะป้าลำดวนอุตปาจากเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองนะคะทักทายพี่ผู้ใหญ่ประคองสุขนะคะเช้าวันนี้เปิดหอกระจายข่าวให้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านตะแบกตำบลสูงเนินอำเภอกระสังได้รับฟังข่าวสารกันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์หน่อยเนาะด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากระสังเนี่ยมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงตั้งแต่บริเวณบ้านเพชรตำบลบ้านปรือถึงบ้านสีคิ้วตำบลสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจ่ายระบบจำหน่ายแรงจำหนุดเดี๋ยวดูก่อนนะคะอ่านผิดอ่านถูกอยู่นี่แหละคุณผู้ฟังจะมีการหยุดจ่ายไฟนะคะดับไฟเนาะเพราะว่าจะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของระบบจำหน่ายไฟแรงสูงนะคะทางนี้เนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นที่จะต้องดับกระแสไฟฟ้าในวันศุกร์ที่17กรกฎาคมนะคะวันศุกร์นะคะวันพรุ่งนี้นะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 17:00 นนะคะแจ้งไปยังพ่อแม่พี่น้องนะคะ อยู่ทางบ้านเพชรตำบลบ้านปรือนะคะถึงบ้านสีคิ้วตำบลสูงเนินอำเภอกระสังด้วยนะคะทักทายพี่กบโชคนะคะวันนี้อากาศดีนะคะน้องฝนยังไม่มานะน้องฝนไม่มาแต่น้องต่ายมาแล้วนะคะเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะคะสำหรับน้องฝนเนาะทักทายไปยังกำนันณรงค์ผลเจริญค่ะสวัสดียามเช้านะคะเราฟังอยู่ทางตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังไม่มีฝนตกนะเช้านี้แต่ว่าอากาศเย็นสบายดีนะคะทักทายพี่ยืนยงประโคนค่ะจากพระปลาชัยนะคะพี่ปนัดเจียวรำนะคะรับชมทุกวันเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่ประยงจันทนามค่ะสวัสดียามเช้าค่ะแจ้งข่าวฝนไม่ตกเลยนะคะที่ตำบลแสลงพันธ์คงจะตกเป็นบางหมู่บ้านแต่ว่าหมู่บ้านสี่เหลี่ยมน้อยเนี่ยไม่ตกเลยนะคะทักทาย
พี่สุรจักรสุริยานะคะสวัสดียามเช้านะคะคุณแม่บุญเรียนที่รักด้วยค่ะแม่กำลังจะไปจัดอาหารถวายพระเหมือนทุกๆวันนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะแม่นะทักทายพี่สากลเจียวรำค่ะทักทายผู้ใหญ่ประยูนพนมรำด้วยนะคะเปิดหอกระจายข่าวที่บ้านม่วงไอคิวทุกวันเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายผู้ใหญ่ไก่กมลชนกเจนถูกใจค่ะเปิดหอกระจายข่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามรับฟังกันอยู่ที่บ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดนะคะขอบคุณมากๆเลยผู้ใหญ่ไก่นะคะสัญญาณชัดเจนดีเช้านี้อากาศก็เย็นสบายดีนะคะปีนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันเลยเนาะผู้ใหญ่ไก่เนาะเลยไม่ได้เจอกันเลยนะคะทักทายพี่ดิเรกสรวนสันค่ะทักทายคุณลุงอเนกพริกไทยจากทางสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะพี่สุรจักรสุริยาบอกว่าหมู่5บ้านรุนตะวันออกตำบลบัวทองนะคะฟังหอกระจายข่าวอยู่ใช่ไหมคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายพี่สำเรียงค่ะสวัสดียามเช้านะคะทักทายพี่ทัพประภูชกังค่ะอยู่ทางบ้านโพทองตำบลพระครูนะคะเช้านี้ครึ้มๆนะคะที่บ้านโพทองพระครูเนาะข้าวนี่ต้องการน้ำมากๆเลยนะคะตอนนี้นะเดี๋ยววันนี้เรามีข่าวจากทางชนประทานมาเล่ากันด้วยนะคะเดี๋ยวรอติดตามรับฟังกันนะคะทักทายพี่อภิรักษ์แสงฮิรันค่ะสวัสดีอำเช้านะคะรับฟังจากบ้านเข้าหมู่5ใช่ไหมคะเดี๋ยวดูก่อนนะนี่ความคิดเห็นมันชอบหายนะคุณผู้ฟังขออภัยอ่านอยู่ก็หายไปนะคะเดี๋ยวไล่ดูในโทรศัพท์ก่อนนะคะพี่อภิรักษ์เนาะเช้านี้อากาศเย็นสบายดีนะคะอยู่ทางตำบลสะเดานางรองนะคะแต่ว่ายังไม่มีฝนตกลงมาเลยเนาะช่วงนี้ยุงจะเยอะมากนะคะขอให้ช่วยกันดูแลกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วยเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะฝากทุกท่านเลยนะคะระมัดระวังช่วงนี้ยุงมาอีกแล้วนะคะก็ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกันนะคะทักทายไปยังพี่สัญญารักษาด้วยนะคะพี่บุญจันทร์ทองสุดจากทางตำบลสองห้องทักทายพี่ทัพเบียดบำรุงนะคะพี่ยานดานะคะสวัสดียามเช้านะฟังจากหอกระจายข่าวกำนันสำรวยตำบลโคกสนวนนะคะเปิดให้ฟังนะคะรับฟังชัดเจนดีขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายป้าเมธาสำนันใจด้วยค่ะรับฟังอยู่ที่วัดอินเหมือนเดิมพี่อรุณรัตน์นาเจริญค่ะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะอากาศดีสบายๆจากทางอำเภอลำปลายมาสนะคะพี่อิวทิตรำค่ะรับฟังจากหมู่5บ้านอโนไทยตำบลเมืองไผ่สวัสดียามเช้านะคะทักทายผู้ใหญ่ประณีนวลขนึงด้วยค่ะสวัสดียามเช้านะคะอยู่ทางตะโกตะพิหนองปรงตะโกตะพิประโคนชัยนะคะพี่ผู้ใหญ่พลคนเสาะกราวค่ะสวัสดียามเช้าค่ะเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยที่บ้านหนองเรือหมู่6ตำบลถลุงเหล็กนะคะทักทายพี่กรทิวาเพ็งพระจันทร์ด้วยค่ะพี่น้อยทักทายนะคะฝนไม่ตกเลยนะคะไม่ตกเหมือนกันนะในเมืองเนี่ยนะคะทักทายพี่สนานอช่วยรำนะคะสวัสดียามเช้านะเมื่อวาน15กรกฎาคมเนาะผู้นำชุมชนตำบลกระสังได้ร่วมพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการโครงการตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ2569โดยสถานีตำรวจภูธรกระสังนะคะหน้าศาลาชุมชนบ้านหนองแขมหมู่5แล้วก็หมู่บ้านปลาปลูกหมู่17ตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆบางอากาศเย็นสบายนะคะทักทายพี่สมบูรณ์ลาสอนด้วยพี่ชวนชมสารรำใช่ไหมคะอ่านถูกอยู่เนาะสวัสดียามเช้านะคะทักทายพี่หมวดปาน1929ค่ะแล้วก็ทักทายพี่เอกบุรีรัมย์น่าอยู่ด้วยนะคะสวัสดียามเช้านะคะตื่นแต่เช้าเลยมาเล่าข่าวเมืองบุรีรัมย์นะคะทักทายพี่กมลชัยสุวรรณด้วยนะคะขอบคุณทุกๆพื้นที่เลยติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วงเช้าวันนี้นะคะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้าน
ยวมพงศกรนุยันรำนะผู้ใหญ่บ้านหนองไฮหมู่9ตำบลตลาดโพอำเภอลำปลายมาสเปิดหอกระจายข่าวทุกวันเลยเสียงดังฟังชัดเจนดีนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพระอาจารย์แจ้งเข้ามานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะผู้ใหญ่ประดิษฐ์ชูเกียรติตำบลหนองบัวโคกบอกว่าชัดเจนนะคะสัญญาให้เจนดีเปิดหอกระจายข่าวอยู่ทางหมู่9ตำบลหนองบัวโคกขอบพระคุณมากๆเลยค่ะผู้ใหญ่แจ้งกันเข้ามาเนาะมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวท่านใดทักทายกันเข้ามาเดี๋ยวเพิ่มเติมเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะมาทักทายกันอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะคะท่านนายกค่ะได้มีการประชุมกพช.เห็นชอบปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าลดภาระค่าครองชีพพี่น้องประชาชนพร้อมกับเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้ารองรับ Data Center ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะช่วงเวลา 10:00 นนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครั้งที่2/2569ค่ะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยที่ประชุมนะคะได้มีมติเห็นชอบมาตรการสำคัญด้านพลังงานดังนี้ค่ะคุณผู้ฟัง1คือเห็นชอบนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยปีพ.ศ.2569ถึงปี2573ปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยหน่วยที่1ถึง200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยนะคะหลังจากนั้นค่ะโดยหน่วยที่201ถึง400แล้วก็401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมพร้อมเห็นชอบแยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปแล้วก็กำหนดเป็นอัตราใหม่โดยเฉพาะค่ะ2ค่ะคือเห็นชอบการวางหลักประกันการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับกิจการ Data Center เพื่อยืนยันความพร้อมและก็ความตั้งใจลงทุนจริงพร้อมกับกำหนดให้จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำประกอบด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลงทุนเกินความจำเป็นค่ะและ3ค่ะเห็นชอบปลดล็อกมาตรการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงผ่านการขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่3นะให้ครอบคลุมกิจการ Data Center และก็ภาคธุรกิจที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะนายกได้มีการเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านพลังงานเพื่อหารือแนวทางการจัดทำกฎหมายเฉพาะสำหรับผู้ที่กำกับดูแล Data Center ในประเทศไทยพิจารณาผลกระทบรอบด้านทั้งการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากต่อเนื่องสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงมลภาวะทางเสียงจากการดำเนินการด้วยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีแหละสำหรับพี่น้องผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคนไม่มีบ้านไหนไม่ได้ใช้เนาะปัจจุบันนี้เนาะทีนี้เนี่ยก็จะช่วยลดได้เยอะเลยนะคะสำหรับผู้ที่ใช้ไม่เกิน200หน่วยนะคะคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นการประชุมเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาของท่านนายกรัฐมนตรีทีนี้มาดูทางด้านของสาธารณสุขกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะสาธารณสุขได้มีการเดินหน้านโยบายอาสาพยาบาลชุมชนหรือว่าอสพค่ะยืนยันทุกขั้นตอนโปร่งใสพร้อมสนับสนุนหน่วยบริการระดับปฐมภูมิทั่วประเทศในการดูแลผู้ป่วย4กลุ่มเป้าหมายค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงนโยบายอาสาพยาบาลชุมชนนะคะซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่13ถึง27กรกฎาคม2569นี้โดยจะประกาศรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศแล้วก็ในวันที่31กรกฎาคม2569อนุกรรมการคัดเลือกอาสาพยาบาลระดับจังหวัดจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาพยาบาลตั้งเป้าผลิตอาสาพยาบาลทำงานในชุมชนจำนวน 7,256 คนค่ะเข้าไปทำหน้าที่ดูแล4กลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงการทำงานกับรพ.ส.ต.เพื่อเสริมสุขภาพในระดับปฐมภูมิให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ในเดือนสิงหาคม2569นี้จะมีการดำเนินการคัดเลือกอาสาพยาบาลนะคะระหว่างวันที่3ถึง14สิงหาคม2569ค่ะต่อจากนั้นคณะอนุกรรมการจะมีการคัดเลือกอาสาพยาบาลระดับจังหวัดจะส่งผลการคัดเลือกไปยังคณะกรรมการคัดเลือกอาสาพยาบาลภายในเดือน
กันยายน2569นี้แล้วก็จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่1กันยายน2569โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาสาพยาบาลในเดือนตุลาคม2569นะคะต่อจากนั้นก็จะเป็นช่วงของการเริ่มอบรมหลักสูตรอาสาพยาบาลค่ะโดยอาสาพยาบาลจำนวนทั้งหมด 7,256 คนจัดสรรไปยัง12เขตสุขภาพทั่วไปโดยให้ยึดหลักให้ยึดฐานตำบลเป็นหลักในการกระจายอาสาพยาบาลค่ะทั้งนี้นะคะคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครเป็นอาสาพยาบาลจะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาทั่วไปปริญญาตรีสาขาสุขภาพและพยาบาลวิชาชีพอายุไม่เกิน70ปีโดยจะมุ่งเน้นการดูแล4กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้สูงอายุติดเตียงผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและแม่และเด็กนะคะแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชเสพติดนะคะยาเสพติดเนาะผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดส่วนค่าตอบแทนอาสาพยาบาลหรืออสพเนี่ยจะเป็นการจ้างเหมาโดยมีเงินเดือน 15,000 บาทแล้วก็จะมีการประเมินการทำงานด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะยังยืนยันโครงสร้างโครงการขออภัยค่ะยืนยันโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องแล้วก็อาสาพยาบาลที่เลือกเข้ามาทำงานจะไม่มีความเชื่อมโยงกับการเป็นฐานเสียงทางการเมืองเด็ดขาดเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยขอให้มั่นใจเนาะสำหรับผู้ที่จะได้เข้ามาทำงานณตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์เราถ้าสนใจก็สมัครกันได้นะคะมาดูเกี่ยวกับสถานศึกษากันบ้างคุณผู้ฟังคะต้องบอกว่าเป็นข่าวดีและคุณผู้ฟังในเรื่องนี้ซึ่งรัฐบาลเนี่ยขออภัยคุณผู้ฟังลืมเปิดรูปนะตั้งแต่ข่าวแรกเลยคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเปิดรูปข่าวต่อไปแล้วกันทางด้านของรัฐบาลค่ะได้มีการเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิ์นะคะเตรียมนำร่องทัฟฟี่ฟองดู for education กันยายน2569นี้นะคะยกระดับรับแจ้งเหตุในสถานศึกษา24ชั่วโมงค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยพร้อมพัฒนาระบบ Taffy Fondu for Education เพื่อเป็นระบบกลางในการรับแจ้งเหตุและบริหารจัดการปัญหาด้านสิทธิ์และความปลอดภัยในสถานศึกษาให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการช่วยเหลือได้สะดวกรวดเร็วและสามารถติดตามความคืบหน้าการทำงานได้อย่างโปร่งใสค่ะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าโฆษกขออภัยค่ะกระทรวงศึกษาธิการได้บูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานในสังกัดได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรมส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาระบบ Taffy Fondu for Education นะคะโดยเชื่อมโยงระบบรับแจ้งเหตุที่มีอยู่ได้แก่ Redbox MoOne และEduSafe นะคะ EduSafe นะคะให้เป็นระบบกลางเดียวกันครอบคลุมการรับแจ้งเหตุการติดตามความคืบหน้าและการบริหารจัดการปัญหาด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะทั้งนี้นะคะระบบดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปกับการพัฒนาระบบและรับฟังเปิดรับฟังความคิดเห็นโดยเฉพาะทางกระทรวงศึกษาธิการคาดว่าจะเริ่มนำร่องการใช้งาน Taffy Fondu for Education ภายในเดือนกันยายน2569แล้วก็เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วเสร็จก็จะเปิดให้ประชาชนแจ้งเหตุและติดตามผลการดำเนินงานได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้นะคะกระทรวงศึกษาธิการยังได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานใช้ชื่อศูนย์พักพิงสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อให้การรับแจ้งเหตุการประสานงานและการให้ความช่วยเหลือเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันลดขั้นตอนการทำงานแล้วก็ยกระดับประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิ์และความปลอดภัยของครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษานั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นการเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนนะคะของน้องๆนักเรียนเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะไม่กล้ากลับไปบอกพ่อแม่ที่บ้านนะคะก็แจ้งได้ที่ครูหรือว่าเจ้าหน้าที่นะคะช่วงนี้6นาฬิกา
32นาทีเอามาดูกันต่ออีกเรื่องหนึ่งแล้วกันจากทางภาครัฐนะคะคุณผู้ฟังเริ่มแล้วค่ะกับการตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์พี่น้องประชาชนสามารถรับผลทางอีเมลได้ทันทีนะคะซึ่งในเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าปกติเนี่ย เวลาที่เราจะต้องมีการตรวจประวัติอาชญากรรมต่างๆเราต้องไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมคะคุณผู้ฟังแต่ว่าล่าสุดนี้นะคะก็เรียกว่า เป็นอีกหนึ่งการพัฒนาระบบต่างๆเลยนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของการตรวจสอบอาชญากรรมออนไลน์นะคะซึ่งต้องบอกว่าเริ่มแล้วค่ะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดตัวระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ด้วยชื่อนามสกุลและเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่ต้องการใช้เอกสารตรวจสอบประวัติในการสมัครงานหรือทำธุรกรรมต่างๆโดยระบบนะคะจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมเป็นต้นไปพี่น้องประชาชนนะคะสามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.crd.go.th นะคะซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยผ่าน4ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกค่ะคุณผู้ฟังเข้าไปกรอกคำร้องเข้าเว็บไซต์และกรอกข้อมูลคำร้องขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมยืนยันตัวขั้นตอนที่2ค่ะยืนยันตัวตนสามารถเลือกยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันไทยดีหรือว่าใช้รหัสเลขใช้รหัสเลขหลังนะคะบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้พร้อมกับกรอกข้อมูลยืนยันนะคะช่องทางที่3ค่ะชำระเงินออนไลน์รองรับช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายตามความสะดวกไม่ว่าจะเป็นโมบายแบงกิ้งนะคะอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งสแกน QR code นะคะเคาน์เตอร์ธนาคารตู้ ATM นะคะขั้นตอนที่4ค่ะรับผลตรวจประวัตินะคะระบบจะส่งผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกลับไปที่ทางอีเมลพร้อมกับเซ็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือค่ะสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีนะคะจะสามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ตลอดเวลาทุกที่ทุกวันทางนี้นะคะพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถรับฟังผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารจริงที่มีการลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ด้วยนะคะแล้วก็ไปได้ที่จุดบริการทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นกองทะเบียนประวัติอาชญากรศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 แล้วก็3ศูนย์พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศนะคะซึ่งก็สำหรับท่านใดที่ต้องการจะตรวจสอบประวัติออนไลน์นะคะประวัติอาชญากรรมต่างๆเนาะก็สามารถทำตามขั้นตอนที่เราแจ้งกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมาดูข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะ เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาทำไมมองดูจอดูครึ้มๆนะคุณผู้ฟังเหมือนฝนจะตกเลยนะคะมาดูข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในเรื่องของการผลักดันการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมพนมรุ้งชั้น4ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ในคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่1ทับ2569โดยมีนางกัญญารัตน์ท่วมไทยสงฆ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ผู้แทนส่วนราชการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะในที่ประชุมนะคะได้หารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนมุ่งสร้างโอกาสสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนพร้อมกับส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้พิจารณาการจัดทำปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางในการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดตลอดจนร่วมคัดเลือกการท่องเที่ยวและก็การปรับภาพประชาสัมพันธ์นะคะจัดทำสำหรับจัดทำป้ายนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอนาเที่ยวใน6อำเภอได้แก่อำเภอกระสังคูเมืองเฉลิมพระเกียรติชำนิลำไปลมาศ
และพระพระชัยค่ะดำเนินการดำเนินงานดังกล่าวก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็กระจายรายได้สู่ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพแล้วก็ยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งก็ต้องมีเรามีแหล่งท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้เนาะคุณผู้ฟังเราต้องมีแรงผลักดันมีคนช่วยหนุนหลังนะคะกิจการเราถึงจะไปรอดนั่นเองคุณผู้ฟังคะมาดูทางด้านของชนประธานบุรีรัมย์กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนาะหลายพื้นที่นะคะก็เริ่มที่จะขาดแคลนน้ำกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งล่าสุดนี้ทางด้านของกรมโครงการชนประธานบุรีรัมย์ค่ะลงพื้นที่เพื่อที่จะตรวจติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำหลักทั้งจังหวัดเลยนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเอลนีโญเผยทุกแห่งเนี่ยมีปริมาณน้ำกักเก็บเหลือน้อยกว่าปกติไม่ถึง 50% ของความจุนะคะเมื่อขณะที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากเนี่ยเขาก็มีค่อนข้างมากนะคะแล้วก็อ่างเก็บน้ำห้วยตลาดแหล่งน้ำดิบหลักผลิตประปาบริการพื้นที่เศรษฐกิจเมืองบุรีรัมย์แล้วก็ยังมีปริมาณน้อยอยู่นะคะเร่งสูบน้ำผ่านมาเติมให้เพียงพอเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคแล้วก็การเกษตรตลอดทั้งปีซึ่งในเรื่องนี้นายราเมศพวงพรหมผู้อำนวยการโครงการชนประทานบุรีรัมย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบติดตามสถานการณ์น้ำตามแหล่งน้ำสำคัญต่างๆทั้ง16แห่งของจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากพบว่าหลายพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มมีผลกระทบจากภัยแล้งคุกคามจากสถานการณ์เอลนีโญซึ่งก็ได้มีการส่งผลให้ฤดูฝนเนี่ยมีปริมาณน้ำฝนที่ต่ำกว่าค่าปกติและก็เสี่ยงต่อสภาวะฝนทิ้งช่วงทั้งอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงกว่าปกติแล้วก็ทำให้ฤดูร้อนยาวนานขึ้นอาจจะทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยรุนแรงส่งผลกระทบปริมาณต่อปริมาณน้ำในภาพรวมของจังหวัดบุรีรัมย์โดยภาพรวมอ่างเก็บน้ำทั้งจังหวัดตอนนี้มีปริมาณกักเก็บน้ำรวมตอนนี้อยู่ที่ประมาณ140กว่าลูกบาศก์เมตรนะคะหรือประมาณเกือบ 50% ของความจุทั้งหมดโดยพบว่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากและก็อ่างเก็บน้ำห้วยตลาดซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบขนาดใหญ่ที่ใช้ในการผลิตประปาการบริการประชาชนในเขตตัวเมืองบุรีรัมย์แล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์และอำเภอห้วยราชนะคะนายรำเมศพงษ์พรหมผู้อำนวยการโครงการชนประทานบุรีรัมย์ก็ได้กล่าวต้อนรับขออภัยนะคะได้กล่าวนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากมีปริมาณกักเก็บน้ำอยู่ที่ 14.5 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 56% เกินครึ่งมันนิดเดียวเองคุณผู้ฟังอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดแหล่งน้ำดิบที่จะผันมาเติมน้ำสนับสนุนอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากตอนนี้มีปริมาณน้ำอยู่บริเวณอยู่ที่ประมาณ16ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะหรือถือว่าอยู่ในจำนวนที่ค่อนข้างเป็นที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็รับมือการขาดแคลนน้ำด้วยนะคะโครงการชนประทานบุรีรัมย์ก็ได้ดำเนินการร่วมกับทางหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องทำให้การผันน้ำจากสถานีสูบน้ำลำไปมาศอำเภอลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์รวมระยะเวลาประมาณ16กิโลเมตรนะคะเดินมาเข้ามาเติมสำรองนะคะอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากเพื่อวางแผนในการรับมือกับภัยแล้งแล้วก็เพื่อที่จะให้มีน้ำดิบเพียงพอสำหรับการใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งความมั่นคงเนาะคุณผู้ฟังในเรื่องของน้ำเนี่ยความมั่นเพื่อสร้างความมั่นคงแล้วก็ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนได้มีน้ำกินน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอไปจนถึงฤดูแล้งในปีหน้านะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าน้ำเนี่ยอย่างปีนี้เนี่ยได้มีการคาดการไว้แล้วว่าอาจจะเจอฝนทิ้งช่วงนะคะแล้วก็น้ำอาจจะไม่เพียงพอฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนนะคะทางด้านของชนประทานก็ได้มีการดำเนินการเพื่อที่จะให้ได้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอไปจนถึงฤดูแล้งในสถานการณ์น้ำที่เราจะเจอในสภาวะตอนนี้โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำน้อยแล้วก็ควบคู่ไปกับการติดตามปริมาณแนวโน้มสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนการกักเก็บน้ำนะคะการระบายน้ำแล้วก็การจัดสรรน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณต้นทุนน้ำโดยเน้น
เก็บกักน้ำให้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์แล้งที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ใช้จ่ายน้ำจากอ่างเก็บน้ำเป็นแหล่งน้ำเสริมในช่วงฝนทิ้งช่วงหรือเมื่อจำเป็นค่ะซึ่งทางด้านของผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ได้กล่าวด้วยนะคะว่าสถานการณ์น้ำในตอนนี้อ่างในแต่ละอ่างของปีนี้เนี่ยหากเทียบกันกับปีที่ผ่านมาบางอ่างจะมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่เท่าๆกันเนื่องจากว่าปลายปีที่ผ่านมาฝนตกค่อนข้างชุกนะคะจึงทำให้แต่ละอ่างเนี่ยสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เพียงไว้ได้เกือบ 100% ของความจุอ่างทั้งหมดเพียงแต่ว่าอัตราการระเหยหรือว่าอัตราการรั่วซึมเนื่องจากสถานการณ์เอลนีโญอาจจะส่งผลกระทบทำให้การใช้น้ำเนี่ยสิ้นเปลืองกว่าปกติซึ่งอัตราน้ำในช่วงนี้เนี่ยเข้าสู่หน้าฝนแต่ว่ายังไม่สถานการณ์น้ำในช่วงที่จะเข้าสู่หน้าฝนยังน่าเป็นห่วงอยู่นะเพราะว่าเป็นห่วงในช่วงฤดูแล้งปีหน้ามากกว่าแต่ว่าเป็นห่วงฤดูแล้งปีหน้ามากกว่าถ้าหากว่าปริมาณฝนนั้นตกลงมาน้อยกว่าที่คาดการไว้นะคะก็คือถ้าหากว่าหน้าฝนในปีนี้ยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ว่าหน้าแล้งปีหน้าเนี่ยอาจจะห่วงมากกว่านะคะคุณผู้ฟังทั้งด้านของชลประทานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็พยายามที่จะช่วยกันในการสูบน้ำเนาะสูบน้ำเข้าอ่างนะเพื่อที่จะกักเก็บแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้ใช้กันนะคะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าปริมาณน้ำในช่วงนี้เนี่ยมันก็เริ่มแล้งและหลายพื้นที่บอกว่าเริ่มไม่มีน้ำอาบแล้วนะคะอ่างเก็บน้ำหมดแล้วนะคะน้ำเริ่มหมดประปาไม่ไหลแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับผู้ที่อยู่ในส่วนของอำเภออย่างเมืองเนี่ยเราใช้ของอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากหากมีการเติมน้ำเข้ามาเรื่อยๆเราก็ยังคงมีการใช้งานได้อยู่นะคะยังคงใช้น้ำกันได้อยู่นะคะแต่ว่าพื้นที่ไหนที่จริงๆส่วนใหญ่ตามหมู่บ้านของเรานี่แหละคุณผู้ฟังที่อาจจะยากในเรื่องของแหล่งน้ำในหมู่บ้านแล้วคนเนี่ยก็หันมาเจาะประปาใช่ไหมคะเจาะประปาใช้นะคะเจาะน้ำบาดาลอะไรเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังใช้แต่พอมีการเจาะหลายบ้านน้ำก็ไม่ไหลอีกคุณผู้ฟังคะมันเป็นอุปสรรคมากๆเลยเกี่ยวกับการใช้น้ำเนี่ยนะคะฉะนั้นก็พี่น้องเราสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือการประหยัดนะคะประหยัดการใช้น้ำนั่นเองนะคะมาดูเรื่องต่อมาค่ะไปดูทางเรื่องของอบจ.กันบ้างคุณผู้ฟังไปดูอบจ.เขาได้มีการอบจ.บุรีรัมย์ก็ได้มีการจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการผลิตการตลาดและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพสร้างหลักสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยหมักเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตเกษตรนะคะการผลิตต้นทุนการผลิตต่างๆให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอโนนดินแดงค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงเวลา10 นาฬิกานะคะนายเสริมศักดิ์ทองศรีค่ะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ได้ไปเป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการผลิตการตลาดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพประจำปีงบประมาณ2569หลักสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิตพร้อมกับเยี่ยมชมแปลงสาธิตทางการเกษตรณสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงตำบลโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายรุ่งโรจน์ทองศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขต9นะคะพร้อมด้วยสจในพื้นที่นะคะแล้วก็กลุ่มงานต่างๆนะคะที่อยู่ในคณะนะก็ไปด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าร่วมการอบรมร่วมในพิธีเปิดซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการผลิตการตลาดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพนะคะฝึกหลักสูตรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยหมักนะคะเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพื่อฝึกอบรมเพิ่มพูนองค์ความรู้และก็ทักษะให้แก่พี่น้องประชาชนและเกษตรกรในการผลิตปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งจะเกิดผลดีทั้งตัวต่อตัวพี่น้องเกษตรกรนะคะแล้วก็ผู้ปลูกผู้บริโภคจะมีความปลอดภัยการฝึกอบรมแบ่งเป็น2ภาคก็คือภาคทฤษฎีในช่วงเช้าว่าด้วยเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้นวัตกรรมการเกษตรนะคะภาคบ่ายปฏิบัติจำนวน4ฐานความรู้ก็คือการทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรการทำปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยการทำปุ๋ยหมักจากผลไม้การทำปุ๋ยหมักจากผ
คด .7 นะคะโดยผู้เข้ารับการอบรมนะคะเป็นเกษตรกรในพื้นที่อำเภอโนนดินแดงจำนวนกว่า100คนเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็โอ้เสียดายเนาะเมื่อวานนี้ถ้าเราได้ลงพื้นที่ไปคงจะได้เจอพี่น้องกลุ่มนี้กันนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหาโอกาสลงพื้นที่ไปเยี่ยมกันนะคะคุณผู้ฟังมาดูทางพาณิชย์จังหวัดกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์เขาได้มีการตรวจติดตามนะคะการตรวจติดตามภาวะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงอันเนื่องมาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังไม่แน่นิ่งนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนายสุทธิศักดิ์พรหมบุตรพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าได้มีการติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคปุ๋ยแล้วก็การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นประจำทุกวันอันเนื่องมาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งผลการตรวจ

ทางเพื่อเป็นทางเลือกแล้วก็แบ่งเบาภาระค่าลดค่าครองชีพนะคะอีกหนึ่งช่องทางด้วยทางนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนนะคะสามารถเลือกซื้อสินค้าต่างๆได้ที่หน้าที่ว่าการอำเภอทั้ง23อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ทุกวันศุกร์เว้นศุกร์นะคะศุกร์เว้นศุกร์นะระยะเวลา3เดือนคือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนถึง2569ติดตามอีกเรื่องหนึ่งก็คือสถานการณ์ปุ๋ยค่ะคุณผู้ฟังพี่น้องเกษตรกรมีความต้องการปุ๋ยยูเรียสูตร46-0นะคะ4600เนาะแล้วก็1688 1645เพิ่มขึ้นเพราะว่าอยู่ในช่วงเร่งลำต้นและใบของต้นข้าวให้แข็งแรงแต่ปริมาณการซื้อปุ๋ยเพิ่มขึ้นก็ยังไม่มากนักนะคะเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยแล้วก็เกษตรกรมีกำลังซื้อขายอีกทั้งทุกอำเภอมีโครงการปุ๋ยอินทรีย์นะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ใช้อีกหนึ่งช่องทางด้วยคาดว่าปุ๋ยปริมาณคาดว่าถ้าหากว่าปริมาณฝนเนี่ยเพียงพอความต้องการปุ๋ยเคมีอาจจะสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อาจจะจากผู้สอบถามจากการสอบถามผู้ค้าปุ๋ยทราบว่าปุ๋ยมีเพียงพอสำหรับการอุปโภคไม่ขาดแคลนแล้วก็สามารถนำออกสู่ตลาดได้ปกติทั้งนี้นะคะราคาปุ๋ยอาจจะมีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆสำหรับวันนี้นะคะปุ๋ยได้มีการปรับราคาลงกระสอบละ30-80บาทโดยมีการตรวจสอบนะคะในแต่ละสูตรแต่ละประเภทนะคะแล้วก็น้ำมันในแต่ละยี่ห้อนะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวการตรวจสอบในแต่ละวันเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยก็ไปติดตามได้ผ่านทางเพจของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะซึ่งทางนี้ทางด้านของพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้กำชับผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศนะคะอย่างเคร่งครัดถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดโทร044-621-185หรือว่าที่สายด่วน1569นะคะช่วงนี้6:50 นและมาดูงานใหญ่วันนี้อีกหนึ่งงานแล้วกันคุณผู้ฟังช่วงท้ายรายการของเราอำเภอประโคนชัยค่ะเตรียมแถลงข่าวใหญ่เปิดงานแห่เทียนพรรษาปี2569ชูแนวคิดหลอมเทียนรวมใจประธานประโคนชัยทันประโคนชัยเทียนศิลป์แสส่องแสงศรัทธาล้ำค่าวัฒนธรรมพูดไม่ถูกเลยคุณผู้ฟังขออภัยเนาะรู้สึกว่าจะลิ้นรัวมากเลยนะคะแนวคิดหลอมเทียนรวมใจประโคนชัยเทียนศิลป์ส่องแสงศรัทธาล้ำค่าวัฒนธรรมนี่พูดถูกแล้วนะคะคุณผู้ฟังซึ่งวันนี้ค่ะช่วงเวลา17:00 นอำเภอประโคนชัยได้มีการผนึกกำลังจำหน่ายสินค้านะคะคือผลึกกำลังจังหวัดบุรีรัมย์ขออภัยคุณผู้ฟังองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเทศบาลประโคนชัยนะคะจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอประโคนชัยประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่ค่ะภายใต้แนวคิดหลอมเทียนรวมใจประโคนชัยเทียนศิลป์ส่องแสงศรัทธาล้ำค่าวัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีดีงามของชาวพุทธค่ะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยววัดเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะซึ่งการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของอำเภอประโคนชัยในปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง30-31กรกฎาคม2569ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นแห่เทียนพรรษาอันวิจิตรงดงามการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านแล้วก็การแล้วก็กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้สัมผัสเสน่ห์ของประโคนชัยอย่างใกล้ชิดค่ะก่อนที่การจัดงานอย่างเป็นทางการอำเภอประโคนชัยก็ได้กำหนดจัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันนี้นะคะ16กรกฎาคมตั้งแต่เวลา17:00 นเป็นต้นไปโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเมืองตะลุงพิทยาสันอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพื่อให้ประชาชนเพื่อให้การประชาสัมพันธ์การจัดงานแล้วก็สร้างการรับรู้แก่ประชาชนสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวไปเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะภายในงานแถลงข่าวจะมีการนำเสนอรายละเอียดนะคะที่ไฮไลท์สำคัญของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาแล้วก็การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชาวบุรีรัมย์ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจในพื้นที่ภายใต้แนวคิดล้อมเทียนรวมใจประคุณชัยเทียนศิลป์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอในพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวนะคะภายใต้แนวคิดหลอมเทียนรวมใจอำเภอประโคนชัยส่องแสงศรัทธาล้ำ

0: ค่าวัฒนธรรมนะคะซึ่งมุ่งถ่ายทอดพลังแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสืบสานมรดกวัฒนธรรมให้คงอยู่ในท้องถิ่นนะคะซึ่งก็อำเภอประคนชัยก็เชิญชวนสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนผู้ที่สนใจร่วมติดตามและร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้นะคะเวลา 17:00 น.นะคะเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์และสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ทรงคุณค่าของอำเภอประคนชัยซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแห่เทียนพรรษาตามความสามัคคีแล้วก็ความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมได้อย่างโดดเด่นนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ขึ้นชื่อเลยในเรื่องของงานแห่เทียนก็คือที่อำเภอประคนชัยนั่นเองค่ะช่วงนี้ 6:54 นาทีแล้วคุณผู้ฟังคะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะจากคุณหมอสนธยาวัฒนโกศลนะคะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าเป็นข่าวดีและเป็นข่าวดีอีกแล้วและคุณหมอเนี่ยก็ทำมาเป็นประจำทุกปีเลยนะคะกับกิจกรรม ชาวบุรีรัมย์ทำดีถวายพ่อและพระพันปีหลวงนะคะตรวจรักษาฟรีที่คลินิกนายแพทย์สนธยาค่ะปีนี้จะขึ้นเป็นปีที่31แล้วครั้งที่43และครั้งที่44ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง28กรกฎาคม2569นะคะพระชนมพรรษาในหลวงเนี่ยวันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะคะ28กรกฎาคมแล้วก็อีกวันหนึ่งจัดกิจกรรม2ครั้งนะคะคุณผู้ฟังอีกวันหนึ่งก็คือวันแม่12สิงหาคมนะคะกิจกรรมทั้งหมดนี้จัดครึ่งวันเท่านั้นนะคะครึ่งวันช่วงเช้าเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.แล้วก็จะมีการแจกกระเป๋าใส่เงินกระเป๋าสะพายจานละ400บาทเสื้อผ้ารองเท้านะแล้วก็ตัดผมฟรีโดยอาจารย์สิริวรรณนะคะแล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างนะคะมาช่วยนะคะมีการแจกยาแก้ไข้เด็กยาแก้หวัดผู้ใหญ่400ชุดจากบริษัท BM Pharmacin นะคะแล้วก็จะมีขอบคุณไปยังคุณอ้วนคุณเจี๊ยบนะคะที่ร้านในที่มอบเสื้อผ้ามา1คันรถนะคะแล้วก็รองเท้าอีก1คันรถด้วยนะคะมีโรงทานจากผู้ใหญ่ใจบุญจำนวน1นะมาร่วมด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันคุณผู้ฟังสำหรับท่านใดที่อยากจะไปพบแพทย์นะคะนายแพทย์สนธยาวัฒนกุศลนะคะไปกันได้นะคุณผู้ฟังนะสำหรับท่านใดที่อยากจะไปนะคะก็ไปใช้บริการได้คุณหมอใจดีนะคะแล้วก็มีการเปิดให้บริการเนี่ยทุกปีเลยนะคะขอบพระคุณคุณหมอมากเลยที่แวะมาฝากข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็มีของมาเยี่ยมมาหยามพี่น้องชาวสวทบุรีของเราด้วยนะคะ6:56แล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปทักทายทาง Facebook Live สักหน่อยมีท่านใดมีข่าวสารอะไรให้เราช่วยประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไหมหรือทักทายกันเข้ามาเพิ่มเติมนะเดี๋ยวดูก่อนนะมีท่านใดอีกบ้างนะคะทักทายไปยังพี่สมหมายจันพลแสนนะคะผู้ใหญ่สมหมายนะคะวันนี้ประธานชมรมครูเมืองนะเชิญชวนผู้ใหญ่ทุกหมู่บ้านไปเข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะชี้แจงนะคะงานกีฬาที่หอประชุมอำเภอคูเมืองเวลา 9:00 น.นะคะทักทายผู้ใหญ่วิภาดินราบรำค่ะผู้ใหญ่วิภาสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องข่าวอะไรนะเรื่องชาวบ้านได้มาแจ้งไปนอนอยู่นาไปนอนอยู่นามีโจรมาขโมยเงินที่ชาวบ้านเนี่ยมีไม่มากแค่400บาทแต่ว่าขโมยกันไปหมดแล้วนะคุณผู้ฟังฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยนะคะชาวบ้านอะไรนะชาวบ้านในทําบุญอะไรนะคุณครูบางคนใช่ค่ะคุณครูบางคนนอนอยู่ที่กระท่อมทุ่งนาเลี้ยงวัวบางคนเลี้ยงหมูนะคะแล้วก็คนร้ายก็ไปขโมยเงินนะคะอ๋อเป็นห่วงลูกบ้านเนาะผู้ใหญ่วิภาว่าเป็นห่วงลูกบ้านฉะนั้นเนี่ยไปนอนตามท้องไร่ท้องนาไปนอนกระท่อมตามทุ่งนาก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ในการที่จะไปไว้ป้องกันตัวด้วยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าโจรขโมยเนี่ยเยอะนะคะคุณผู้ฟังถ้าขโมยเอาไปเฉยๆเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่กลัวว่าจะมาทำร้ายเราด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็ฝากพี่น้องเราเนาะทักทายไปยังมีชัยมิวสิกค่ะรับฟังทางบ้านม่วงเหนือนะครับบ้านตำบลพระครูปีนี้เนี่ยป่าชุมทองจัดให้มีประเพณีแห่เทียนเหมือนเดิมนะคะพี่น้องในพื้นที่ไปร่วมกิจกรรมกันนะคะทักทายพี่สยามชัยฉิมมาลีค่ะทักทายพี่ สุปราณีนะคะสวัสดียามเช้านะคะเสียงดังฟังชัดเจนดีนะคะขอบพระคุณมากๆเลยทักทายพี่นรากรจินรำค่ะเช้านี้ฟังจากบ้านพระครูหอกระจายข่าวหมู่12ตำบลพระครูเช่นเคยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายพี่กิ่งแก้วทองกลมนะคะพี่เสวนพี่สุนิสานะคะพี่อาจารย์กิติศักดิ์วงคำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด้วยนะคะโอ้ทักทายเข้ามาหลายท่านมากเลยคุณแม่พูดเนี่ยว่าพูดเรื่องยุงที่บ้านแม่ก็เยอะนะที่วัดป่าชัยมงคลก็เยอะเช่นเดียวกันนะคะทักทายพี่กอบนิวรณ์รามพี่สุเทพแก้วรำนะคะยังรองบประมาณจากกรมประชมประทานยังมีความหวังอยู่นะอ่างเก็บน้ำบ้านสูงเนินนะคะทักทายแม่พูนคงสืบชาติด้วยค่ะจากหมู่สองหนองเสม็ดนะคะทักทายพี่จิรักพี่จิรรัตน์สิมาแก้วนะคะกระเป๋าผ้าที่ส่งมาให้ได้รับแล้วโอ้ดีใจด้วยนะคะจากทางท้องถิ่นจังหวัดนะคะทักทายพี่เหมือนสุขล้อมพี่เหมือนจันทร์ปริธารามพี่สุเถียนทองคำด้วยพี่จักรพงษ์เจนถูกใจพี่สุวัจนีบรรมรำค่ะเช้านี้หน้าบ้านมีหน่อไม้กินซุงจำหน่ายนะคะที่บ้านดอนใหญ่เนาะทักทายพี่ชวนชมสารรำด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังทุกท่านเลยทักทายกันเข้ามาในเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยววันจันทร์หน้ากับรายการบอกกล่าวเราแจ้งนะคะจันทร์อังคารเจอกับพี่เรวดีหงสากุลพูดพระรหัสอยู่กับดิฉันพิมพ์ประกาศอิรำเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็เชิญชวนติดตามรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศอิรำพร้อมทีมงานสวทบุรีรัมย์ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
1: นาฬิกา

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้
1: กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีระบบป้องกันชายฝั่งและคลังจัดเก็บขีปนาวุธของอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินาชนะอังกฤษ2-1ก่อนเข้าชิงแชมป์โลกกับสเปนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม
2: ่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.มีมติส่งรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีคะแนนผิดปกติจำนวน 5,814 รายให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งในวันที่23กรกฎาคมนี้เนื่องจากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่มีการประกาศผลสอบพบว่าในจำนวนกว่า 5,000 รายนี้มีความผิดปกติที่สามารถแบ่งได้3กลุ่มกลุ่มแรกมีการปรับคะแนนจากที่สอบตกมาเป็นผ่านเกณฑ์กว่า 3,000 รายกลุ่มที่2เป็นผู้ที่สอบได้แต่มีการปรับเพิ่มคะแนนขึ้นอีกจำนวนกว่า 1,700 รายและกลุ่มที่3ที่มีคะแนนคลาดเคลื่อนไป 1-2 คะแนนจำนวนกว่า400รายโดยจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษากระดาษคำตอบต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำกลับมาตรวจนับคะแนนใหม่พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและจัดลำดับผู้สอบผ่านใหม่ตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริง
3: 5,804 คนเนี่ยเราก็จะส่งทั้งหมดให้กับกกกลางซึ่งก็เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะพิจารณาว่าเกิดความผิดปกติขึ้นก็จะพิจารณาเพิกถอนต่อไปตามข้อมูลที่ทางเราได้ตรวจสอบแล้วกับหลายๆหน่วยงานและทางกสทก็ได้ประชุมร่วมกันแล้วก็เห็นควรส่งเรื่องนี้ให้สู่ผู้ที่มีอำนาจนะครับก็อยู่ที่มติของกกลางว่าจะพิจารณาในข้อมูลที่ท่านได้รับอย่างไร
2: ด้านนาย